0: าวอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ที่เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้อาจารย์แบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมไปก่อนให้
2: ก็ได้หาน้ำมาเพิ่มหน่อย

0: toll.
1: เฮ้ยนายจะไปช่วยหมาเหรอ
2: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกลอ่ะ
1: งั้นให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าแต่คนเดียวมันอันตราย
2: ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
1: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
2: อ่ะจะไปรีบไป

0: ไม่เป็นไรครับอาจารย
1: ์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่ง
0: อาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
2: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: อนให้เธอทำแบบนี้
1: อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันก็ต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ
2: ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
3: กลัวพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
2: นิดเดียวเจ้าหมา

0: าลูก
1: ไม่เป็นไร
2: คุณทนายเหรอคะขอบคุณมากนะคะที่โทรมาตอนแรกคิดว่าคุณจะทิ้งพวกเราไปแล้วแต่พอคุณโทรมาคุณน่าโอบขึ้นเยอะเลยค่ะและไม่ทราบว่าคุณทนายมีอะไรคืบหน้าอยู่แล้วหรือคะ
3: นี่พวกเธอรู้ไหมว่าครูเป็นห่วงพวกเธอขนาดไหนถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
4: ขอโทษครับคุณครู
3: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
5: ครับขอบคุณครับเธอบางที

0: ยนะคะอีกนิดเดียวเอง
1: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: โหลว่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาอ่ะพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับเออพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในข้อหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากหน้าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าผ้าตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ
2: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: แล้วก็เห็นกันอยู่ด้วยเมื่อกันทีมเราชนะไปแล้ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไหมเหรอมึงอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยพี่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการอ่ะ
1: ก็เวลาไปหมดแล้วอ่ะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาถอด
1: สีแดงเซอร์กรรมการแล้ววะเห็น

0: จะเพ้อเจอไปเลยเนี่ยเรื่องบอลโรงเรียนด้วยไม่ใช่บอลพี่เลี้ยง
1: โหยังไงก็ไม่แปลดีวะ
2: กรรมการน่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเรายอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้ละทุกคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานนี้นิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนแล้วถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงเนี้ยใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะใครเอาหมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้อาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: เฮ้ยมึงยอมรับอยู่วะ

0: คั่วคะแนนอีกอ่ะกูตายแน่เลยครูเรียกผมผู้ครอง
1: ไอ้มันเงียบดิวะครูพูดถูกอย่างนั้นแหละเขาไม่หาเราเรื่องแค่นี
2: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นกูจะต้องหาคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
0: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมากฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
2: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจันเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหาคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
3: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
2: ผมคงจะไม่ได้แล้วอาจารย์เธอทำผิดกฎของโรงเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
3: ครูครับผมเอาหมากฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
2: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
3: ก็วันก่อนน่ะครูสอนว่าอาหารน่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมากฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
2: แต่ในหมากฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
3: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
2: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
3: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
2: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
3: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
2: จานเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
3: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
2: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
4: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมากฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
3: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
2: เรื่องแบบนี้คงไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
5: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
2: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตก็แล้วกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้นครูคงไม่ต้องนับแล้วนะคะว่ามีใครบ้าง

0: ผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยรวยมีเงินเยอะ
2: ๆลำดับต่อไปเด็กหญิงชุธาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุธาที่ป่ามงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้านฉันก็ต้องคอยขอชุดเปลี่ยนตัวต่อไปเพื่อน
5: ความฝันชุดนักเรียนใหม
6: ่แล้วเล่นนะ
3: เรียกความคล่องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงตัดเองวะอยากเป็นอะไรอยากใจอะไรครูชมว่าเขียนดีลายมือสวยเทพอย่างเราเลยเก่งเรา
6: บ้าเก่งจังลูกสาวผมมีใครได้ทำได้มันลูกไหม
3: ไม่ลูกได้คนเดียว
6: เสียดายถ้าผมอ่านออกมันคงจะดี
3: ไม่ถือเดี๋ยวลูกอ่าน

0: พอเป็นได้ยังไม่บายอยู
1: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
0: พอนี่ลูก

0: การบ้านที่พ่อทำแล้วอันนี้อันไม่อย่างน้อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพ่อเก่งลูกๆ
1: เป็นชาหน่อยนะช่วงนี้ป้ากำลังเฝ้าคืนนี้แหละตัวยายเป็นวะน่าจะใครได้หลายตังค์อยู
0: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
2: ไประบายหน่อยว่า

0: คุณจอม
1: สวัสดีครับ
0: ท่านเอวเดงเห็นได้อ่ะ
1: ผมขอยืมเบียร์หน่อยครับ
0: คือจะมาเรียนให้ดูแต่ป้องเขาก็ไม่ได้เกินที่

0: ามบ้านด้วยไทยเลสู้ต้องทางไวยากรณ์และการสะกดเขียนก็ได้อ่านก็ได้ละคราวนี้เปลี่ยนจบแล้ว
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โฟไปสื่อชุดใหม่นะ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ทุกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะๆๆ

0: ิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: ทำไมเนี่ย
3: ป้าบาตังก้าน้าป้าโอป้าเรนจังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
0: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบบแบบยัฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
4: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลปะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
2: อเอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
4: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าเลย
4: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
2: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
4: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
2: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
2: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
2: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
2: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
4: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
2: ยากสิอยาก
4: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
2: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
4: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
5: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลปตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
6: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
7: ฟังสิฮะทางนี้ไม่เสียง
1: ไหนไ
2: หนเย่ข้าได้ศิลปรสมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
6: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
7: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
8: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
6: ้เอาละนะ
9: ยาย
8: เย้

0: ตูเข้าไปเลย
1: ฮึไฮฮะเจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
2: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
1: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
2: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
1: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
3: เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
1: เฮ้ย
0: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
2: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
1: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
2: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
1: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
2: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
1: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
2: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ๊ยอะไรเนี่ย
0: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
0: ฮะ
7: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: บ๊ายบาย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: ทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Ocloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ Allcloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น Allcloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ Allcloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน Allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ Allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: และมีวิธีการเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่ในเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ือไม่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1

12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง VLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึง

ยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: โอ้ยว
7: ัน
9: น
7: ี้
9: คนเยอะแยะ
10: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อน

0: กเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะพิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
10: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
11: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
12: พายุหมุนเขตร้อน
13: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
14: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
0: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
15: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
17: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
18: หิมะถล่ม
19: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เจ๋งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
2: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
20: มีค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทางครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมันไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
6: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่
3: ะ
5: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องบัชชิงตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google

ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิพย์ว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่าอกดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตานี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนครับสำหรับวันนี้กับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นชั่วโมงที่1ชั่วโมงแรกของการเปิดภาคเรียนที่1เป็นอย่างไรบ้างครับปิดเทอมสบายดีไหม
2: สบาย
1: ไหนใครได้ไปฉลองสงกรานต์บ้างในช่วงปิดภาคเรียนยกมือไหนใครไม่ได้ไปใครอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือได้ไปฉลองสงกรานต์ที่ต่างจังหวัดก็ล้วนแต่มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับรายวิชาภาษาไทยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นเดี๋ยวไปดูในส่วนของการแนะนำรายวิชากันเลยครับสำหรับรายวิชาภาษาไทยนะครับรายวิชานี้ชื่อว่ารายวิชา
2: ภาษาไทย
1: รหัสวิชาคือซึ่งก็มีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด8หน่วยและปัจจุบันเนี่ยนักเรียนก็กำลังเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที
2: ่1
1: มีชื่อหน่วยว่า
2: ภาษาสัมพันธ์สู่วรรณกรรมพื้นบ้าน
1: โดยเรียนทั้งหมดจำนวน10ชั่วโมงแสดงว่านักเรียนจะได้เรียนอะไรด้วยครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1
3: วรรณกรรมพ
1: ื้
3: นบ
1: ้
3: าน
1: เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอย่างแน่นอนครับต่อมานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาครูมีบทกลอนซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่ากลอนมีกลอนมาให้นักเรียนได้อ่านเพื่อกระตุกความคิดพร้อมหรือยัง
2: พร้อมครับ
1: ปลายทางพร้อมยังครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้ว3 4เริ่ม

0: นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านบทกลอนนี้แล้วเนื้อหามันเป็นอย่างไรเป็นเชิงบวกหรือว่าเชิงลบเชิงบวกเป็นการกล่าวทักทายใช่ไหมครับทักทายทุกๆคนนะครับทั้งนักเรียนผู้หญิงแล้วก็นักเรียนผู้ชายและมีคำถามครูมีคำถามมาถามต้นทางและปลายทางคำถามคือคำที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคำที่เป็นตัวสีแดงมีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่ง
1: สวัสดี
0: คำที่สอง
1: คร
0: ูคำที่สาม
1: ใคร
0: จะเป็นสมัครก็ได้หรือคำว่าใครก็ได้คำต่อไป
1: หญิ

0: คำว่าหญิงคำต่อไปครับ
1: จ
0: ีนคำต่อไป
1: จีน
0: และคำสุดท้ายคือคำว่าก
1: ลิ้ง
0: แล้วมันมีลักษณะอย่างไรปลายทางวิเคราะห์ด้วยนะครับต้นทางลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าคำที่เป็นตัวสีแดงมีลักษณะอย่างไรเป็นคำชนิดใดบ้างใครจะตอบครับใครตอบได้ยกมือใครตอบได้บ้างพงธนาครับพงธนาคิดว่าคำที่เป็นตัวสีแดงมีลักษณะอย่างไรครับลูก
2: เป็นคำควบกล้ำครับ
0: เป็นคำควบกล้ำคำอะไรอีกใครช่วยพงธนาได้บ้างจับไมค์ตอบเลยครับ
3: ตัวการันครับ
0: คำที่มีตัวการันแล้วก็อีกหนึ่งคำคำอะไรเอ่ย
3: หอนำครับ
0: หอนำหรืออักษร
3: นำ
0: นั่นเองทีนี้นักเรียนตอบมานั้นนักเรียนบอกได้ไหมว่าอะไรเป็นการยืนยันคำตอบเช่นพงธนาบอกว่าคำตัวสีแดงเป็นคำควบกล้ำคำไหน
4: คำว่าก
0: รอกคำว่ากรอกกลิ้งแล้วหนูนะครับที่บอกว่าเป็นคำอักษรนำคำไหนครับคำว่าหญิงคำที่มีตัวการันต์คำไหนครับคำว่าสิทธิ์ถูกต้องไหมปรบมือให้เพื่อนทางปลายทางด้วยนะครับแล้วมาดูคำตอบเห็นไหมครับว่าคำตอบเนี่ยก็จะบอกว่าคำที่เป็นตัวสีแดงก็คือคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำหรือเรียกอย่างง่ายว่าคำควบกล้ำแล้วก็เป็นคำที่มีอักษรนำในคำนั้นนะครับมันจะมีอักษรนำอยู่แล้วก็คำที่มีตัวการันต์ก็คือในคำนั้นจะมีตัวการันต์ปรากฏอยู่นะครับต่อไปนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องอ่านคำจำไปใช้เมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านแล้วนักเรียนจะต้องนำหลักการนำวิธีการไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยซึ่งก็จะมีด้วยกัน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะครับเรื่องที่2ก็คือการอ่านคำที่มีอักษรนำและเรื่องที่3ก็คือการอ่านคำที่มีตัวการันต์ต่อไปครับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางก็คือนักเรียนก็จะต้องบอกและบอกลักษณะและอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำคำอะไรอีกครับคำอะไรอีกคำที่มีอักษรนามแล้วก็คำอะไรอีกคำที่มีตัวการันต์ในส่วนนี้นักเรียนต้องบอกลักษณะแล้วก็อ่านให้ได้เมื่ออ่านได้แล้วจะต้องบอกอะไรได้อีกบอกความสำคัญของการอ่านออกเสียงคำแล้วก็มีมารยาทในการอ่านโดยก็คือไม่อ่านแบบตะโกนเสียงดังจนเกินไปนะครับในส่วนนี้ครูมีการทดสอบการอ่านคำก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านคำทั้ง3ชนิดทดสอบก่อนดีไหมดีปลายทางดีไหมครับเตรียมตัวต้นทางและปลายทางพร้อมนะครับคำแรกอ่านว่า
1: ครูเรา
0: ปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดด้วยนะครับคำต่อไป
1: ปรับปรุง
0: คำต่อไปครับ
1: สุดโทม
0: คำต่อไปครับ
1: หวั่นไหว
0: คำต่อไปครับ
1: หรูหรา
0: ต่อไป
1: อร่อย
0: ต่อไปครับ
1: วิทย
0: ์ต่อไปครับ
1: จาน
0: และสุดท้าย
1: พาน
0: นักเรียนอ่านได้อ่านได้ถูกต้องแสดงว่ามีพื้นฐานในการอ่านคำเหล่านี้มาแล้วแต่ครูก็อยากจะทดสอบความรู้ของนักเรียนด้วยและวันนี้นะครับครูมีบัตรคำนะครับบัตรคำเหล่านี้แหละครับมาแจกให้กลุ่มละ1ชุดแล้วให้นักเรียนเนี่ยจัดกลุ่มว่าบัตรคำไหนเป็นคำควบกล้ำบัตรคำไหนเป็นคำที่มีอักษรนำและบัตรคำไหนเป็นคำที่มีตัวการันต์ตัวแทนมารับครับตัวแทนประจำกลุ่มครับออกมารับชุดคำนะครับนักเรียนในกลุ่มนะครับหันหน้าเข้าหากันช่วยกันคิดว่าบัตรคำเหล่านี้เป็นคำชนิดใดบ้างนักเรียนแยกออกเป็นกองกองเลยนะครับกองแรกคำควบกล้ำกองที่สองคำที่มีอักษรนามและกองที่3คำที่มีตัวการันต์ให้เวลา1นาทีเริ่มครับดูดีๆนะครับมีข้อสังเกตไม่ยากเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนด้วยนะครับปลายทางสามารถเขียน

นักเรียนครับหมดเวลาเอามือวางไว้ที่โต๊ะหันหน้ามาหาครูโอปลายทางครับหมดเวลาแล้วนะครับไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันว่าสิ่งที่นักเรียนจัดกลุ่มนั้นเข้าใจถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าชั่วโมงนี้อ่านคำควบกล้ำอ่านคำอักษรนำและอ่านคำที่มีตัวการันต์เก่งแต่จัดหมวดหมู่ไม่ได้แยกประเภทไม่ได้นะครับก็จะทำให้ไม่ครบองค์ประกอบนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวขอสุ่มนะครับอันแรกเราจะเฉลยคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำขอสุ่มกลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มที่หนึ่งตัวแทนเอาบัตรคำมาใส่นะครับในช่องคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำส่วนคำที่มีอักษรนำขอสุ่มไว้ก่อนได้ไหมจะได้เตรียมตัวได้แก่กลุ่มที่สามส่วนคำที่มีตัวการันเอาเป็นกลุ่มที่5นะครับใส่เลยครับใส่ให้ถูกครับใส่รวดเร็วเลยต่อไปกลุ่มต่อไปเตรียมตัวครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มไหนคำที่มีอักษรนำใส่ให้ถูกเพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าการที่เพื่อนๆ เอาบัตรคำมาใส่นั้นใส่ถูกหรือเปล่าใส่ถูกช่องไหมกลุ่มต่อไปครับลูกเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมกันปณธรเป็นตัวแทนกลุ่มที่5นะปรบมือให้เพื่อนๆปลายทางแล้วครับเสร็จหรือยังเอ่ยนะครับคุณครูประจำชั้นสามารถตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอันนี้ลึกไปไหมลึกไม่เป็นไรนะครับคำควบกล้ำคำว่าสุดโสมเนี่ยก็เป็นคำควบกล้ำเช่นเดียวกันนะครับคำว่าสุดโสมนะเป็นคำควบกล้ำแต่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดพร้อมกันต่อมาคำที่สองคำว่า คำว่าปรับปรุงเป็นคำควบกล้ำไหมเป็นนะครับและคำที่3คำว่าคลุกเคล้าก็เป็นคำควบกล้ำเช่นเดียวกันเดี๋ยวครูจะไปเฉลยพร้อมกันที่ผนังหน้าห้องนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับทางต้นทางและก็ปลายทางนะครับสำหรับคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำก็จะมีคำว่าคลุกเคล้าปรับปรุงและคำว่าสุดโสมซึ่งคลุกเคล้าและปรับปรุงเนี่ยเป็นคำควบกล้ำแท้แต่สุดโสมเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะครับต่อมาครับคำที่มีอักษรนำก็จะมีคำว่าหวั่นไหวหรูหราและคำว่าอร่อยซึ่งคำว่าอร่อยเนี่ยก็จะมีเสียงหอหีบแทรกเข้าไปตรงคำว่าอร่อยนะครับสุดท้ายคำที่มีตัวการันก็จะได้แก่คำว่าวิทย์คำว่าจันทร์และคำว่าพันซึ่งคำที่มีตัวการันนี้นะครับก็คือเราจะไม่ออกเสียงตัวพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่นั่นเองครับเดี๋ยวปลายทางก็ร่วมกันดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อทดสอบอ่านคำเสร็จแล้วชวนคิดก็คือคำเหล่านี้นักเรียนคิดว่าอ่านยากไหมเพราะอะไรอ่านยากไหมครับไม่ยากนะครับเพราะว่าก็เป็นคำที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยมาอยู่แล้วต่อมาคำถามข้อต่อมาการอ่านคำเหล่านี้มีหลักการอ่านอย่างไรที่นักเรียนบอกว่าอ่านไม่ยากเลยอ่านได้แล้วนักเรียนทราบไหมครับว่าหลักการอ่านเป็นยังไงทราบไหมนะใครทราบยกมือขึ้นพัทริกาแล้วคนอื่นล่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันไหมว่าทราบชัดเจนดีหรือเปล่านะครับต่อมากิจกรรมกลุ่มนะครับกิจกรรม

ที่1 นะครับเรื่องอ่านคำจำไปใช้เจอไหมครับดูสารบัญก็ได้ปลายทางก็เปิดไปพร้อมกันเลยนะครับท่านนักเรียนเจอแล้วนักเรียนลองช่วยกันภายในกลุ่มวิเคราะห์นะครับว่าหลักการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำคำที่มีอักษรนำแล้วก็คำที่มีตัวการันเนี่ยมันมีหลักการอ่านคำอย่างไรนะครับช่วยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเจอไหมนี่ลองเปิดดูนี่การอ่านคำพยัญชนะควบกล้ำอ่านยังไงนะครับนักเรียนครับเราไม่อ่านเฉพาะตนเองนะครับเราต้องคุยกันภายในกลุ่มนักเรียนต้องคุยกันภายในกลุ่มนะครับโดยที่ว่าสนทนากันประเด็นแรกการอ่านคำควบกล้ำอ่านยังไงนักเรียนก้มมาดูที่เอกสารของตนเองแล้วก็ไปพูดคุยกับเพื่อนมาดูที่แบบฝึกหัดของตนเองแล้วก็เงยหน้าหันมาเข้าหากันแล้วก็ลองพูดกันแสดงความคิดเห็นคนนี้ว่ายังไงอ่านแล้วเข้าใจว่ายังไงลูกคำครบกล้ำอ่านตรงหลักการนะครับคุยกันได้ครับพูดคุยปรึกษาหารือนะครับการอ่านคำครบกล้ำจะต้องอ่านอย่างไรคำครบกล้ำมีพยัญชนะต้น2ตัวติดกันเวลาอ่านเฉพาะตัวเดียวไหมหรือว่าอ่านทั้ง2ตัวอ่านออกเสียงทั้ง2ตัวลองคุยกันภายในกลุ่มถ้ากลุ่มไหนไม่มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันขออนุญาตนะไม่ให้คะแนนไม่หักแต่ไม่ให้แต่ถ้ากลุ่มใดนะครับมีการปรึกษาพูดคุยการอภิปรายการครูก็จะให้คะแนนให้คะแนนให้ชัดเจนถึงจะได้มันจะได้ไม่แปลภาษาผิดไม่ต้องอ่านหมดครับดูเฉพาะหลักการคุยเฉพาะหลักการต่อไปนะครับเป็นคำที่มีอักษรนำไปสู่ประเด็นนี้แล้วประเด็นที่2คำที่มีอักษรนำนะครับกลุ่มไหนยังวิเคราะห์คำควบกล้ำอยู่เร่งมือเลยนะครับหาข้อสรุปให้ได้นักเรียนต้องหาข้อสรุปให้ได้ให้ตรงกันอ่านคำควบกล้ำยังไงสรุปข้อประเด็นให้ได้เนี่ยมาคุยกับเพื่อน

ต่อไปครับให้เป็นประเด็นที่3แล้วนะครับคำที่มีตัวการันหาข้อสรุปให้ได้เดี๋ยวครูจะสุ่มมานำเสนอนะครับ

นักเรียนทุกคนครับทั้งต้นทางและปลายทางวางมือหันหน้ามาหาครูโอนะครับเดี๋ยวจากการที่นักเรียนอภิปรายภายในกลุ่มนะครับเกี่ยวกับหลักการอ่านคำทั้ง3ชนิดแล้วเดี๋ยวเราลองสุ่มนำเสนอนะครับสำหรับหลักการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำในใครสามารถสรุปได้ยกมือครับการอ่านคำควบกล้ำใครสามารถสรุปได้บ้างตัวแทนยกมือนะครับคำควบกล้ำสรุปอย่างไรเอ่ยพงธนาได้ไหมได้ไหมครับคำควบกล้ำ

0: คำควบกล้ำจะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะ
1: ครับ
0: เป็นคำควบกล้ำแท้แล้วก็คำควบกล้ำไม่แท้ค่ะ
1: แล้วเวลาอ่านจะต้องอ่านอย่างไรครับ
0: ถ้าเป็นคำควบกล้ำแท้จะมีรอเรือรอลิงแล้วก็วาแหวนค่ะแล้วก็จะต้องอ่านพยัญชนะ2ตัวพร้อมกันค่ะ
1: ถูกไหมครับเพื่อนๆเอาปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยต่อไปครับการอ่านคำที่มีอักษรนำตัวแทนตอบคำถามครับ
2: ที่มีอักษรนำนะครับเราจะต้องอ่านพยัญชนะตัวหลังครับตามเสียงพยัญชนะตัวที่นำครับ
1: เช่นอะไรนำอะไรบ้าง
2: เช่นหอนำยอครับ
1: อ๋อหอนำยอ
2: ยิง
1: ยิงหอนำอะไรได้อีก
2: หอนำงอครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับถือว่าเข้าใจและสุดท้ายการอ่านคำที่มีตัวการันครับใครจะสรุปให้เพื่อนฟังได้บ้างการอ่านคำที่มีตัวการันมีไหมมีไหมครับการอ่านคำที่มีตัวการันไม่ยากอันนี้ง่ายที่สุดเลยตอบได้ไหมยกมือเลยครับลูกมีไหมครับ
3: เป็นพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อหมายความว่าคำที่มีตัวการัน
3: จะเป็นพยัญชนะพันจะเป็น
1: พยัญชนะ
3: พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงครับ
1: คือเราจะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นที่เป็นตัวการันถูกนะครับปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาขยายความชัดเจนกันนะครับประเด็นแรกการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำเนื่องจากคำควบกล้ำเนี่ยมีพยัญชนะต้น2ตัวติดกันเวลาที่เราอ่านเราก็จะต้องอ่านให้พร้อมกันก็คือให้เสียงควบกล้ำกันเรามาดูการอ่านคำควบแท้หรือคำควบกล้ำแท้นั่นเองนะครับจะต้องอ่านให้เสียงควบกล้ำกันออกเสียงพร้อมกันเช่นคำว่ากลมกล่อมมีใครออกเสียงว่ากลมกล่อมไหมหรือมีใครออกเสียงว่าลมล่อมไหมครับไม่มีเราต้องออกพร้อมกันก็คือกลมกล่อมนะครับต่อมา
4: เ
1: คร่งครึมเคร่งครึมต่อมาครับพรานพรายต่อมาครับ
4: ปลอมแรง
1: พอประมาณนี้นะครับต่อมาคำควบกล้ำไม่แท้ก็จะมีอยู่สองแบบแบบที่ไม่ออกเสียงตัวรอไม่ออกเสียงรอนะครับเช่นคำว่าเสร็จเราออกเสียงรอเรือไหมคำว่าเสร็จมีเสียงรอเรือแทรกเข้ามาไหมครับ
4: ไม
1: ่มีแต่ถือว่าเป็นคำควบกล้ำแต่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้แล้วก็จะมีคำว่าสร้อยไซส์เศร้านะครับซึ่งก็ยังมีอีกมากมายนะครับครูยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้ต่อมาทรอออกเสียงซอในภาษาไทยเนี่ยคำควบกล้ำที่เป็นทรอเนี่ยที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้จะออกเสียงซอก็คือซอโซ่นั่นเองมีคำว่าอะไรบ้างเช่นทรง
4: ทราบ
1: ใ
4: ส่พุทรา
1: และก็ยังมีอีกมากมายนะครับสรุปแล้วคำควบกล้ำเนี่ยก็จะมีคำควบกล้ำแท้กับไม่แท้นะครับเวลาอ่านต้องอ่านให้ถูกต้องต่อมาประเด็นที่2ก็คือประเด็นของการอ่านคำที่มีอักษรนำอักษรนำเนี่ยก็จะมีพยัญชนะ2ตัวเรียงติดกันตัวหน้าจะมีอิทธิพลต่อตัวที่ตามมาก็คือตัวที่2นั่นเองตัวหน้าเนี่ยอาจจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางก็ได้แต่ตัวที่ตามมาก็จะต้องเป็นอักษรตามเดียวคุ้นไหมอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำพอจำได้ไหมพอจำได้นะครับปลายทางละครับพอจำได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการอ่านพร้อมกันอักษรสูงเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบแบบแรกคือแบบที่มีหอนำก็จะมีหอนำยอยอหญิงนะครับคำว่าใหญ่หอนำมอคำว่าหมู่หอนำรอคำว่าหอนำวอคำว่าหอนำรอคำว่าร ูปลายทางอ่านพร้อมกันดูนะครับหอนำนอคำว่
4: า
1: หอนำยอยักษ์เช่นคำว่าย
4: า
1: และหอนำงอเช่นคำว่า
4: เงาม
1: ีคำอื่นอีกไหม
4: มี
1: เวลาที่อ่านแบบมีหอนำมีเสียงหอหีบไหม
5: ไม
1: ่
5: ม
1: ีไม่มีแต่เราออกเสียงตัวที่สองแต่ทำให้เสียงมันทำไมขึ้น
5: ส
1: ูงขึ้นเพราะหอหีบเป็นอักษรสูงเป็นอักษรสูงก็อักษรนำนั่นแหละแต่มันอยู่ในหมวดของอักษรสูงตัวที่สองจึงต้องมีเสียงตามนะครับและแบบที่สองอนำยอมีทั้งหมด4คำเท่านั้น

0: คือคำว่า
1: อย่าอยู่อย่างอยาก
0: อย่าอยู่อย่างอยาก4คำเท่านั้นจำไว้นะครับจำให้ขึ้นใจและสุดท้ายพยางค์หน้าเนี่ยก็จะออกแค่อะกึ่งเสียงอะกึ่งเสียงแสดงว่าออกนิดหนึ่งออกแบบไม่เต็มแต่ถ้าบอกว่ากะทิกะทินี่คืออะเต็มเสียงกะทิแบบนี้คืออะเต็มเสียงแต่อักษรนำแบบอะกึ่งเสียงเช่นสนุกกนกองุ่นเราไม่พูดเราไม่อ่านว่าสนุกไม่สนุกแบบนี้ผิดต้องบอกว่าสนุกก็คืออะกึ่งเสียงเข้าใจใช่ไหมครับกนกไม่อ่านว่ากะนกไม่อ่านแบบนี้กนกเพราะว่าอะกึ่งเสียงปลายทางคุ้นเคยไหมอ่านได้นะครับแล้วก็องุ่นนั่นเองสรุปแล้วการอ่านคำที่มีอักษรนำมีกี่แบบศาสตร์แบบแรกคือ
1: แบบห
0: อนามแบบที่สอง
1: แบบหอนาม
0: และแบบที่สาม
1: พยางค์หน้าออกอย่างอักษรเสียง
0: เยี่ยมมากและประเด็นสุดท้ายนะครับการอ่านคำที่มีตัวการันไม่ยากเลยสำหรับชั้นป.6แล้วนะครับคำที่มีตัวการันก็คือในคำนั้นน่ะจะมีตัวพยัญชนะที่ถูกกำกับด้วยเครื่องหมายเครื่องหมายคุณคุ้นไหมไม่ใช่เครื่องหมายการันนะการันน่ะจะเรียกเป็นตัวพยัญชนะเรียกว่าตัวการันแต่ถ้าเครื่องหมายเราเรียกว่าเครื่องหมายทันทคาตเพราะคาตรู้จักคาตกรไหมฆ่าทำให้ตายทำให้เสียงมันหายไปนะครับเรามาดูพร้อมกัน 1. ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายจริงไหมมาพิสูจน์คำแรกอารมณ
1: ์
0: อารมณ์ออกเสียงนอเนนไห
1: ม
0: เพราะ
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วการ
0: ัน ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะต้องบอกว่าเพราะมีเครื่องหมายทันตคาตแต่ถ้าจะตอบเป็นเพราะเป็นตัวการันต้องตอบลักษณะนี้นะต่อมาคำว่าคำว่า
1: ล
0: ิไม่ได้ยินเสียงปลายทางเลยต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันต่อมา
1: จด
0: ต่อมาครับ
1: พระอิน
0: ต่อมาครับ
1: วันจันทร
0: ์วันจันทร์และแบบที่สองเราจะไม่ออกเสียงทั้งพยัญชนะและสระที่มีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่อย่าลืมว่าตัวการันต์มีหลายรูปแบบนะครับเรามาดูแบบที่สองเช่นชลภักษ์ชื่อของครูโอมีใครออกเสียงเป็นชลภักษ์ดิไหมเพราะเขาบอกแล้วไงว่าไม่ออกเสียงพยัญชนะแล้วก็สระถูกไหมครับคำต่อมาคำว่าร
1: ามเกียรติ
0: รามเกียรติคำต่อมา
1: สีสวัสดิ
0: ์ต่อมาครับ
1: สังสี
0: และสุดท้าย
1: เผ่าพันธุ
0: ์ที่เราอ่านกันมาเมื่อสักครู่นี้เราอ่านสระไหมไม่อ่านเพราะฉะนั้นตัวการันเนี่ยเราไม่อ่านนะครับก็ถือว่าเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับหลักการอ่านคำทั้ง3ชนิดนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกนักเรียนต้นทางและปลายทางเรียนรู้หลักการแล้วว่าอ่านอย่างไรจะต้องออกเสียงแบบไหนลองมาฝึกแล้วก็ทดสอบพร้อมกันพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: นั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะครับคำแรก
1: ครูครับ
0: ขอเสียงดังๆหน่อย

0: ชุดแรกปรบมือให้ตัวเองต่อไปชุดที่2ชุดที่2นะครับคำแรก
1: รีดริง
0: สระอีเสียงยาวรีดสระอีเสียงสั้นริงอ่านพร้อมกันรีดริงคำที่2ครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกอ่านไปแล้วนะครับนักเรียนอ่านคำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมเราอ่านเป็นคำคำสำหรับป .6 แล้วปลายทางก็เช่นเดียวกันครูได้นำคำควบกล้ำเอ่ยคำอักษรนำก็ดีคำที่มีอักษรนำแล้วก็คำที่มีตัวการันเอามาร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวอยู่ในประเภทของบทร้อยแก้วเมื่อสักครู่เป็นคำอ่านได้เพราะมันแบ่งเป็นคำๆแต่ตอนนี้ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราฝึกอ่านโดยอ่านตามครูก่อนนะครับเริ่มนะเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันโดยที่ครูนำอ่านแล้วนักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย
1: ์วันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย
0: ์และเป็นวันหยุดที่ใครหลายๆคนชอบ
1: และเป็นวันหยุดที่ใครหลายๆคนชอบ
0: เพราะเป็นโอกาสที่จะได้พักผ่อน
1: เพราะเป็นโอกาสที่จะได้พักผ่อน
0: บางคนใช้โอกาสนี้ในการออกไปเที่ยวอย่างสนุกสนาน
1: ในการออกไปเที่ยวอย่างสนุกสนาน
0: เพื่อปลดปล่อยคลายเครียดให้กับสมอง
1: เพื่อปลดปล่อยคลายเครียดให้กับสมอง
0: บางคนทำอาชีพเสริมจนร่ำรวย
1: บางคนทำอาชีพเสริมจนร่ำรวย
0: มีทรัพย์สินเงินทองมากมายจนกลายเป็นเศรษฐี
1: จนกลายเป็นเศรษฐี
0: ต่อมาครับครูครองขวัญก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกัน
1: ครูครองขวัญก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกัน
0: ซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้าน
1: ซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้าน
0: ได้เผลอไปมองเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งที่เคยปลูกไว้อยู่ริมคลองหน้าบ้าน
1: ที่เคยปลูกไว้อยู่ริมคลองหน้าบ้าน
0: จึงรีบรุดไปที่ต้นกล้วยทันที
1: จึงรีบรุดไปที่ต้นกล้วยทันที
0: และยืนไตร่ตรองใคร่ครวญอยู่สักพัก
1: และยืนไตร่ตรองใคร่ครวญอยู่สักพัก
0: ที่ต้นกล้วยมีเครือกล้วยขนาดใหญ
1: ่ที่ต้นกล้วยมีเครือกล้วยขนาดใหญ
0: ่หลายหวีสะดุดตา
1: หลายหวีสะดุดตา
0: และมีหัวปลีสีแดงสด
1: และมีหัวปลีสีแดงสด
0: เป็นยังไงครับเมื่อลองอ่านคำควบกล้ำคำที่มีอักษรนำและคำที่มีตัวการันในรูปแบบของบทร้อยแก้วแล้วอ่านยากไหมอ่านได้ไหมครับ
2: อ
0: ่านได้เพราะฉะนั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับทำกิจกรรมในใบงานที่1เรื่องอ่านคำจำไปใช้นะครับตอนที่1และตอนที่2ตอนที่1จะเป็นการอ่านคำแบบเป็นชุดๆนะครับจะเป็นคำเดียวและตอนที่2ก็จะเป็นบทอ่านเมื่อสักครู่นี้ที่ครูนะครับพาอ่านสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูแจกใบงานที่1หรือชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางนะครับสังเกตวิธีการทำงานวิธีการอ่านออกเสียงคำนะครับแล้วก็ประเมินการอ่านออกเสียงคำของนักเรียนด้วยนะครับและกิจกรรมที่นักเรียนปลายทางก็คือทำใบงานที่1นะครับฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีอักษรนำนะครับแล้วก็คำที่มีตัวการันเมื่ออ่านเสร็จสามารถไปสอบอ่านกับคุณครูประจำชั้นได้นะครับเมื่อพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับต้นทางอ่านชุดที่1ก่อนชุดที่1อยู่ไหนจับคู่อ่านกับเพื่อนเรามีคู่ไหมคนนี้คู่คนนี้คนนี้คู่กันอ่านให้กันฟังนะแล้วก็ช่วยกันประเมินนะครับเริ่มชุดที่1ชุดที่1คําแรกขีดเขียนได้เลยครับคําไหนอ่านไม่ได้ยกมือถามนะครับออกเสียงให้ชัดเจนคำไหนอ่านยากใส่เครื่องหมายดอกจันไว้แล้วค่อยมาถามครูทีหลังก็ได้มันจะยากหน่อย
3: เท่ากับโอโซครับใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวค่อยสอบในเวลาว่า

0: อนักเรียนครับเป็นอย่างไรบ้างได้ฝึกอ่านคําควบกล้ําคําที่มีอักษรนําแล้วก็คําที่มีตัวการันต์อ่านได้มั้ย
1: ได้
0: อ่านได้มั่นใจนะครับและถ้าผ่านไปอีก10วันกลับมาอ่านเหมือนเดิมอ่านได้มั้ย
1: ได
0: ้อ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจําแล้วก็รู้จักวิธีการอ่านให้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันนะครับในการสรุปกิจกรรมเนี่ยครูก็จะลองทดสอบหลังเรียนว่านักเรียนยังอ่านได้เหมือนเดิมไหมขอตัวแทน1คนขอตัวแทนมาครับตัวแทนเอาไมค์มาด้วยครับเดี๋ยวให้เพื่อนลองนะครับทดสอบหลังเรียนนะครับลองอ่านดูเดี๋ยวให้อ่านเฉพาะ2บรรทัดบนนะครับเริ่มครับ
2: ครุขระครั่นครามปรับปรุงพรั่งพรูกล่อมเกลาคลาดเขลาโครงเคลงเปลี่ยนแปลง
0: ปรบมือให้เพื่อนครับและต่อไปครับคนต่อไปจิรพัฒน์สองบรรทัดที่เหลือนะครับ
3: หนักหนาหมวดหมู่เหยียดยามละหลวมละหลว
0: ม
3: สงเคราะห์วิทยาศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์พระอาทิตย์ครับ
0: พระอาทิตย
3: ์พระอาทิตย์ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวกลุ่มนี้เอาไมค์ไปคืนหลังจากที่นักเรียนได้ลองทดสอบนะครับเกี่ยวกับการอ่านคำไปแล้วต่อมาอ่านเป็นเรื่องขอตัวแทนยกมือพัทริกานะครับเอาไมค์มาด้วยครับลูก
4: วันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์และเป็นวันหยุดที่ใครหลายๆคนชอบเพราะเป็นโอกาสที่จะได้พักผ่อนบางคนใช้โอกาสนี้ในการออกไปเที่ยวอย่างสนุกสนานเพื่อปลดปล่อยคลายเครียดให้กับสมองบางคนทำอาชีพเสริมจนร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจนกลายเป็นเศรษฐี
0: ต่อไปครับ
4: ครูคองขวัญก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านได้เผลอไปมองเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งที่เคยปลูกไว้อยู่ริมคลองหน้าบ้านจึงรีบรูดไปที่ต้นกล้วยทันทีและยืนไตร่ตรองใคร่ครวญอยู่สักพัก

0: นกล้วยมีเครือกล้วยขนาดใหญ่หลายหวีสะดุดตา
1: เดี๋ยวก่อนนะครับที่ต้นกล้วยมีเครือกล้วย
0: ที่ต้นกล้วยมีเครือกล้วย
1: ครับ
0: ละขนาดใหญ่หลายหวีสะดุดตาและมีหัวปีสีแดงสดครูคองขวัญครุ่นคิดว่ารสชาติของกล้วยคงหวานกลมกล่อมเป็นแน่จึงเดินไปตรวจสอบดูใกล้ๆพบว่าผิวเนียนสวยไร้ขรุขระผิวกล้วยเนียนสวยไร้ขรุขระ
1: ไร้ขรุขระ
0: ไร้ขรุขระเอามือลูบคลำที่เปลือกกล้วยทำให้สัมผัสถึงความงามของกล้วยเครือนั้นเป็นอย่างมาก
1: ปรบมือให้เพื่อนครับก็จะสังเกตว่าระดับของความยากถ้าเป็นบทอ่านก็จะมีระดับที่ยากมากขึ้นเราฝึกวันเดียวเก่งไหมฝึกชั่วโมงเดียวในวิชาภาษาไทยเก่งไหมครับจำเป็นที่จะต้องไปทำไมฝึกบ่อยๆทุกวันและก็เชื่อว่าทุกคนทั้งเด็กต้นทางและปลายทางก็จะเก่งขึ้นนะครับส่วนแล้วครูฝากเป็นการบ้านได้ไหมเป็นการบ้านให้เราไปทบทวนนะครับต่อมานะครับเราจะสรุปประโยชน์ของการอ่านออกเสียงนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการอ่านออกเสียงนั้นมีอะไรบ้างถ้าเราได้อ่านบ่อยๆทำบ่อยๆเราจะทำไหมครับ
2: ให้เราจำได้และอ่านคล่อง
1: ประโยชน์ข้อแรกถ้าเราฝึกอ่านออกเสียงคำนั้นบ่อยๆก็จะช่วยให้การพูดของเราออกเสียงถูกต้องชัดเจนและต่อมาการที่เราได้อ่านคำนั้นบ่อยๆก็จะทำให้เราทำไมได้ยินในสิ่งในคำที่เราอ่านและก็สามารถจดจำคำหรือประโยคที่อ่านได้ด้วยในส่วนนี้คือประโยชน์ของการอ่านออกเสียงนั่นเองนะครับคำถามสรุปบทเรียนข้อที่1อ่านพร้อมกัน

0: นักเรียนคิดว่าจำเป็นไหม
1: จำเป
0: ็นเพราะถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องสำหรับคนที่คิดว่าไม่จำเป็นครูไม่ว่าแต่สำหรับคนที่ตอบว่าจำเป็นเนี่ยเราเห็นตรงกันมันจำเป็นเพราะว่าถ้าเราออกเสียงผิดเช่นพี่รักน้องออกเสียงรอเรือไม่ชัดก็จะเป็นพี่รักน้องอ้าวพี่ไปรักขโมยน้องเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมสรุปว่าจำเป็นนะครับและต่อมานักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำการอ่านคำที่มีอักษรนำและคำที่มีตัวการันไปพัฒนาตนเองได้อย่างไรใครจะสรุปให้เพื่อนฟังได้เชิญครับ
2: นำไปพัฒนาตนเองในด้านการอ่านการพูดให้ชัดเจนพูดให้ชัดเจนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับพูดให้ชัดเจนอ่านให้ชัดเจนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของอ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววัจนานะครับก็จะได้นำความรู้จากการเรียนในชั่วโมงนี้แหละคำควบกล้ำอักษรนำแล้วก็คำที่มีตัวการันไปฝึกอ่านบทร้อยแก้วให้เกิดประโยชน์นะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะมีใบความรู้ที่2อ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววัจนานะครับแล้วก็ใบงานที่2อ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววัจนานะครับรวมไปถึงบทอ่านเรื่องนิทานพื้นบ้านและแบบประเมินการอ่านออกเสียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพร้อมไหมชั่วโมงหน้ามีการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางในวันนี้นะครับครูก็อยากจะให้นักเรียนนำความรู้เรื่องการอ่านออกเสียงคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำคำที่มีอักษรนำและคำที่มีตัวการันไปปรับใช้และพัฒนาตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจง

0: การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับและสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางทุกคนครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นชั่วโมงแรกสำหรับภาคเรียนนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก่อนอื่นครับครูฟุกจะมาแนะนำนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับในภาคเรียนนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันทั้งหมด5หน่วยการเรียนรู้ครับซึ่งจะประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่1หรม.และครน.หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเศษส่วนและการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องทศนิยมและการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องร้อยละและอัตราส่วนและหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายครับสำหรับภาคเรียนนี้คือหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องแบบรูปครับและในชั่วโมงนี้นะคะครูฟุกก็จะมาเริ่มต้นที่หน่วยการเรียนรู้ที่1ครับก็คือเรื่องหรม.และครน.ครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับที่เนี่ยจะได้เรียนรู้เนี่ยก็คือในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับครับนักเรียนคนใดครับเคยได้ยินคำว่าตัวประกอบของจำนวนนับบ้างไหมครับเคยได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมคะจากที่ครูฟุกได้ศึกษามาคือชั้นประถมศึกษาปีที่5เนี่ยนักเรียนก็อาจจะได้เรียนเบื้องต้นมาแล้วนะครับสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นี้ครูฟุกก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้อีก1ครั้งนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องสามารถหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับได้นั่นเองครับนักเรียนท่านเรียนทุกคนพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่สถานการณ์แรกกันเลยนะครับสถานการณ์นี้ครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านโจทย์ด้วยตัวเองก่อนนะครับด้วยอ่านในใจนะครับนักเรียนปลายทางอ่านสถานการณ์นี้ด้วยนะครับว่าสถานการณ์นี้มีว่าอย่างไรครับนักเรียนอ่านในใจครับเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งเมื่อนักเรียนอ่านในใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านพร้อมกันหนึ่งครั้งเสียงดังครับทั้งต้นทางและปลายทางครับนะครับจากสถานการณ์นี้นะครับโจทย์ให้เราทำอะไรครับให้ทำอะไร
2: จ
1: ัดส้มเป็นอย่างไรครับ
2: เป็นกอง
1: แล้วแต่ละกองก็เป็นไงกันด้วย
2: เท่าก
1: ันและโจทย์ให้เราปฏิบัติหรือหาอะไรครับหาอะไรลูกตอบดังๆครับนะครับสถานการณ์นี้มีว่าให้เราช่วยกันหาว่าใบบัวเนี่ยจะจัดส้มได้กองละกี่ผลนะครับเดี๋ยวเราต้องมาช่วยใบบัวจัดส้มนะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางนะครับแจกบัตรภาพส้มให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะครับครูฟุกได้เตรียมใส่ซองเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลานักเรียนจัดนะครับจัดส้มเป็นกองนะครับโดยมีเงื่อนไขคือจัดเป็นกองละเท่ากันนะครับว่าจะจัดได้กองละกี่ผลนะครับนี่ก็แสดงการจัดส้มนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนเขียนแสดงให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์การหารด้วยนะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะจัดส้มกันแล้วนะครับเรามาจัดส้มกันเลยลงมือได้เลยครับเดี๋ยวนักเรียนฟังเสียงสัญญาณจากครูฟุกนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับลงมือจัดเลยครับช่วยกันจัดเลยลูกแต่ละกลุ่มนะครับเวลาปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนักเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ

ทำงานนะครับแบ่งหน้าที่รับผิดชอบนะครับว่าจะแบ่งหน้าที่ให้เพื่อนคนใดทำอะไรเพื่อนคนไหนทำอะไรนะครับและอย่าลืมนะครับบันทึกนะครับลงในใบบันทึกผลของครูฟุกด้วยนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมแสดงประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะครับ

0: ลุ่มไหนจัดส้มเสร็จแล้วยกมือให้คุณฟุกดูหน่อยครับสามกลุ่มแรกนะครับจัดส้มเสร็จแล้วเอามือลงครับเดี๋ยวอีก2กลุ่มเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับจัดส้มได้กี่แบบกันบ้างครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางรบกวนช่วยตรวจสอบนักเรียนปลายทางด้วยนะครับกลุ่ม5เสร็จยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับกลุ่ม5เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนกลุ่มไหนนะครับปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับกลุ่ม4เสร็จยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนปลายทางแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างจัดส้มเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับถ้ากลุ่มใดยังทำไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวลองมาตรวจสอบไปพร้อมๆกับครูฟุกนะครับในที่นี้ครับนักเรียนครูฟุกขอตัวแทนนะครับ1กลุ่มครับนำเสนอรูปแบบการจัดส้มนะครับว่าจัดได้กี่แบบนะครับและแสดงเป็นประโยคเสร็จการหารได้อย่างไรครับขอกลุ่มไหนดีขอเป็นกลุ่ม1แล้วกันครับครูฟุกขอเริ่มต้นที่กลุ่ม1นะครับเดี๋ยวเรียนไปทางตรวจสอบไปกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับเชิญเลยครับ
1: แบบที่1นะครับจะจัดได้กองละ1ผลครับก็จะได้เป็น12หารด้วย1จะได้12กองครับแบบที่2นะครับจะจัดได้กองละ2ผลจะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์คือ12หารด้วย2จะได้6กองครับแบบที่3จะจัดกองละ3ผลครับจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ12หารด้วย3เท่ากับ4กองครับแบบที่4จะจัดกองละ4ผลจะได้12หารด้วย4เท่ากับ3กองครับแบบที่5จะจัดกองละ6ผลครับจะได้12หารด้วย6จะเท่ากับ2กองครับแบบที่6จะจัดกองละ12ผลจะได้12หารด้วย12เท่ากับ1กองครับ
0: แสดงว่ากลุ่มที่1จัดได้ทั้งหมดกี่แบบครับ
2: 6แบบ
0: และกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5จัดได้กี่แบบครับ
2: 6แบบ
0: 6แบบเหมือนกันเลยใช่ไหมครับและนักเรียนปลายทางจัดได้ทั้งหมดกี่แบบครับตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกับครูฟุกอีก1ครั้งนะครับว่าครูฟุกจะจัดได้กี่แบบจะจัดได้6แบบเหมือนกับนักเรียนหรือไม่ครับเริ่มที่แบบที่1ครับครูฟุกจัดกองละ1ผลครับนักเรียนกองละ1ผลนะครับครูฟุกจะแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้คือ12หารด้วย1นะครับเท่ากับ12ก็คือได้ทั้งหมด12กองนั่นเองใช่ไหมครับถ้าถูกต้องคิดถูกเลยครับด้วยปากกาแดงนะครับด้วยปากกาแดงตัวแทนกลุ่มคิดถูกเลยครับต่อไปครับแบบที่2ของครูฟุกครับคือจัดกองละ2ผลครับได้กี่กองครับนักเรียน
2: 6
0: กองนะครับแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ12หารด้วย2เท่ากับ6นะครับก็คือได้6กองนั่นเองครับนะครับตรวจสอบความถูกต้องเลยครับโดยขีดเครื่องหมายถูกนะครับต่อไปครับแบบที่3ครับครูฟุกจัดกองละ3ผลนะครับจัดได้กี่กองครับนักเรียน
2: 4
0: จัดได้4กองนะครับก็จะแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12หารด้วย3นะครับเท่ากับ4นะครับก็ได้4กองนั่นเองนะครับต่อมาครับแบบที่4ครับนะครับแบบที่4ก็กองละ4ผลนะครับกองละ4ผลนั่นเองครับได้กี่กองเอ่ย
2: 3
0: นะครับได้3กองแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ12
2: หารด้วย4เท่ากับ3
0: เก่งมากครับก็คือได้3กองนั่นเองนะครับแบบที่5นะครับแบบที่5นะครับก็จัดกองละ6ผลนะครับก็จะได้2กองนะครับแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ12หารด้วย
2: 6เท่ากับ2
0: นั่นก็คือได้2กองนั่นเองครับนักเรียนและแบบที่6ครับจัดกองละ
2: 2ผล
0: ได้กี่กองครับ
2: 1กอง
0: ได้1กองนะครับแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ
2: 2หารด้วย2เท่ากับ1
0: ก็ได้1กองนั่นเองครับนักเรียนครูฟุกมีคำถามพิเศษครับครูฟุกอยากจะถามว่าถ้าครูฟุกจัดส้มกองละ5ผลได้หรือไม่ครับ
2: ไม่ได้
0: เพราะเหตุใดครับ เพราะมีส้มที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับเพราะจากสถานการณ์ของเราเนี่ยถูกบอกว่าต้องจัดเป็นกองละเท่าๆกันถ้าจัดกองละ5ผลจะเหลือส้มใช่ไหมครับจะเหลือส้มกี่ผลครับ
2: 2
0: ผลนะครับแสดงว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขจากสถานการณ์ของเรานะครับแสดงว่าเมื่อนำส้ม12ผลนะครับมาจัดเป็นกองละเท่าๆกันนะครับเราจะจัดได้ทั้งหมด6แบบใช่ไหมครับ6แบบจากสถานการณ์นี้นะครับเราก็จะมาสรุปเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารคำนักเรียนได้อย่างไรบ้างครับนักเรียนตอบพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับคือ
2: 12หารด้วย1เท่ากับ12
0: ต่อไปเลยครับตอบเองเลย
2: 12หารด้วย2เท่ากับ6
0: เก่งมากครับ
2: 12หารด้วย3เท่ากับ4
0: เก่งมากครับ
2: 12
0: จากสถานการณ์การจัดส้มของเรานะครับก็สามารถแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนครับครูฟุกถามว่าเอ๊ะแล้วจำนวนนับครับที่หาร12ได้ลงตัวเนี่ยมีจำนวนใดบ้างครับตอบครูฟุกได้ไหมครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยนะครับคือมีจำนวนใดบ้างครับที่หาร12ได้ลงตัว
2: 1 2 3 4 6 และ 12
0: เก่งมากครับเพราะว่านักเรียนสังเกตจากประโยคสัญลักษณ์การหารใช่ไหมครับว่าเราดูสิครับว่าจากสถานการณ์การจัดส้มของเราเราสามารถเขียนแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ดังนี้และกล่าวว่าจำนวนใดเนี่ยที่เราเขียนมาแล้วเนี่ยเราหาร12ได้ลงตัวนะครับก็คือ1 2 3 4 6และ12ครับนักเรียนครับเราจะเรียกจำนวนนับที่หาร12ได้ลงตัวว่าตัวประกอบของเรียกว่าตัวประกอบของ

0: 12นะครับแสดงว่าตัวประกอบทั้งหมดของ12เนี่ยจะประกอบด้วยจำนวนใดบ้างครับตอบพร้อมกันเลย
1: 1 2 3 4 6และ12
0: เก่งมากครับปรบมือให้กับตัวเองทั้งต้นทางและปลายทางครับ

จำนวนใดบ้างนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาและหาตัวประกอบของสิบได้เลยนะครับโดยให้นักเรียนนะครับเขียนแสดงให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์การหารด้วยนะครับลงมือทำได้เลยครับอย่าลืมนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเขียนแสดงให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์การหารด้วยนะครับการหาตัวประกอบทั้งหมดของสิบนะครับนักเรียนจะพิจารณาจากอะไรครับพิจารณาจากอะไรลูกจากอะไรครับเพื่อนตอบว่าจำนวนนับที่หาร10ได้ลงตัวเอ๊ะมีจำนวนใดบ้างครับเอ๊ะลองทำหน่อยเร็วเอ๊ะมีจำนวนนับใดบ้างนะที่หาร10ได้ลงตัวครับนะครับนักเรียนลองค่อยๆพิจารณานะครับว่ามีจำนวนนับใดบ้างที่หาร10ได้ลงตัว

นักเรียนคนไหนหาตัวประกอบของ10เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยกมือนะครับก็ยังมีนักเรียนบางคนนะครับที่ยังหาไม่ครบนะครับมือลงครับ

โอเคถูกต้องครับอะไรอีกอะไรอีกมีอีกไหมมีไหมครับมีหนึ่งแล้วมีสองแล้วมีสี่แล้วมีอะไรอีกคิดดีๆนะครับ

0: จากที่ครูฟุกได้เดินดูนักเรียนแต่ละคนนะครับตอนนี้ทุกคนก็หาตัวประกอบของ10เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับขอนักเรียน1คนครับในการบอกว่าตัวประกอบของ10นี้มีจำนวนใดบ้างครับขอเป็นตัวแทนกลุ่ม2ครับ1คนครับใครก็ได้สองคนนี้ตกลงครับใครดีให้น้องผู้หญิงก็ได้ครับ
1: ตัวประกอบของ10มี4ตัวค
0: ่ะมี4จำนวนใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับ
1: 10หารด้วย1เท่ากับ10
0: ก็คือประโยคสัญลักษณ์แรกก็คือ10หารด้วย1เท่ากับ10แสดงว่าตัวประกอบของ10ตัวแรกก็คือ
1: 1
0: นั่นเองครับประโยคสัญลักษณ์ต่อมาครับ
1: 10หารด้วย2เท่ากับ5
0: 10หารด้วย2เท่ากับ5แสดงว่าตัวประกอบของ10ตัวที่2คือ
1: 2ค่ะ
0: 2ใช่ไหมครับต่อไปครับ
1: 10หารด้วย5เท่ากับ2ค่ะ
0: 10หารด้วย5เท่ากับ2

0: แสดงว่าตัวประกอบของ10คืออะไรครับ
1: 5
0: ครับ
2: 10หารด้วย10เท่ากับ1ค่ะ
0: 10หารด้วย10เท่ากับ1แสดงว่าตัวประกอบของ10คือ
2: 10
0: 10นะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากครับแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างได้เหมือนกับที่เพื่อนนำเสนอไหมครับเหมือนนักเรียนปลายทางครับได้เหมือนกับเพื่อนๆห้องต้นทางไหมครับถ้าได้ถ้าเหมือนกับเพื่อนห้องต้นทางเก่งมากเลยครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือ10หารด้วย1เท่ากับ10ครับก็คือตัวประกอบตัวแรกก็คือ1ใช่ไหมครับ10หารด้วย2นะครับเท่ากับ5ครับ10หารด้วย5เท่ากับ2และ10หารด้วย10เท่ากับ1ครับดังนั้นครับตัวประกอบทั้งหมดของ10นะครับจะประกอบไปด้วย1 2 5และ10นะครับต่อไปครับตัวประกอบของ16ครับเอ๊ะมีทั้งหมดกี่จำนวนครับนักเรียนลงมือหาตัวประกอบทั้งหมดของ16ได้เลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับ

0: จากที่ครูฟุกได้เดินตรวจสอบนักเรียนนะครับแต่ละคนนะครับก็พบว่าตอนนี้นักเรียนน่ะหาตัวประกอบทั้งหมดของ16เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอตัวแทนนะครับ1คนนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มนะครับในการบอกว่าตัวประกอบของ16เนี่ยมีจำนวนใดบ้างนะครับและเขียนแสดงให้อยู่ในรูปของประโยคเสร็จละการหารได้อย่างไรครับขอเป็นกลุ่ม3ครับ1คน
1: ส่วนประกอบของ16ตัวที่1ก็คือ1ครับ
0: 1ใช่ไหมครับประโยคเสร็จละการหารคืออะไรครับที่นักเรียนคิดมา
1: 16หารด้วย1เท่ากับ16ครับ
0: 16หารด้วย1นะครับเท่ากับ16ตัวต่อมาครับ
1: 16หารด้วย2เท่ากับ8
0: 16หารด้วย2เท่ากับ8แสดงว่าตัวประกอบของ16คือ
1: 2

0: นะครับต่อไปครับ
1: 16หารด้วย4เท่ากับ4ครับ
0: 16หารด้วย4เท่ากับ4ครับตัวประกอบคือ4นะครับต่อไปครับ
1: 16หารด้วย8เท่ากับ2ครับ
0: 16หารด้วย8เท่ากับ2ตัวประกอบคือ
1: 8
0: 8นะครับ
1: 16หารด้วย16เท่ากับ1ครับ
0: 16หารด้วย16เท่ากับ1ตัวประกอบคือ
1: 16
0: 16นะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตรวจสอบกับครูฟุกไปบนจอเลยนะครับนักเรียนครับดังนั้นครับเรามาสรุปกันก่อนนะครับว่าตัวประกอบทั้งหมดของ16มีอะไรบ้างนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยแสดงแนวคิดโดยเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคไสยลักษณ์การหารแล้วนะครับนักเรียนต้องมาสรุปคำตอบด้วยนะครับก็คือตัวประกอบทั้งหมดของ16ได้แก่อะไรบ้างครับตอบพร้อมกัน
2: 1 2 4 8และ16
0: นะครับนักเรียนก็สรุปคำตอบให้เรียบร้อยด้วยนะครับจากนั้นครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้หาตัวประกอบทั้งหมดของ10ไปแล้วนะครับและตัวประกอบทั้งหมดของ16ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะครับว่าเอ๊ะที่นักเรียนได้หาตัวประกอบของจำนวนที่เรียนได้หาไปแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าเอ๊ะตัวประกอบของจำนวนนับเนี่ยมันหมายถึงยังไงครับนักเรียนหมายถึงอะไรครับช่วยสรุปเป็นความหมายกันหน่อยครับนักเรียนตัวประกอบหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรครับจำนวนนับใช่ไหมครับที่นำไปหารหารอะไรหารจำนวนนับนั้นใช่ไหมเช่นตัวประกอบของ12ก็คือหาจำนวนนับที่ไปหาร12ได้ลง
2: ตัว
0: นะครับอย่าลืมต้องหารด้วยลงตัวด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับเราจะสรุปร่วมกันก็คือนะครับตัวประกอบของจำนวนนับใดนะครับจะหมายถึงจำนวนนับนะครับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนะครับอันนี้ก็คือความหมายของตัวประกอบนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับตัวประกอบคืออะไรแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีวิธีการหาอย่างไรนะครับโดยวิธีแรกเนี่ยนักเรียนก็พิจารณาจากประโยคสารการหารใช่ไหมครับก็ดูว่าจำนวนนับใดที่หาจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนจากที่นักเรียนได้หาตัวประกอบนะครับทั้งหมดของ10ไปแล้วนะครับเนี่ยก็ทราบแล้วว่ามีจำนวนใดบ้างนะครับตอนนี้ครับจะแสดงให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์การหารนะครับครูฟุกถามว่าจากประโยคสัญลักษณ์การหารนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรครับตอบพร้อมกันทีละกลุ่มครับกลุ่มที่1ครับ
3: เป็นการคูณได้ก็คือ1คูณ10ครับ
0: 1คูณ10นะครับก็จะเท่ากับ10นั่นเองครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยนะครับต่อไปครับกลุ่มที่2ครับตัวแทน1คนครับ
4: สองคูณห้าเท่ากับ10ครับ
0: สองคูณห้าเท่ากับ10นะครับกลุ่มที่3ครับตัวแทน1คนครับ
5: 5คูณ2เท่ากับ10ครับ
0: 5คูณ2เท่ากับ10นะครับและกลุ่มที่4ครับตัวแทน1คนครับ
6: 1คูณ10เท่ากับ10
0: 1คูณ10เท่ากับ10หรือ10คูณ
6: 1
0: 1นะครับเท่ากับ10นั่นเองครับนักเรียนครับจากประโยคสัญลักษณ์การหารนะครับแล้วเรานำมาเขียนให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณนักเรียนสังเกตจำนวนที่นำมาคูณกันครับเอ๊ะและสังเกตตัวประกอบของ10ครับแสดงว่าจำนวนที่นำมาคูณกันนี้เป็นอย่างไรครับก็คืออะไรนั่นเองตัวประกอบของใครครับตัวประกอบของ10แสดงว่านะครับถ้านักเรียนจะหาตัวประกอบของ10เนี่ยนักเรียนสามารถพิจารณาโดยใช้การคูณได้ไหมครับ
2: ได
0: ้นักเรียนก็หาจำนวนนับ2จำนวนมาคูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 10
0: เท่ากับ10นะครับดังนั้นครับนักเรียนครูฟุกจะแสดงเป็นแผนภาพนะครับดังนี้เลยนะครับเอ๊ะจำนวนใดบ้างล่ะที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับ10ก็คือ1คูณอะไรครับ
2: 4
0: 1คูณ10ใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับ
2: 2
0: คูณ52คูณ5นะครับแต่จากตรงนี้มี5คูณ2ใช่ไหมครับก็5คูณ2ผลคูณก็อะไรกันครับ
2: เท
0: ่ากันนะครับ10คูณ1นะครับกับ1คูณ10ผลคูณก็เท่ากันนั่นเองครับแสดงว่าตัวประกอบทั้งหมดของ10นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: 1 2
0: ครับแสดงว่าอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาตัวประกอบนะครับนักเรียนก็หาจำนวนนับกี่จำนวนครับ
2: 2
0: จำนวนนะครับที่มาคูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับ
2: 10
0: นะครับครูฟุกก็จะสรุปเป็นดังนี้นะครับในการหา

0: ัวประกอบของจำนวนนับใดๆนะครับนักเรียนก็สามารถหาได้จากหาจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนับนั้นนะครับอ่ะถ้านักเรียนหาตัวประกอบของ12โดยใช้การคูณเด็กก็ต้องหาจำนวนนับกี่จำนวนครับ
1: 2
0: จำนวนที่นำมาทำอะไรกันคูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับ
1: 12
0: นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาหาตัวประกอบทั้งหมดของ16พร้อมกันนะครับโดยใช้การคูณอ่ะมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: 1
0: กับอะไรครับ1คูณอะไรครับ
1: 1ค
0: ู
1: ณ
0: 16 1คูณ16ครับต่อไปครับต่อพร้อมกันครับทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 2คูณ8
0: 2คูณ8ครับต่อไปครับ
1: 4
0: คูณ4นะครับจากแผนภาพตรงนี้นะครับเราก็มาสรุปเป็นตัวประกอบทั้งหมดของ16มีอะไรบ้างครับ
1: 1 2 4 8 และ 16
0: นะครับนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เขียน4นะครับทั้ง2จำนวนเลยนะครับเพราะว่า4 2จำนวนนี้นะครับเหมือนกันนะครับเราก็เขียนแค่จำนวนเดียวใช่ไหมครับนะครับเขียนแค่จำนวนเดียวโอเคครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันที่กิจกรรมนะครับคือกิจกรรมดอกไม้ตัวประกอบครับดอกไม้ตัวประกอบทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอชี้แจงนะครับชี้แจงคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแจกนะครับใบกิจกรรม 1.1 และแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะครับให้ตัวแทนกลุ่มครับออกมาซูมหยิบบัตรตัวเลขกลุ่มละ3ใบนะครับครูฟุกได้ติดเอาไว้ด้านหน้าแล้วนะครับและว่าจำนวนกลีบดอกไม้ให้เท่ากับจำนวนตัวประกอบของจำนวนนับที่กำหนดให้แล้วเขียนตัวประกอบของจำนวนนับนั้นลงในกลีบดอกไม้ครับเมื่อทำเสร็จนะครับครูฟุกจะขอตัวแทนนะครับออกมานำเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ใบกิจกรรมนะครับสำหรับใบกิจกรรมที่ 1.1 นี้นะครับจะมีทั้งหมด2ข้อนะครับแต่ในชั่วโมงนี้ครูฟุกจะให้นักเรียนทำ1ข้อนะครับสำหรับในส่วนข้อ2นะครับให้นักเรียนเนี่ยกลับไปร่วมกันอภิปรายนะครับในนอกเวลาเรียนและนำมาส่งครูฟุกในชั่วโมงต่อไปนะครับและนักเรียนปลายทางก็ปฏิบัติกิจกรรมตามนี้เลยนะครับก่อนอื่นครับครูฟุกจะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับครูฟุกสมมติว่าเป็น18นักเรียนจะหาจำนวนกลีบดอกไม้ของ18นี้ได้อย่างไรครับนักเรียนก็ต้องหาอะไรมาก่อนครับหาอะไรครับอะไรนะครับ
1: ต
0: ัวประกอบของใคร
1: 18
0: นักเรียนมีวิธีการหาตัวประกอบของ18กี่วิธีครับ
1: 2
0: วิธีวิธีแรกคือวิธีการวิธีที่2หรือใช้การนะครับเก่งมากครับเดี๋ยวครูฟุกจะมาแสดงให้ดูนะครับตัวประกอบของ18ครูฟุกก็คิดว่าครูฟุกจะใช้วิธีการคูณแล้วกันครับมีอะไรบ้างหน้าที่คูณกันนะครับ2จำนวนคูณกันแล้วเท่ากับ18ก็มี1คูณ18 2คูณ
1: 18
0: 2คูณอะไรครับ2คูณ9นะครับ3คูณ3คูณ6นะครับมีอีกไหม4ได้ไหมครับ4ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้นะครับ5ได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้6ได้6คูณอะไรครับซึ่งเรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะได้ดังนี้เลยครับเป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะครับส่งตัวแทนออกมาหยิบบัตรตัวเลขจำนวน3ใบครับลุกมาเลยครับตัวแทนกลุ่มครับคุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนเนี่ยซูมหยิบบัตรตัวเลขได้เลยนะครับมีเงื่อนไขคือห้ามซ้ำกันนะครับห้ามซ้ำกันทั้ง3บัตรดึงเลยครับดึงเลย3บัตรครับในระหว่างรอนะครับให้นักเรียนในกลุ่มนะครับหยิบใบกิจกรรมออกมาเตรียมความพร้อมเลยครับด้วยความรวดเร็วครับ

ค่ะได้รับบัตรตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับลงมือทำในใบกิจกรรมนะครับโดยทำข้อ1นะครับข้อ1ใหญ่นะครับลงมือทำเลยครับอันนี้ได้บัตรตัวข้อ1ก่อนครับได้บัตรตัวเลขอะไรบ้างครับ14 27เขียนไว้ตรงกลางก่อนครับเขียนไว้ตรงกลางก่อนจากนั้นระหว่างเพื่อนเขียนกับคนอื่นลองแบ่งหน้าที่ในการหาตัวประกอบของ14หาตัวประกอบของ27หาตัวประกอบของ33ครับลองแบ่งกันคนละตัวเลขนะครับแบ่งกันคนนี้รับผิดชอบหา14ใช่ไหมครับหนูรับผิดชอบหาไหนครับ27แล้ว33แล้วครับลงมือทำเลยครับแล้วบอกเพื่อนเลยเพื่อนได้ช่วยบันทึกเดี๋ยวก็ช่วยกันคิดนะครับ14ก่อนวาดกลีบดอกไม้ด้วยนะดังตัวอย่างของครูนะครับเป็นกลีบดอกไม้นักเรียนปลายทางอย่าลืมวาดกลีบดอกไม้ดังตัวอย่างของครูฟุกนะครับโอเคครับอันนี้รับผิดชอบ14ใช่ไหมครับสี่ห้าใครทำ

0: ขียนเลยครับเพื่อนหาได้แล
1: ้
0: วและอีกจำนวนใคร14ใช่ไหมลูกหนูทำ14เลยครับ14ช่วยเพื่อนทำ14เร็วให้เพื่อนช่วยทำ1ตัวเลข

1 ต่อคู่กับอะไรน่าจะเป็นหนึ่ง

ยังครับครบยังระหว่าง125 51มีอะไรบ้าง51มีอะไรบ้าง

0: นี่เรียกอะไรครับ1 2 7มีอีกไหม
1: 14
0: เก่งมากครับ14โอเคป่ะวงกลมโค้งหยิบดอกไม้ปากกาก็ได้ต่อไปใครรับผิดชอบ27 27มีอะไรบ้างครับมี1ใช่ไหม1กับอะไรลูก1คู่ก่อน1กับอะไรครับ1 1กับอะไรก่อนเวลาจับเป็นที่ที่พี่ฟุกสอนโดยในการคูณอ่ะ1กับอะไรครับ1คูณอะไร27 1คูณอะไร27ครับก็อย่างสิครับก็1คูณ27ไงก็27 2ได้มั้ย33ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆ3อะไรครับ3อะไรครับ3อะไรครับก็เขียนเลยครับต่อไปครับ33มีอะไรบ้างครับตัวแรกก็ต้องเป็นอะไรเลยเป็นอะไรครับ1กับอะไรครับ1กับอะไรครับตัวพร้อมกัน1กับอะไรต้องตอบ1กับอะไรครับ1กับ33อ่ะ2ได้มั้ย2ได้มั้ยครับได้ป่ะได้3 3อะไรครับโอเคเก่งมากครับเรียบร้อยยังครับโอเคครับถูกต้องครับ51มีอะไรบ้างครับ1ถูกต้อง

0: พี่ฟุกนะครับได้เดินตรวจสอบแต่ละกลุ่มนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับดูกูฟุกจะขอตัวแทนนักเรียน1กลุ่มครับเป็นกลุ่มที่นำเสนอครับขอเริ่มเป็นกลุ่ม1ครับกลุ่ม1ครับหนูได้บัตรตัวเลขใดบ้างครับไหนชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับได้บัตรตัวเลขใดบ้างบัตรตัวเลขอะไรบ้างครับ
1: ได้เลข33 25แล้วก็51ค่ะ
0: จากนั้นครับตัวประกอบของ25ครับมีจำนวนใดบ้างครับ
1: ตัวประกอบของ25มี1 5และ25ค่ะ
0: 1 5และ25ใครได้เหมือนเพื่อนบ้างครับใครได้บัตรตัวเลข25บ้างครับตรวจสอบความถูกต้องได้เลยครับนักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องไปกับเพื่อนๆเลยนะครับจำนวนต่อมาครับตัวประกอบของ51ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวประกอบของ51มีอะไรบ้างครับ
1: 1 51และ3ค่ะ
0: 1 51แล้วก็3
1: แล้วก็17
0: แล้วก็17นักเรียนกลุ่มไหนได้51บ้างครับตรวจสอบความถูกต้องเลยครับมี1 3 17และ51ครับต่อมาครับจำนวนที่หนูได้รับ
1: ตัวประกอบของ33คือ
0: 33มีอะไรบ้างครับ
1: 1 11และ33ค่ะ
0: 1อะไรนะครับ
1: 1 11และ33
0: 1 11และ33ครบยังครับ
2: ยัง
0: ขาดอะไรครับ
2: 3
0: นะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมไปด้วยนะครับเก่งมากครับอ่ะครูฟุกขอกลุ่มใดครับได้ตัวประกอบของ27ครับ27มีไหมครับกลุ่มนี้ครับตัวประกอบของ27ครับมีอะไรบ้างครับตัวประกอบของ27มีอะไรบ้างครับ
3: ตัวประกอบของ20

0: 17มี1 27 9แล้วก็3ค่ะ
1: 1 27 9และ3ใช่ไหมครับแสดงว่าตัวประกอบของ27คือ1 3 9และ27นะครับคุณฟุ๊กขอเรียงจากลำดับจากน้อยไปมากนะครับโอเคปรบมือให้เพื่อนครับนะครับและสำหรับบัตรตัวเลขอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวครูฟุ๊กจะตรวจสอบให้ภายหลังนะครับฝั่งครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับจากนั้นนะครับเราจะมาสรุปบทเรียนนะครับที่เรียนได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับตัวประกอบของ12ครับมีจำนวนใดบ้างครับและนักเรียนมีวิธีการหาอย่างไรครับมีวิธีการหาอย่างไรบ้างครับก็ต้องหาอะไรหรอครับหาไงควรนักเรียนหาตัวประกอบของ12นักเรียนมีวิธีใดบ้างเพื่อนตอบว่าหาจำนวนนับที่หาร12ได้ลงตัวครับอีกหนึ่งวิธีครับมีไหมครับ
2: มี
1: เลยอะไรครับ
2: คือจำนวนนับกับจำนวนนับ
1: ก็คือนำสองจำนวนใช่ไหมครับมาคูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับ12นะครับโอเคก็มีดังนี้เลยนะครับใช่ไหมครับตัวประกอบ12ก็คือ
3: 1 2 3 4 6 และ 8 2
1: โอเคครับจากนั้นครับนักเรียนตัวประกอบของจำนวนนับใดๆเลยครับจำนวนนับใดๆก็แล้วแต่นะครับจะหมายถึงยังไงครับคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวใช่ไหมครับจากนั้นครับครูฟุ้งมีคำถามพิเศษครับนักเรียนจำนวนนับใดเป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวน
3: 1
1: อะไรครับ
3: 1
1: ครับ1นั่นเองครับ1จะเป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวนและนักเรียนมีวิธีการหาตัวประกอบของจำนวนนับใดๆได้กี่วิธีครับ
3: 2
1: วิธีวิธีที่1คือ
3: หา
1: ก็คือหาจำนวนนับที่หาจำนวนนับนั้นได
3: ้
1: ลงตัวเช่น12ก็คือหาจำนวนนับที่หาร12ได้ลงตัวอีก1วิธีครับก็คือการคูณใช่ไหมคูณอย่างไร
3: น
1: ับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่ากับถ้าตัวอย่างนี้คือเท่ากับ12หรือหาจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้เท่ากับผลคูณของจำนวนนับนั้นใช่ไหมครับเช่น12คือหาผลคูณเท่ากับ12จำนวนใด2จำนวนคูณกันแล้วเท่ากับ12นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับสิ่งที่ครูฟุกนะครับฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนในวันนี้นะครับทั้งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.1 นั่นเองครับแบบฝึกหัด 1.1 นะครับมีดังนี้เลยนะครับสำหรับสิ่งที่ครูฟุกจะให้ทำนะครับให้นักเรียนทำในส่วนของข้อ1ถึงข้อ5ครับข้อ1ถึงข้อ5นะครับและในส่วนของตรงนี้ครับที่เป็นดอกไม้ให้ทำข้อ1ถึงข้อ5เช่นกันครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหรือคุณครูปลายทางอาจจะดูตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่เราจะกลับมาพบกันนะครับก็คือในเรื่องของจำนวนเฉพาะครับจำนวนเฉพาะคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาได้พบกันในชั่วโมงถัดไปนะครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปครับคือแบบฝึกหัด 1.2 นะครับใบกิจกรรม 1.2 และลูกเต่าครับชั่วโมงหน้าเราจะมีลูกเต่าด้วยนะครับครูปลายทางช่วยเตรียมสิ่งของดังนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ในการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนานะคะมันไม่เป็นข้อแม้เลยนะคะว่านักกายภาพบำบัดจะต้องเลือกปฏิบัติสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามสิทธิของคนทั่วไปเขาต้องกลับมาเดินได้เพราะฉะนั้นต้องรักษาเต็มที่ค่ะ

0: ้าที่ของนักกายภาพบำบัดนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยผู้ที่มารับบริการกับเราอะค่ะสามารถกลับเข้าสู่สังคมให้ได้ใกล้เคียงปกติเราจะมีทั้งการป้องกันรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพนะคะโดยใช้เครื่องมือและการทำงานของนักกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นการดัดดึงการฝึกเดินการฝึกการออกกำลังกายต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะเอาขึ้นมาใหม่นับกระดกไปเท้าขึ้นนับครั้ง1 2เริ่มต้นตัวเองไปสอบที่สำนักงานกพ.ในลักษณะเหมือนสอบบรรจุข้าราชการทั่วไปก็จะมีเสียงโทรศัพท์จากสำนักงานกพ.ว่ามีตำแหน่งนักกายภาพบำบัดที่คุณสามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้เลยที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งคนที่ได้ลำดับก่อนหน้าเหล่านั้นทุกคนสละสิทธิ์เพราะในช่วงนั้นคือปี47ปีที่ทุกคนพร้อมที่จะย้ายออกนอกที่เขาก็บอกว่าถ้ายังไงให้ตัดสินใจภายใน1วันแล้วแจ้งมาที่เขาก็เลยบอกว่าขอตัดสินใจ5นาที5นาทีก็คือโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกตัวเองตัดสินใจก็เลยโทรกลับไปที่กพ.บอกว่าตกลงมาวันแรกที่มาทำนะคะสิ่งแรกที่ตกใจก็คือเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะคนที่นี่เขาใช้ภาษายาวีในวันแรกนี่แบบอึ้งเหมือนกันว่าเอ้ยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วเราเป็นนักกายภาพบำบัดคนเดียวแต่ว่าคนไข้นี่บอกได้เลยค่ะถึงจะต่างภาษาแต่ถ้าเราพูดกันด้วยเอาวจนะภาษาภาษาทางร่างกายยังไงก็สื่อสารกันออก
1: โยสเกะรูตุ
0: ในช่วงแรกที่มาปฏิบัติงานที่สวยโกโลกนะคะบอกได้เลยว่าตอนนั้นปริมาณงานนี่โอ้โหหนักมากสำหรับนักกาย1คนที่ต้องรับคนไข้วันละ 30-40 คนต่อวันซึ่งจริงๆแล้วนักกายภาพเขาให้รับแค่10คนต่อวันแต่ตอนนั้นเราทำแบบโอเวอร์โหลดมากทำอยู่อย่างนี้อยู่5ปีถึงจะมีนักกายภาพบำบัดมาเพิ่มเคสที่หนักที่เคยเจอนะคะจะมีปัญหาของเส้นเลือดในสมองแตกในส่วนที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวคนไข้ก็ลักษณะเป็นเจ้าชายนิทราเขามีโอกาสที่จะกลับคืนมาแค่เพียง 10% เท่านั้น
2: สามีนี่เขาปวดหัวเรื้อรังมานานแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ก็รักษาไปทั่วเลยหลังจากกินยามาประมาณปีกว่าเส้นเลือดสมองก็แตกจะเป็นเจ้าชายนิทราอยู่แบบนั้นจนกว่าเขาจะสิ้นลม
0: ภรรยาของคนไข้เนี่ยเขาเข้ามาถามว่าคุณนักกายภาพบำบัดคะสามีดิฉันเนี่ยจะดีขึ้นไหมจะหายไหมเราก็เลยพูดอยู่คำหนึ่งว่าให้เชื่อมั่นในความรักที่เรามอบให้เขาให้เชื่อมั่นในการรักษาของนักกายภาพบำบัดให้เชื่อมั่นในตัวคนไข้แล้วเขาก็จะกลับมา
2: 4ปีที่ทำกายภาพมาตลอดแล้ววันที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วคือเขาไม่มีการติดของร่างกายเลยเขาสามารถยกขยับได้ปกติณเวลาที่ผ่านมา12ปีแล้วเขาเดินได้แล้วอยากบอกแหม่มว่าขอบคุณแหม่มมากๆและขอให้แหม่มเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในกุศลบุญที่แหม่มทำขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆค่ะ
0: ช่วงของการลงชุมชนบางทีคนไข้ค่ะจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาพัฒนาการได้ดีขึ้นเรามีความโชคดีนะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะคะท่านทรงดำริว่าท่านไม่อยากให้เด็กพิการและคนพิการต้องอยู่ติดบ้านติดเตียงท่านอยากให้เขากลับเข้ามาสู่สังคมให้ได้มากที่สุดก็เลยได้มานั่งคิดกันในการออกแบบรถว่าเราต้องการยังไงบ้างก็เกิดเป็นรถสื่อวิทยานขึ้นมายังมีคนไข้หลายๆคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ถ้าเราไม่เดินออกไปหาคนไข้เลยเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เลยสิ่งที่เราทำได้เราต้องไปหาเขาเพื่อดึงเขาเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขค่ะ
3: ตอนนี้โรคชักเป็นตั้งแต่เกิดค่ะก็จะพาไปลำบากค่ะเพราะว่าอยู่กัน4คนนะคะลูกอีก3ลูก3แล้วก็แม่คนเดียวแล้วเราก็ไม่มีรถค่ะจะพาไปคุณแม่ก็ดีใจค่ะที่มีรถทางโรงพยาบาลได้มาถึงที่ค่ะ
0: ถ้าจะทำเพื่อคนอื่นเนี่ยสิ่งแรกเลยน่าจะจากสถาบันที่เราศึกษามาเนี่ยค่ะซึ่งตัวเองก็จบที่มหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็จะปลูกฝังอยู่แล้วว่าให้เรามองถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของเราตั้งตัวเราให้มีความเป็นจิตสาธารณะสำหรับตัวเองนะคะปัญญาของแผ่นดินก็คือความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำให้ได้เกรดดีๆในห้องเรียนจะต้องได้ที่1ของห้องเรียน แต่ความรู้จะเป็นประโยชน์มากถ้าเราเอาความรู้นั้นมาทำให้เกิดประโยชน์มนุษย์ค่ะมีสักวินาทีหนึ่งไหมที่คิดว่าเราตัดสินใจผิดที่ลงมาที่นี่พูดได้เลยนะคะว่าไม่มีคิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่าถ้าเราทำดีอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้ณตอนนั้นสิ่งที่คิดอยู่อย่างหนึ่งคือว่าในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าท่านทรงไปได้ทุกพื้นแผ่นดินในประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเราอะเป็นแค่เศษผงธุลีดินของท่านอะทำไมเราจะไปไม่ได้แล้วตัวเองเป็นคนไทยถ้าในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยยืนอยู่ไม่ได้อย่าเรียกว่าตัวเองเป็นคนไทยทำงานทุกวันนี้ก็คือทำงานเพื่อตามรอยพระองค์จริงๆ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับพบกันกับคุณครูอาทิตย์ศรีรุ่งนะครับหรือว่าครูเอ็กซ์นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้เปิดเทอมวันแรกสบายดีไหมครับ
2: สบายดีครับ
1: นักเรียนปลายทางล่ะครับสบายดีหรือเปล่าน่าจะสบายดีนะครับตอนปิดเทอมได้ทำอะไรกันบ้างครับอ่ะไปเล่นน้ำ
3: ไปเที่ยว
1: ไปเที่ยว
3: ช่วยพ่อแม่
1: ขายของโอ้ดีมากเลยครับโหทำความสะอาดบ้านแล้วมีอะไรอีกบ้างครับฝั่งนี้นอนเล่นโทรศัพท์ก็มีครับกิจกรรมปิดเทอมนะครับก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับพวกเราก็ได้ทำอะไรที่หลากหลายนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดเทอมวันแรกนะครับก็จะพบกับวิชาสังคมศึกษาชั้นป.6 กับครูเอ็กซ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหากันเลยนะครับว่าเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาในเทอมที่1เราจะเรียนอะไรกันบ้างหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับก็คือสินค้าและบริการนั่นเองก็คือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับสินค้าการให้บริการปัจจัยการผลิตต่อไปนะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับก็จะเกี่ยวกับหน่วยเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์แล้วก็ภาษีประเภทภาษีพวกเรารู้จักภาษีไหมครับรู้จักครับเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่าภาษีคืออะไรแล้วเราได้จ่ายภาษีหรือเปล่าหรือว่าเคยจ่ายภาษีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในหน่วยที่2นะครับต่อไปนะครับหน่วยที่3ก็คือต้นกล้าคนดีครับต้นกล้าคนดีนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้เขามีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อาหารการกินเป็นอย่างไรบ้างเราจะเรียนรู้กันในหน่วยนี้นะครับหน่วยที่3ต่อไปนะครับหน่วยที่4ครับสิทธิเด็กไทยสิทธิเด็กไทยนะครับก็จะเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตของพวกเราครับอย่างเช่นกฎหมายจราจรกฎหมายทะเบียนราษฎร์กฎหมายยาเสพติดครับก็จะเรียนรู้ในหน่วยที่4ครับแล้วก็หน่วยสุดท้ายครับในเทอมที่1ก็คือวิถีประชาธิปไตยครับเนื่องจากประเทศของเรานะครับปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนะครับเราต้องเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยครับว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นตอนการเลือกตั้งว่าพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือยังก็จะเรียนรู้ในหน่วยที่5ครับวิถีประชาธิปไตยครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเรียนรู้ในหน่วยที่1กันเลยนะครับว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรสินค้าและบริการในวันนี้ครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ย
2: การผลิตสินค้าและบริการ
1: ถูกต้องครับการผลิตสินค้าและบริการคือชื่อเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้มีว่าอย่างไรบ้างพวกเราจะต้องบรรลุจุดประสงค์อะไรบ้างในการเรียนรู้ภายในวันนี้ครับก็คือจุดประสงค์ข้อที่1 นักเรียนอธิบายความหมายของผู้ผลิตสินค้าหรือบริการได้ผู้ผลิตคืออะไรนักเรียนจะต้องรู้นะครับวันนี้ที่เราจะเรียนกันต่อไปข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการได้เราจะต้องวิเคราะห์ได้ว่าการผลิตแบบนี้อยู่ในขั้นตอนไหนของการผลิตเราจะมาดูกันในวันนี้ครับต่อไปจุดประสงค์ข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่นำมาผลิตเป็นสินค้าอย่างคุ้มค่าครับเนื่องจากวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรทรัพยากรในโลกของเรานะครับมีอยู่อย่างจำกัดแต่ความต้องการของมนุษย์นะครับมีอยู่อย่างไม่จำกัดดังนั้นความต้องการของมนุษย์ไม่จำกัดแต่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดเมื่อเราใช้ไปก็อาจจะเกิดความขาดแคลนได้ก่อนอื่นนะครับขั้นนำครูมีภาพมาให้พวกเราดู3ภาพครับนักเรียนปลายทางครับดูพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับว่าแต่ละภาพเนี่ยเป็นภาพอะไรแล้วก็ช่วยกันตอบได้นะครับภาพที่1 นักเรียนครับเป็นภาพอะไรเอ่ย
2: น้ำตาล
1: เป็นการทำน้ำตาลนั่นเองครับนี่นะครับ

0: เป็นการทำน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าอาจจะเป็นน้ำตาลโตนดก็ได้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลโตนดนักเรียนทราบไหมครับว่าทำมาจากอะไรของมะพร้าวทำอะไรมาจากตาลโตนดส่วนไหนส่วนไหนจากเนื้อเหรอครับจากน้ำแล้วน้ำมันมาจากไหนของต้นไม้
1: จากล
0: ู
1: ก
0: จากลูกใช่หรือเปล่าน้ำตาลนะครับมาจากน้ำของดอกครับอย่างเช่นดอกมะพร้าวหรือว่าดอกของตาลโตนดก่อนที่มันจะบานนะครับมันจะเป็นงวงมะพร้าวงวงตาลนี่แหละครับสามารถนำมาทำเป็นน้ำตาลได้ต่อไปภาพที่2ครับภาพนี้การประดิษฐ์หรือว่าการทำอะไรครับการทำไม้กวาดไม้กวาดนี้ทำมาจากอะไรเอ่ยถูกต้องครับไม้กวาดนี้นะครับทำมาจากดอกหญ้านั่นเองครับเอามาถักเอามาร้อยก็จะกลายเป็นไม้กวาดครับต่อไปภาพสุดท้ายภาพที่3การทำอะไรเอ่ยปลาเด็ดเดียวหรือปลาเค็มนักเรียนรู้ได้ยังไงว่าปลาเด็ดเดียวหรือปลาเค็มผู้คนเอาปลามาตากแดดนั่นเองก็ถูกต้องครับเป็นการทำปลาเด็ดเดียวหรือว่าปลาเค็มนั่นเองครับนักเรียนปลายทางครับตอบถูกเหมือนนักเรียนต้นทางหรือเปล่าครับน่าจะตอบถูกเช่นเดียวกันครับต่อไปครับครูมีคำถามจากทั้ง3ภาพภาพที่1การทำน้ำตาลภาพที่2การทำดอกไม้กวาดดอกหญ้าแล้วก็ภาพที่3กาเค็มเราเรียกกระบวนการเหล่านี้ว่าอะไรครับนักเรียน
2: การผลิต
0: ถูกต้องครับเก่งมากเลยครับเราเรียกกระบวนการเหล่านี้นะครับว่าการผลิตครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายเต็มๆนะครับว่ากระบวนการผลิตหมายความว่าอย่างไรก็คือการนำเอาปัจจัยการผลิตซึ่งปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็จะมีที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการเคยได้ยินไหมครับคำเหล่านี้ที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการสิ่งเหล่านี้นะครับเรียกว่าปัจจัยการผลิตแล้วก็ไปผ่านกระบวนการแปรรูปให้ออกมาเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของใครครับ
2: ผู้บริโภค
0: พวกเราทุกคนในห้องนะครับถือว่าเป็นผู้บริโภคหรือเปล่า
2: เป็น
0: ครับทุกคนถือว่าเป็นผู้บริโภคตอนเที่ยงก็ไปซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือว่ากลับบ้านไปซื้อขนมซื้อของเครื่องใช้อะไรให้แม่ก็ถือว่าเราทุกคนนะครับเป็นผู้บริโภคครับต่อไปครูมีภาพ2ภาพมาให้พวกเราได้เปรียบเทียบแล้วก็ดูกันอีกแล้วครับโดยครูตั้งคำถามว่าจากภาพที่1และ2ความยากง่ายในการผลิตแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับเดี๋ยวเราจะมาดูให้ชัดเจนนะครับว่าภาพที่1คนกำลังทำอะไรภาพที่2ผู้คนกำลังทำอะไรนักเรียนปลายทางครับสามารถดูแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับภาพที่1ครับคุณลุงกำลังทำอะไรเอ่ย
3: ต
0: ัดสับปะรดเขาน่าจะทำอะไรเอ่ยทำไร่สับปะรดครับคุณลุงกำลังตัดสับปะรดทำไร่สับปะรดก็เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำไร่สับปะรดนะครับก็เป็นเครื่องมือทางการเกษตรนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากใช้ซ่อมใช้เสียมใช้จอบใช้พระในการทำไร่สับปะรดครับต่อไปภาพที่2ภาพที่2ผู้คนกำลังทำอะไรครับแปรรูปนักเรียนเห็นอะไรสีเงินกระป๋องแล้วก็สับปะรดที่ปอกแล้วกำลังบรรจุอยู่ในกระป๋องดังนั้นภาพที่1กับภาพที่2นักเรียนคิดว่าภาพไหนที่มีความยากง่ายมากกว่ากันครับภาพที่2นะครับเป็นการแปรรูปเพราะว่าต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยมากกว่าภาพที่1ครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือขั้นตอนการผลิตนั่นเองครับขั้นตอนการผลิตนะครับเราแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นที่1อ่านว่าอะไรครับนักเรียนนักเรียนปลายทางครับอ่านพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับขั้นตอนที่1นะครับเรียกว่าขั้นปฐมภูมิครับศัพท์พวกนี้นะครับจะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงต่อไปขั้นตอนที่2อ่านว่าขั้นอะไรครับ
2: ขั้นทุติยภูมิ
0: ถูกต้องครับขั้นทุติยภูมิขั้นตอนที่2ครับขั้นสุดท้ายขั้นตอนที่3อ่านว่าอะไรครับถูกต้องครับอ่านว่าขั้นตติยภูมิเดี๋ยวเราจะมารู้จักคำนิยามและก็ความหมายของแต่ละขั้นกันครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็มีตัวอย่าง กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบ้างเรามาเริ่มกันในขั้นแรกเลยครับขั้นแรกนะครับขั้นปฐมภูมิมีความหมายว่าเป็นการผลิตที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยตรงเป็นการผลิตขั้นต้นเป็นการผลิตเพื่อการยังชีพวิธีการผลิตนะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนใช้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ในการผลิตเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นการทำการเกษตรไม่ต้องใช้อะไรมากใช้เสียมใช้ส้อมใช้มีดพลาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกิจกรรมการผลิตขั้นปฐมภูมิกันนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิครับคงมีภาพมาให้ดูทั้งหมด4ภาพครับเรามาดูภาพใหญ่กันเลยนะครับเพื่อความชัดเจนภาพที่1ภาพนี้การผลิตขั้นปฐมภูมิคุณยายทำสวนอะไรครับ
2: ผลไม
0: ้ผลนักเรียนรู้ยังครับผลลำไยเห็นเป็นลูกใช่ไหมกลมๆสีน้ำตาลเหลืองๆนี่นะครับก็คือลูกลำไยดังนั้นคุณยายนะครับก็เป็นการทำสวนลำไยสวนลำไยก็ถือว่าเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิครับต่อไปภาพที่2ภาพนี้ทำอะไรครับ
2: เล
0: ี้
2: ยงเป
0: ็
2: ด
0: เลี้ยงเป็ดเขาเลี้ยงเป็ดเพื่ออะไรครับภาพนี
2: ้
0: เป็ดสีน้ำตาลแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเป็ดไข่เป็นการเลี้ยงเป็ดเพื่อเอาไข่นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิครับต่อไปนะครับภาพที่3เป็นการทำอะไรครับ
2: ประมง
0: เป็นการทำประมงเพื่อจับปูเพื่อจับปลานั่นเองครับนักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเป็นการทำประมงเพราะว่ามีการทอดแหเพื่อจับปลานะครับก็ถือว่าเป็นการทำประมงการทำประมงก็ถือว่าเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิครับใช้เครื่องมือไม่ได้ยุ่งยากมากมายแค่ใช้แหใช้เรือก็สามารถจับปลาได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปครับภาพสุดท้ายคุณยายกำลังทำอะไรครับ
2: เล
0: ี้
2: ยง
0: นอนไหมก็ถือว่าการเลี้ยงนอนไหมนะครับก็ถือว่าเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมินะครับก็ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรที่วุ่นวายมากก็อย่างเช่นใช้โรงเรือนมีใบหม่อนนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะเลี้ยงหม่อนไหมไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะดูต่อกันในขั้นทุติยภูมิครับว่าตัวหม่อนไหมเนี่ยมันสามารถนำไปแปรรูปทำอะไรได้ในขั้นทุติยภูมิครับต่อไปเลยครับขั้นที่2ขั้นอะไรครับนักเรียนเมื่อกี
2: ้
0: ขั้นทุติยภูมิขั้นทุติยภูมินะครับมีคำนิยามดังนี้เป็นการผลิตที่ต้องอาศัยผลผลิตจากขั้นปฐมภูมิมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตจะต้องอาศัยผลผลิตจากขั้นปฐมภูมิอย่างเช่นเมื่อกี้การเลี้ยงเป็ดเราจะได้อะไรจากเป็ดในขั้นปฐมภูมิเราก็จะได้ไข่เป็ดจากขั้นปฐมภูมิมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเราจะมาดูกันว่าไข่เป็ดในขั้นปฐมภูมิเนี่ยเราจะมาผลิตเป็นอะไรได้บ้างมีวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นจากขั้นปฐมภูมิแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มากขึ้นอย่างเช่นอาจจะใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้นมากกว่าขั้นปฐมภูมิก็จะอยู่ในขั้นทุติยภูมิครับเรามาดูตัวอย่างกันอย่างเช่นภาพแรกเป็นการทำอะไรครับอาจจะเป็นการแปรรูปอะไรก็ได้บรรจุลงในกระป๋องใช่ไหมคุณยายทำสวนลำไยจะได้อะไรจากขั้นปฐมภูมิครับลำไยเมื่อได้ลำไยจากขั้นปฐมภูมิมาแล้วมาผลิตในขั้นทุติยภูมิก็จะได้ลำไยก็จะได้ลำไยกระป๋องในขั้นทุติยภูมิครับต่อไปภาพที่2ภาพนี้เป็นการทำอะไรครับ
2: ไข
0: ่เป็นการทำไข่เค็มแน่นอนครับเพราะว่ามีโหลเมื่อสักครู่ไข่เป็ดเราได้จากขั้นปฐมภูมิใช่ไหมการเลี้ยงเป็ดแล้วก็นำไข่นะครับมาแปรรูปในขั้นทุติยภูมิครับก็กลายเป็นการผลิตไข่เค็มในขั้นทุติยภูมิต่อไปภาพนี้ทำอะไรครับ
1: ปลาเค็ม
0: คุณยายกำลังถือปลาเค็มอยู่ปลาเค็มเนี่ยครับก็ผ่านกระบวนการแปรรูปตากแดดมาแล้วจากการจับปลาในปฐมภูมิก็นำปลามาแปรรูปในขั้นทุติยภูมิก็เป็นปลาเค็มนั่นเองครับ ต่อไปภาพสุดท้ายเมื่อสักครู่ที่ครูตั้งคำถามไว้ครับนักเรียนปลายทางว่าคุณยายกำลังเลี้ยงหม่อนไหมเลี้ยงหม่อนไหมเลี้ยงเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เส้นอะไรครับนักเรียนเพื่อให้ได้ใยไหมหรือว่าเส้นไหมนั่นเองเมื่อได้เส้นไหมหรือใยไหมแล้วนะครับก็นำไปย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนำมาทอผ้าในขั้นทุติยภูมิถูกต้องครับก็เรานำเส้นไหมนี่แหละครับมาทอผ้าในขั้นทุติยภูมิ

0: ต่อไปนะครับพวกเราก็เรียนจบไปแล้วนะครับสำหรับขั้นปฐมภูมิกับขั้นทุติยภูมิเดี๋ยวครูจะให้พวกเรานะครับเล่นเกมนะครับชื่อว่าเกมทายดูซิเป็นการเปรียบเทียบว่าเออนักเรียนสามารถแยกได้เปล่าว่าภาพนี้นะครับเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิหรือว่าขั้นทุติยภูมิก่อนที่จะไปขั้นสุดท้ายโดยครูครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางครับเล่นเกมพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับครูจะมีภาพทั้งหมด8ภาพแล้วครูก็จะถามว่าภาพที่1ภาพที่2เนี่ยเป็นการผลิตขั้นไหนก็คือมีอยู่แค่กี่ขั้นครับ2ขั้นที่เรียนไปขั้นที่3เดี๋ยวเรายังไม่ได้เรียนมันจะไม่มีภาพในขั้นที่3เดี๋ยวเราจะมาทบทวนขั้นที่1กับขั้นที่2ก่อนครับภาพที่1ครับเป็นการผลิตหน้ากากอนามัยหรือว่าผลิตแมสเป็นการผลิตขั้นไหนครับนักเรียนถูกต้องครับเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิต่อไปภาพที่2การทำไร่ข้าวโพดทำไร่ข้าวโพดง่ายๆอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรถูกต้องครับเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิครับต่อไปภาพที่3ทำอะไรเอ่ยการผลิตรถยนต์การผลิตรถยนต์เป็นขั้นอะไรครับปฐมหรือว่าทุติยะถูกต้องครับขั้นทุติยภูมิครับต่อไปภาพที่4เขาปลูกอะไรเอ่ยการทำไร่อ้อยปลูกอ้อยนะครับอยู่ในขั้นนักเรียนปลายทางครับตอบได้นะครับอยู่ในขั้นปฐมภูมิครับไม่ยากคล้ายๆกับการปลูกข้าวโพดต่อไปภาพที่5การต่อเรือแน่นอนต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามานะครับก็อยู่ในขั้นทุติยภูมิครับต่อไปภาพที่6การไปดักอวนปลามงในคูหรือว่าในคลองอยู่ในขั้นอะไรครับอยู่ในขั้นปฐมภูมิครับอยู่ในการผลิตขั้นต้นนั่นเองใช้เครื่องมือไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่ใช้อะไรก็จับปลาได้แล้วเขาไม่ได้ใช้แห่เขาใช้อะไรในการจับปลาภาพนี้เขาใช้อวนก็สามารถจับปลาได้แล้วครับต่อไปภาพที่7เลี้ยงอะไรเลี้ยงตัวอะไรเอ่ยเลี้ยงหมูครูขึ้นเฉลยให้แล้วการเลี้ยงหมูนะครับถือว่าเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิครับก็ไม่ได้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรที่ทันสมัยมากนักนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายการผลิตสินค้าอยู่ในการผลิตขั้นทุติยภูมิครับนี่นะครับทั้งหมด8ข้อนักเรียนของเรานะครับต้นทางก็สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง8ข้อเลยนะครับเก่งมากครับปรบมือตัวเองหน่อยครับนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบคำถามได้ทั้ง8ข้อไหมครับจากที่ดูภาพแล้วก็เปรียบเทียบขั้นตอนการผลิตทั้ง2ขั้นตอนระหว่างขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิครับเราเหลือขั้นสุดท้ายขั้นที่3ชื่อว่าขั้นอะไรเอ่ยชื่อว่าขั้นตติยภูมินั่นเองครับขั้นตติยภูมิก็คือเป็นการผลิตในลักษณะการให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผลผลิตเคลื่อนย้ายจากการผลิตในขั้นที่1ไปสู่ขั้นที่2แล้วก็ไปสู่มือผู้บริโภคได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับเป็นเกี่ยวกับการบริการการให้บริการนั่นเองครับเราจะมาดูตัวอย่างการผลิตขั้นตติยภูมิเลยนะครับขั้นสุดท้ายที่ว่าผู้บริโภคอย่างเรานะครับจะได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับเป็นการทำอะไรเอ่ยเป็นการจำหน่ายผลไม้กระป๋องนั่นเองครับจากเมื่อสักครู่ที่เราเรียนไปจากภาพสมมุติว่าคุณยายทำสวนลำไยก็จะได้ผลผลิตลำไยออกมาในขั้นอะไรปฐมภูมิแล้วก็นำลำไยไปแปรรูปในขั้นทุติยภูมิสุดท้ายก็มาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเป็นการจำหน่ายผลไม้กระป๋องก็อยู่ในขั้นตติยภูมินั่นเองครับภาพต่อไปภาพที่2เป็นการจำหน่ายอะไรครับเป็นการจำหน่ายไข่เค็มถูกต้องครับนักเรียนจากไข่เค็มไม่ใช่ไข่เค็มสิจากไข่เป็ดจากเล้าในขั้นปฐมภูมิแล้วก็นำไข่เป็ดมาแปรรูปเป็นไข่เค็มในขั้นทุติยภูมิสุดท้ายก็นำไข่เค็มนะครับมาจำหน่ายในขั้นตอนสุดท้ายส่งให้ถึงมือผู้บริโภคก็อยู่ในขั้นตติยภูมินั่นเองครับต่อไปภาพที่3นะครับเป็นการจำหน่ายอะไรเอ่ย

0: เป็นการจำหน่ายปลาเค็มหรือว่าปลาแห้งก็ได้ครับจากปลาเค็มปลาแห้งถ้าเราย้อนไปขั้นปฐมภูมิคือการที่ชาวประมงไปจับ
1: ปลา
0: ในทะเลนะครับหรือว่าในคูคอในคูคลองก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิจับปลาเสร็จก็นำปลามาแปรรูปเป็นปลาเค็มก็อยู่ในขั้นทุติยภูมิแล้วก็สุดท้ายขั้นสุดท้ายจำหน่ายปลานะครับก็อยู่ในขั้นตติยภูมินั่นเองครับภาพต่อไปเมื่อสักครู่ที่คุณยายกำลังเลี้ยง
1: หม
0: อนไหมในขั้นปฐมภูมิแล้วก็เมื่อได้เส้นไหมจากขั้นปฐมภูมิก็นำมาทอผ้าในขั้นทุติยภูมิแล้วก็สุดท้ายนำผ้านั้นมาจำหน่ายในขั้นตติยภูมิก็เป็นการจำหน่ายผ้าทอครับต่อไปนะครับภาพนี้ก็เกี่ยวกับขั้นตติยภูมิขั้นตอนสุดท้ายเหมือนกันครับภาพนี้คืออะไรครับนักเรียน
1: ธนาคาร
0: ธนาคารพวกเราเคยไปธนาคารไหมครับ
1: เคย
0: นักเรียนปลายทางล่ะครับเคยเข้าธนาคารหรือเปล่าครับน่าจะเคยไปธนาคารเคยเข้าธนาคารกันครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นการบริการเกี่ยวกับธนาคารขั้นตติยภูมิแล้วธนาคารเนี่ยมีการให้บริการเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
1: ถอนเงิน
0: กู้เงินหรือไปฝากเงินนะครับก็นี่นะครับถือว่าเป็นการบริการของธนาคารก็อยู่ในขั้นสุดท้ายขั้นตติยภูมิครับต่อไปนะครับภาพสุดท้ายภาพนี้นักเรียนครับคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับนักเรียนเห็นอะไรก่อนในภาพนี้เห็นอะไรบ้างเครื่องบินมีอะไรอีกครับมีเรือแล้วก
1: ็
0: รถบรรทุกภาพนี้ต้องเกี่ยวกันอะไรแน่นอนครับการขนส่งการบริการขนส่งสมมุติว่านักเรียนนะครับอยู่บ้านไม่อยากไปซื้อของที่ห้างขี้เกียจอากาศร้อนก็กดสั่งออนไลน์เมื่อสั่งออนไลน์เสร็จของก็ประมาณ 2-3 วันของก็มาส่งถึงหน้าบ้านเราแล้วใช่ไหมเคยไหมสั่งของด้วยตัวเองนี่นะครับก็เกี่ยวกับการบริการขนส่งก็อยู่ในขั้นตติยภูมิครับทั้งหมดนี้นะครับก็เกี่ยวกับการผลิตนะครับทั้ง3ขั้นตอนปฐมภูมิทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมิเข้าใจไหมครับนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางครับเข้าใจไหมครับน่าจะเข้าใจเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันครับครูจะมีภาพให้พวกเราดูประมาณ 3-4 ภาพแล้วให้พวกเราช่วยกันทายว่าแต่ละภาพเนี่ยอยู่ในขั้นตอนใดของการผลิตเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ1คนออกมาทำเครื่องหมายกาถูกหน้าขั้นตอนการผลิตของภาพนั้นๆนักเรียนลองดูปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มเลยนะครับว่าจะให้ใครออกมาทำเครื่องหมายภาพนี้นะครับภาพแรกครูถามก่อนนักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้างฮะข้าวเห็นข้าวเหรอเห็นถั่วเห็นถั่วอันนี้สีเหลืองๆน่าจะเป็นเมล็ด
1: ข้าวโพด
0: เมล็ดถั่วเมล็ดงาเมล็ดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ข้างหลังก็ขายอะไรไม่รู้เป็นขนมเป็นอะไรน้ำมันเป็นเครื่องปรุงเป็นสินค้ากระป๋องนักเรียนคิดว่าภาพนี้รวมๆแล้วมันคือภาพอะไร
1: ร
0: ้านขายของชำนั่นเองการค้าขายการค้าขายนักเรียนคิดว่าเป็นการผลิตขั้นตอนไหนครับเดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่มที่2ครับ1คนออกมาทำเครื่องหมายครับว่าการค้าขายเป็นการผลิตขั้นตอนใดการค้าขายอยู่ในขั้นตติยภูมิใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องครับเก่งมากกลุ่มที่2ตอบถูกนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยต่อไปภาพที่2ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้างครับมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าทำนานักเรียนทราบได้อย่างไรว่าภาพนี้ทำนาม
1: ีต้นข้าว
0: ต้นข้าวสีอะไรเอ่ย
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: ต้นข้าวแล้วก็เขากำลังทำอะไรเกี่ยวต้นข้าวกำลังอาจจะจริงๆภาพนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากล้าข้าวก็คือต้นข้าวที่ยังไม่ได้ใหญ่เต็มที่กำลังเป็นต้นกล้าแล้วก็ถอนเนี่ยมัดกล้าอาจจะไปปักอาจจะไปปลูกข้าวอีกนานหนึ่งก็ได้นักเรียนตอบถูกครับภาพนี้เป็นการทำ

0: โดยชาวอะไรเขาเรียกว่าชาวนานั่นเองดังนั้นการทำนาเป็นการผลิตขั้นตอนไหนครับครูขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับ1คนออกมาทำเครื่องหมายได้เลยครับการทำนาเป็นการผลิตขั้นไหนครับขอบคุณครับถูกต้องไหมครับการทำนาเป็นการผลิตขั้นประสมภูมิถูกต้องครับเก่งมากครับต่อไปภาพนี้เป็นการทำอะไรเอ่ยอาจจะเป็นการกวนผลไม้ใช่ไหมนักเรียนเห็นว่ามีกระทะแล้วก็มีเนื้อของน่าจะเป็นผลไม้แล้วก็มีเครื่องกวนกำลังกวนอยู่การกวนผลไม้ขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ1คนการกวนผลไม้เป็นการผลิตขั้นไหนครับถูกต้องไหมเอ่ยการผลิตขั้นทุติยภูมิถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเก่งมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยการกวนผลไม้ก็เป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิโดยเราไปเอาผลไม้มาจากขั้นไหนขั้นปฐมภูมิใช่ไหมแล้วก็มากวนในขั้นทุติยภูมิครับต่อไปภาพสุดท้ายไม่ใช่การผลไม้ไม่ใช่การทำนาแล้วภาพนี้เกี่ยวกับการบริการอะไรการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพรู้ได้ไงเขานวดอยู
1: ่เขามีมือกด
0: เขากำลังกดอยู่ที่คนไหนเป็นคนนวดคนที่ยืนใช่ไหมเป็นคนนวดกำลังกดอยู่กับคนที่นอนอยู่การนวดถูกต้องครับการนวดเป็นการผลิตขั้นไหนครับเมื่อกี้กลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบบ้างครับกลุ่มที่4ตอบยังเอ่ยกลุ่มที่4ครูขอตัวแทน1คนออกมาทำเครื่องหมายครับว่าการนวดเพื่อสุขภาพเป็นการบริการไม่ใช่เป็นการบริการถือว่าเป็นการผลิตขั้นไหนครับทำเครื่องหมายได้เลยเพื่อนตอบถูกไหมครับเป็นการผลิตขั้นตัดยาภูมิถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยการนวดนะครับถือว่าเป็นการให้บริการเป็นการผลิตขั้นตอนสุดท้ายขั้นตติยภูมินั่นเองครับเนื้อหาของเราก็จบไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนของเราที่พวกเราจะต้องทำกิจกรรมครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมทำใบงานกันแล้วนะครับให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาแล้วก็ให้พวกเรานะครับเปิดไปที่หน้าที่3นักเรียนครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้าที่3ครับเปิดตั้งไว้เลยเดี๋ยวครูจะชี้แจงว่าทำอย่างไรฟังคำอธิบายคำชี้แจงจากคุณครูนะครับนักเรียนปลายทางครับเปิดสมุดเปิดแบบฝึกหัดหน้า3หรือยังครับถ้าเปิดแล้วนักเรียนฟังคำอธิบายจากคุณครูได้เลยนะครับครูนะครับจะให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่อง My Product โดยวาดภาพและก็ระบายสีด้วยครับยกตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรมากลุ่มละ1ชนิดและปรับแปลงผลผลิตนี้ให้อยู่ในรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง3ขั้นตอนครับทั้งขั้นประถมภูมิขั้นทุติยภูมิแล้วก็ขั้นตติยภูมิครับก่อนอื่นครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดมาก่อนว่านักเรียนจะเอาผลผลิตทางการเกษตรอะไรคิดปรึกษากับเพื่อนๆ เลยครับว่าจะเอาผลผลิตทางการเกษตรอะไรเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างครูตัวอย่างของครูนะครับครูจะเอากล้วยให้นักเรียนแต่ละคนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยจะทำเหมือนกันเลยว่าจะเอาผลผลิตทางการเกษตรอะไรของครูจะยกตัวอย่างเรื่องกล้วยนักเรียนปลายทางครับแต่ละกลุ่มคิดกิจกรรมด้วยนะครับว่าจะเอาผลผลิตทางการเกษตรอะไรกลุ่มละ1ชนิดครับถ้าคิดได้แล้วเดี๋ยวนักเรียนมาดูตัวอย่างการทำใบงานของครูกันนะครับตัวอย่างของครูนักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรครับ
2: กล
0: ้วยทีนี้ครูจะปรับกล้วยเนี้ยให้อยู่ในขั้นตอนการผลิตทั้ง3ขั้นตอนขั้นปฐมภูมิขั้นทุติยภูมิแล้วก็ขั้นตติยภูมิเรามาดูกันถ้ากล้วยของครูอยู่ในขั้นปฐมภูมิครูจะทำอะไรครูปลูกกล้วยนั่นเองครับครูปลูกกล้วย นักเรียนสมมุติว่านักเรียนเอามะม่วงภาพที่นักเรียนต้องวาดในขั้นปฐมภูมินักเรียนต้องวาดการทำสวนมะม่วงต่อไปครูนำผลกล้วยมาแปรรูปในขั้นทุติยภูมิครูนำมาทำเป็นกล้วยอะไร
1: กล้วย
0: กวนเหรออ่ะสังเกตให้ดีมีน้ำมันในกระทะด้วยไม่ได้กวนแน่ถ้าใส่น้ำมันเป็นกล้วยทอดนั่นเองครับนั้นกล้วยของครูในขั้นทุติยภูมิก็วาดภาพคุณกำลังทอดกล้วยอ่ะสุดท้ายขั้นตติยภูมิเป็นการส่งให้กับมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและก็สะดวกครูก็นำกล้วยนะครับไปจำหน่ายในขั้นตติยภูมินักเรียนก็อาจจะเป็นภาพวาดภาพเป็นการจำหน่ายตั้งร้านขายมะม่วงกวนก็ได้นี่นะครับคือตัวอย่างใบงานของครูครับต่อไปเรามาดูคำชี้แจงกันเลยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงกันก่อนระหว่างนักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางว่านักเรียนจะต้องทำอะไรคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่อง My Product ในกระดาษ A4 หรือว่าในสมุดหรือว่าแบบฝึกหัดที่นักเรียนมีอยู่ครับสำหรับนักเรียนสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางอ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังและก็อธิบายตัวอย่างใบงานที่1เรื่อง My Product จากตัวอย่างเรื่องกล้วยที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ข้อที่2ให้นักเรียนลงมือทำในขณะที่นักเรียนทำชิ้นงานได้เลยครับสามารถให้คำปรึกษานักเรียนได้เดี๋ยวครูจะให้เวลานะครับพอครูบอกว่าเริ่มนักเรียนสามารถทำใบงานใบนี้ได้เลยครับก่อนอื่นครูขอให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มบอกก่อนว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนักเรียนเอาผลผลิตทางการเกษตรอะไรที่จะมายกตัวอย่างในวันนี้ครับนักเรียนสามารถพูดกับไมค์ได้เลยนะครับกลุ่มที่1นักเรียนเอาผลผลิตทางการเกษตรอะไรครับพูดกับไมค์ได้เลยครับกลุ่มที่1มะม่วงครับกลุ่มที่2อะไรเอ่ยพูดกับไมค์เลยครับกลุ่มที่2ทําอะไรครับ
2: ทำเลมอนครับน้ำเลมอน
0: กลุ่มที่2เลมอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเลมอนในขั้นทุติยภูมิจะแปรรูปเป็นอะไรกลุ่มที่3อะไรครับ
3: ทับส้มครับ
0: กลุ่มที่3ส้มนั่นเองครับกลุ่มที่4ผลผลิตทางการเกษตรอะไรครับ
4: มันฝรั่งครับมันฝรั่ง
0: กลุ่มที่4มันฝรั่งกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้าย
5: แตงโมปั่นค่ะ
0: กลุ่มที่5แตงโมครับเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางครับสามารถบอกคุณครูปลายทางได้ด้วยนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอะไรที่นักเรียนนำมาปรับแปลงให้อยู่ในขั้นตอนของการผลิตเมื่อนักเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรแล้วนะครับสามารถลงมือทำได้เลยครับนักเรียนแต่ละคนทุกคนจะต้องทำของตัวเองด้วยโดยเมื่อสักครู่ที่บอกครูว่าเอาอะไรนะกลุ่มนี้เลมอนก็สามารถวาดเลมอนแล้วก็ปรับแปลงให้อยู่ในเหมือนกันให้เหมือนกันทั้งกลุ่มแล้วเลมอนเราทำอะไรในขั้นทุติยภูมิ
6: เป็นน้ำบีบเป็นน้ำ
0: ทำเป็นน้ำเลมอนใช่ไหมโอเคลงมือวาดภาพได้เลย

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับทำกันได้ไหมเอ่ย
1: ได้
0: ทำกันได้แล้วก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางแล้วครับทำใบงานกันเสร็จเรียบร้อยไหมครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยกันทุกคนนะครับทีนี้นะครับครูจะขอตัวแทนนักเรียนในห้องต้นทางของเรานะครับ1คนนำเสนอตัวอย่างชิ้นงานของตัวเองให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูครับใครจะอาสานำเสนอบ้างครับ1คนครับอ่ะโอเคครับได้ตัวแทนนำเสนอแล้วเดี๋ยวนำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูกันนะครับว่าเรายกตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรอะไรแล้วก็ปรับแปลงอยู่ในขั้นตอนการผลิตทั้ง3ขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
2: กลุ่มของหนูจะเป็นเลมอนค่ะ
0: เลมอนครับขั้นตอนการผลิตขั้นปฐมภูมิทำอะไรเอ่ย
2: ขั้นปฐมภูมิก็เป็นคนเก็บเลมอนที่สวนค่ะ
0: ครับผมทำสวนเลมอน
2: แล้วก็ขั้นทุติยภูมิจะเป็นคั้นเลมอนใส่แก้ว
0: เป็นการ
2: คั้นน้ำค่ะ
0: คั้นน้ำเลมอนนะครับแล้วก็ขั้นตัติยภูมิครับ
2: ขายน้ำเลมอนค่ะ
0: เป็นการจำหน่ายน้ำเลมอนนั่นเองครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมาก

0: ากเลยครับต่อไปนะครับก็เข้าสู่กิจกรรมช่วงท้ายของเรานั่นก็คือการสรุปนั่นเองครับสรุปนะครับกระบวนการผลิตนะครับแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนครับก็คือการผลิตขั้นปฐมภูมิการผลิตขั้นทุติยภูมิแล้วขั้นสุดท้ายขั้นตติยภูมิครับตัวอย่างขั้นปฐมภูมินะครับก็อย่างเช่นเกี่ยวกับการทำการเกษตรการประมงครับตัวอย่างทำการเกษตรเช่นการทำนาการทำสวนผลไม้การทำไร่อ้อยการเลี้ยงสัตว์ส่วนประมงนะครับไม่ว่าจะเป็นประมงน้ำจืดประมงน้ำเค็มพวกนี้นะครับถือว่าเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิหมดเลยครับใช้เครื่องมือไม่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ได้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยมากนักต่อไปขั้นตอนที่2การผลิตขั้นทุติยภูมิก็อย่างเช่นการทอผ้าการแปรรูปอาหารกระป๋องการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนพวกนี้นะครับก็อาศัยวัตถุดิบในการผลิตขั้นปฐมภูมิมาแปรรูปในขั้นทุติยภูมิก็เป็นกิจกรรมดังนี้ครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายการผลิตขั้นตติยภูมิก็อย่างเช่นการขนส่งการธนาคารการค้าปลีกแล้วก็การท่องเที่ยวครับส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการบริการแล้วก็การขนส่งที่นำสินค้าส่งมือผู้บริโภคได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับก็ถือว่าเป็นการผลิตขั้นตติยภูมินี่นะครับก็เป็นการผลิตทั้ง3ขั้นตอนครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะพบกันในเรื่องบทบาทของผู้ผลิตครับให้นักเรียนนะครับลองไปเปิดดูเนื้อหานะครับว่าผู้ผลิตหมายถึงอะไรแล้วก็การเป็นผู้ผลิตที่ดีนะครับต้องทำตัวหรือว่ามีคุณสมบัติอย่างไรเราจะเจอกันในคาบต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

0: และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโอ1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
2: ้
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
3: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
4: เข้าไปเลยเดี๋ยวครับ
0: พ่อสู้สู
3: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับ

0: ทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
1: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
0: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
0: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
2: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
2: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
0: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
2: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
0: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
2: จริงๆแล้วพายุช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
3: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
2: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
1: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
2: เฮ้ย
0: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
2: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV

0: เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
2: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
3: นั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
3: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
1: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
5: ดีมากเลย
6: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
7: เย้
8: ดูได้ความรู้เยอะเลย
9: ดีมากแล้ว
10: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
3: ้ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
10: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
0: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัว
12: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกสู่รายการ
0: ต้องสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเราให้ออกมันน่าอยู่นั่นเองครับ
0: พร้อมสอดแทรกเนื้อหาสาระรวมถึงความสนุกสนานซึ่งเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกๆคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านะครับผมและวันนี้ครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแต่เราจะต้องอยู่ร่วมกันแบบมีเหตุและผลนั่นเองครับ
0: ค่ะ
1: พี่เกศเคยเจอนักร้องยามราตรีบ้างไหมครับ
0: โอ้เรื่องนี้นี่คือเคยค่ะนอกจากเราจะทำงานร้องเพลงแล้วนะคะเรากลับบ้านด้วยความเหนื่อยใช่ไหมทำงานเสร็จเหนื่อยกลับมาบ้านปั๊บเราก็อยากจะนอนหลับพักผ่อนวันรุ่งขึ้นเราก็มีงานตอนเช้า
1: ครับ
0: แต่ข้างบ้านเขาไม่ให้เรานอนค่ะเขาอยากจะจัดคอนเสิร์ตบ้างมาทุกแนวเลยค่ะป๊อปร็อกเรกเก้อะไรต่อมีอะไรก็คือเรียกได้ว่าไม่เมาไม่หลับเขาไม่เลิก
1: จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะอยากแบ่งปันก็ได้นะครับ
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณมากค่ะวันหลังไม่ต้องเลย
1: ใช่ครับผมซึ่งความมีเหตุผลนะครับถ้าเรารู้จักใช้มันสังคมของเราก็จะสงบสุขแน่นอนครับ
0: ค่ะ
1: เราไปชมคลิปละครสั้นของเรากันดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าเกรงใจกันบ้าง

0: เราเป็นสายล็อกสายวาร์ปมาแสดงศักยภาพให้โลกรู้กันดีกว่า
1: โจเจ้าเจ้าไม่เคยหนังแมวยิ่งสวยว้า
0: อีเธอไม่คือปีศาจที่เซ็กซี
1: ่ตะเกียงผู้ชายเป็นทหาร
0: และอันเดอร์ชาร์ดเป็นเจ้าหน้าที
1: ่ข้าคือยมมาทูตมารับผัวแกเปล่ากันหน่อยได้ไหม
2: โอ้อะไรอ่ะลุงอยากเป็นวัยรุ่นสายล็อกกับพวกเราสายว้าวเหรอคะ
0: เอาแน่ล็อกรุ่นน้องมาเดี๋ยวฝึกให้ไปไป
2: เอ้ย
0: ไปลงกันล็อกกันท่าที่รักฉันจะลงทอดจ้า
1: เฮ้ย
3: ว้าไม่ใช่โวยไม่เป็นนะเนี่ยลุงเนี่ยไม่เป็น
1: ก็โมโหแล้วไงเสียงมันดังเบาๆกันหน่อยได้ไหมรู้จักเกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างเนี่ยดังไปทั้งหมู่บ้านแล้วกลางค่ำกลางคืนดินี่มันดึกแล้วเนี่ยลุงนอนไม่ได้เข้าใจไหมและอีกอย่างนึงเนี่ยบ้านอื่นเขาก็มีเด็กแล้วเขาจะนอนเขาจะหลับยังไงถามจริงๆเหรอต่อมสำนึกมันอาจเสพหรือยังไง
0: ผมก็เสียงดังในบ้านของผมมันเป็นสิทธิ์ของผมใครจะทำไ
4: มใช่ร้องต่อดีกว่าพวกเรา
0: ไปไปไอ้ลงกันลงแต่เธอดีว่าจะ
1: ตกลงเตือนแล้วไม่ฟังใช่ไหมต้องการใช้ความรุนแรงใช่ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเจอกัน
0: ถึงเข้ามาล็อกประตูด้วยนะต่อเลยไหม
2: ต่อเลยอ้าว
5: อ
2: าบ
5: อาบสีน้ำ
1: จ้อยจ้อยจ้อย

0: ลุงลุงลุงกินดีนะลุงลุงกินดี
1: ลุง
0: ลุงไม่หลานนะ
1: ลุง
2: ทำไงเตือนกันดีๆไม่ฟังใช่ไหมดังมาดังกลับไม่ตรงเว้ยก้าวถึงขุนไก่ลูกชายขุนแผนพระช่างสุดแสนโสมีพัน

0: 口红。
1: 好了。
2: จะตายแล
3: ้วลุงลุงปิดลำโพงก่อนได้ไหมพวกหนูแสบหูไม่ไหวแล้ว
2: เข็ดแล้วใช่ไหมนี่จำไว้นะรู้จักมีจิตสำนึกบ้างปัญหาหวยแตกที่มันหมักหมมอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็เพราะไอ้คนพวกเห็นแก่ตัวไม่ใช้เหตุผลมักง่ายเอาความสุขส่วนตัวคนอื่นจะลำบากยังไงก็ช่างหัวมันประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะมีคนอย่างพวกเองเนี่ยเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นทำอะไรอ่ะใช้เหตุผลกันหน่อยนะวัยรุ่นเข้าใจไหมไปไปไปลงนั้นลงสะเทินทีละ
4: ฮะอะไรนะ
2: ฮะ
4: ลุงว่าอะไรนะลุง
2: เวรเลยทีนี้โอ้หูหนวกซะแล้วอะไร
0: พี่ปากทำไมลุง
5: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
6: พอแล้วน้องชายพอแล้ว
7: อ๋อลืมตัว
6: ใช่พอแล้วพอแล้วมันจบแล้วใช่แล้ว
7: โอเคครับผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนเกรงใจกันบ้างที่ทำเอาสายวากเนี่ยเจอสายแหลกเข้าไปน้อยกันไปหมดเลยครับ
6: เข้าใจนะจะมีความสุขอยากจะปลดปล่อยไงมันเป็นความสุขส่วนตัวมันก็ได้แหละแต่ถ้าความสุขส่วนตัวมันไปเดือดร้อนคนอื่นน่ะมันก็ไม่ดี
7: ใช่
6: อย่าไปเดือดร้อนชาวบ้านเขาก็ต้องมีความเกรงใจก็บาลานซ์นิดนึงเน
7: า
6: ะ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไปหาที่ร้องคาราโอเกะไปเลยก็ยังดีกว่าไม่มีใครว่าด้วยอยากจะร้องถึงเช้าถึงเวลาไหนก็ไม่สามารถมีใครว่าได
6: ้ถูกต้อง
7: เพราะฉะนั้นเราไปฟังความเห็นกันดีกว่าครับ
8: ถ้านานๆครั้งอะค่ะก็ยังพอไหวอะค่ะหรือว่าแบบเป็นช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอรับได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมาเฮฮาปาร์ตี้ส่งเสียงดังทุกคืนอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวจริงๆค่ะมันเหมือนแบบไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบจะมาอ้างว่ามันบ้านของฉันอะไรเงี้ยจะส่งเสียงดังภายในบ้านของฉันเนี่ยมองว่ามันไม่ถูก
9: ส่วนตัวนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยสามารถทำได้ถ้าอยากทำก็ทำได้แต่ว่าก็ไม่ควรมากเกินไปค่ะมีเหตุผลหน่อยเนาะโดยการที่ว่าการทำอะไรเนี่ยก็ให้คิดหน้าคิดหลังนิดนึงไม่งั้นมันจะไปรบกวนคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆทางที่ดีนะคะก็ปรึกษากับข้างบ้านคุยกับข้างบ้านก่อนนะคะว่าเฮ้ยวันนี้จะมีจัดปาร์ตี้นะขอเสียงดัง1วันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
10: ก็ต้องเวลาที่พวกเขานอนหลับพักผ่อนนะคะก็ต้องให้เพื่อนบ้านไปร้องเพลงแหกปากหรือว่าเปิดเพลงลั่นบ้านเหมือนที่ลุงทำในคลิปอะค่ะเพื่อพวกนี้จะได้รู้สึก
7: ผมก็มองไปในทางเดียวกันนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่น้องนักศึกษาพูดเนี่ยก็ถูกครับจริงๆมีอะไรนิดหน่อยก็แจ้งกันเอาผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจให้กันอยู่แล้วครับ
6: ใช่แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเกรงใจกันบ้างตามชื่อเรื่องเลย
7: แต่ก็ต้องไม่ใช้เหตุผลในทางที่ผิดด้วยนะครับ
6: ใช่แล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมันก็พูดคุยกันได้แหละอยู่กันมาถูกไหมเพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะต้องเกรงใจเขาบ้างเล็กน้อยไม่ใช้เหตุผลในทางที่ผิดเนี่ยอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าการที่เราส่งเสียงดังจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายผิดกฎมายาบางทีอาจจะถูกนำเข้าคุกหรือถูกปรับได้เลยค่ะทำเป็นเล่นไป
7: หรือพูดง่ายๆเลยนะครับคือการที่เราเนี่ยควรใช้เหตุผลซึ่งกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขครับและสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
6: ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 11:00 นค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
11: ร้อยวิ่ง
12: หยุดเลยนะนี่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านผมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย
13: ก็นี่มันที่ส่วนรวมผมไปทิ้งในบ้านคุณเหรอคุณฟิว
14: เห็นแก่ตัวคนอย่างนี้ไม่มีใครเอา
15: แม่เห็นแหวนแต่งงานของหนูไหม
16: แม่โอยใส่ถุงดำแล้วเอาไปทิ้งขยะแล้ว
15: แหวนอยู่ไหนอ่ะถ้าเกิดว่าวันนี้หาแหวนฉันไม่ได้นะห้ามเข้าบ้านเด็ดขาดจะไปนอนไหนก็ไป

0: ื่องได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่องมรดกและพินัยกรรมนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะวันนี้เราก็มาถึงตอนสุดท้ายของเงินทองต้องจัดการนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการจัดการพินัยกรรมและมรดกนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพินัยกรรมและมรดกเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนรวยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วการจัดการเรื่องของมรดกและทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุกๆท่านและมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนค่ะสำหรับเงินก้อนสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเยอะเนี่ยทำไมเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยบอกว่าเราเก็บอะไรไว้ที่ไหนและเราอยากจะให้ใครถ้าเป็นรุ่นของเจเนเรชันอาจจะอายุมากหน่อยเนี่ยอาจจะมีการซ่อนใช่ไหมคะมีการเก็บไว้ในกระเป๋ามีการเก็บไว้ในห้องนอนนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีทรัพย์สินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะการเปิดบัญชีออนไลน์หรือว่าเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์เนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ไปเท่ากับตัวเราค่ะเราอยากจะให้อะไรใครเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการระบุไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอะไรที่เรียกว่าทรัพย์มรดกนะคะทรัพย์มรดกคือทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในเวลาที่ผู้ตายตายอย่างเช่นสมุดบัญชีเนี่ยเงินฝากธนาคารเนี่ยก็ต้องเป็นของผู้ตายแก้วแหวนเงินทองเป็นของผู้ตายเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยจะต้องแยกกรรมสิทธิ์ร่วมออกไปก่อนกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเนี่ยค่ะก็จะเป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยาหรือว่าเวลาเราไปซื้อที่ดินในกอกับในขอเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกรณีนี้เนี่ยก็ต้องแยกทรัพย์สินออกมาส่วนไหนเป็นส่วนของนายกส่วนไหนเป็นส่วนของนายขอนะคะแล้วก็จะมีทรัพย์สินบางอย่างที่กฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าอย่างเช่นเงินที่ได้มาจากการซื้อประกันชีวิตอันนี้จะเกิดหลังที่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วนะคะหรือว่ากรณีที่เงินที่ได้จากเงินชาปนกิจสงเคราะห์อันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะที่ผู้ตายผู้เสียชีวิตเสียชีวิตนะคะทรัพย์สินร่วมค่ะอย่างเช่นทรัพย์มรดกนะคะจะตกสู่ทายาทต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนี้สินก็อยู่ในข่ายที่จะเป็นทรัพย์มรดกนะคะที่สามารถที่จะตกทอดสู่ทายาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีหนี้สินอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ควรจะระบุไว้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้จากเงินกองมรดกเนี่ยเอามาหักในส่วนที่เป็นหนี้ก่อนที่เหลือจะได้แบ่งสู่ทายาทต่อไปค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูกันว่าใครคือทายาทนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าทายาทเนี่ยมี2ประเภทนะคะประเภทที่1เรียกว่าทายาทโดยธรรมประเภทที่2เนี่ยคือทายาทโดยพินัยกรรมค่ะทายาทโดยธรรมนะคะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์โดยธรรมชาตินะคะเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมายค่ะทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นญาติกับคู่สมรสค่ะทายาทโดยธรรมนะคะมี6ลำดับค่ะลำดับที่1เรียกว่าผู้สืบสันดานนะคะหมายถึงบุตรโดยชอบโดยกฎหมายถ้าเป็นบุตรนอกกฎหมายก็ต้องบิดาก็ต้องรับรองแล้วนะคะลำดับที่2เนี่ยพ่อแม่ของเรานะคะลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลำดับที่5ปู่ย่าตายายค่ะและลำดับสุดท้ายเป็นลุงป้าน้าอาการรับมรดกเนี่ยก็จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังนะคะเราจะใช้หลักการว่าญาติสนิทตัดกับญาติห่างนะคะโดยที่ถ้ามีผู้รับมรดกในลำดับที่1และลำดับที่2แล้วเนี่ยลำดับที่3 4 5 6ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะทายาทลำดับที่1กับทายาทลำดับที่2เนี่ยจะไม่ตัดซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของคู่สมรสนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตนะคะแต่กฎหมายก็ระบุไว้ว่าคู่สมรสเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมุติว่าผู้ตายนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูก2คนคุณพ่อคุณแม่ลูก2คนแล้วก็ภรรยา1คนนะคะกรณีเนี้ยเราก็จะเอาทรัพย์มรดกเนี่ยมาหาร5นะคะทุกท่านรับมรดกในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะอีกกรณีนะคะถ้าเกิดผู้ตายเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่มีภรรยาแต่ไม่มีบุตรกรณีนี้กฎหมายบอกว่าให้คู่สมรสเนี่ยได้รับมรดกครึ่งหนึ่งนะคะ 50% แล้วอีก 50% ก็จะไปที่ ที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าเกิดผู้ตายมีแค่พี่น้อง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อน

ภรรยากับคู่สมรสเนี่ยกรณีนี้กฎหมายบอกว่าทรัพย์มรดกให้ไปที่คู่สมรสก่อนเสร็จ2/3นะคะแล้วที่เหลือถึงจะเป็นของพี่น้องถ้าไม่มีทายาททั้ง6ลำดับเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนที่เข้ามารับมรดกแทนทายาทใน6ลำดับนี้มรดกทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่คู่สมรส 100% ค่ะในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีทายาทโดยธรรมทรัพย์สินทั้งหมดจะตกสู่แผ่นดินค่ะหรือว่ามีทายาทอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าทายาทโดยพินัยกรรมทายาทโดยพินัยกรรมก็คือผู้ที่เราระบุให้เป็นผู้ที่รับมรดกของเราที่เราระบุไว้ในพินัยกรรมค่ะต่อมานะคะพินัยกรรมคืออะไรนะคะพินัยกรรมคือคำสั่งของเจ้ามรดกว่าเราจะจัดการกับทรัพย์สินอย่างไรหลังจากที่เราเสียชีวิตลงไปค่ะพินัยกรรมนะคะเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะคะทำตามแบบนี่หมายถึงว่ากฎหมายระบุว่าจะต้องมีส่วนประกอบอะไรองค์ประกอบอะไรเราต้องทำตามแบบนั้นๆนะคะถึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายพินัยกรรมที่ใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมที่เขียนเองทั้งฉบับค่ะผู้ทำพินัยกรรมนะคะจะต้องมีอายุขั้นต่ำที่15ปีนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้วิกลจริตนะคะก็คือมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขณะที่ทำพินัยกรรมค่ะสำหรับพยานในพินัยกรรมนะคะจะต้องไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะคะอันที่1ก็คือว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถเป็นพยานได้บุคคลวิกลจริตหรือว่าถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้บุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้หรือว่าตาสองข้างอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอีก1ข้อยกเว้นที่สำคัญนะคะผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมรวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่นะคะเมื่อเราเสียชีวิตไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะในมูลค่าที่เท่าไหร่แล้วก็เก็บอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรนะคะถ้าเราอยากจะส่งต่อทรัพย์สินพวกนี้ให้กับคนที่เราอยากจะส่งต่อให้เราจำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของมรดกและทรัพย์สินตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีความประสงค์ที่จะทำพินัยกรรมนะคะก็ระบุไปเลยว่าเราจะให้ทรัพย์สินอะไรกับใครนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่จะส่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไปตามหลักของทายาทโดยธรรมคำนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมาจัดการเรื่องของทรัพย์สินของเรานะคะข้อแนะนำก็คือว่าควรจะต้องมีการทำบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้อัปเดตอยู่เสมอนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่กล่าวข้างต้นเนี่ยสมัยนี้มีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะคะก็พยายามจัดระเบียบตรงนี้ด้วยกรณีที่มีพินัยกรรมด้วยเนี่ยเขียนอะไรเก็บไว้ตรงไหนก็อย่าลืมบอกบุคคลที่เราไว้ใจไว้ด้วยนะคะเขาจะได้ไปหาถูกว่าเขียนพินัยกรรมไว้เราเก็บไว้ที่นี่นะคะบัญชีทรัพย์สินเราเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยการสืบต่อทรัพย์สินไปให้กับบุคคลที่เราอยากให้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเราค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่าประสานมือค่ะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถเมล์ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันกับผลการตรวจกล่องดำของรถไฟออกมาแล้วนะครับพบว่าคนขับรถไฟนั้นหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดเกิดเหตุเพียงแค่100เมตรเท่านั้นส่วนผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟนอกจากจะพบสารเสพติดแล้วในร่างกายเนี่ยนะครับยังไม่รับอนุญาตด้วยในเรื่องของบัตรอนุญาตประจำเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางแล้ววันนี้ครับตำรวจก็นำตัว2ผู้ต้องหาทั้งคนขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟ

0: ฝากขังที่ศาลอาญาที่สน.มักกะสันครับพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวผู้ต้องหา2คนคือนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีโดยภายหลังการสอบปากคำพนักงานสอบสวนควบคุมผู้ต้องหาทั้ง2คนเดินทางไปยังศาลอาญาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกโดยมีเจ้าหน้าที่นิติกรการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญาอยู่ก่อนแล้วโดยในระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่และในขณะที่โบกธงแล้วทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟอีกและทำไมถึงลดธงเร็วโดยทางผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวแต่เพียงว่าขอโทษรู้สึกผิดและยืนยันว่าตนเองได้โบกธงแดงและยืนหันหลังอยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงรวมถึงได้มีการแจ้งให้คนขับรถไฟได้หยุดรถแล้ว
1: อันนี้ก็เป็นคำพูดอะไรไหมคะ
2: โทษครับพี่ไม่มีอะไรที่ผมต้องโทษอะไรที่เขาโทษครับโทษครับพี่โทษครับพี่ระวังครับระวังครับพี่
1: ตอนหลัง
2: พ
1: ี่กับคนขับไหมคะในการแจ้งเขาความผิดรอบเรายืนยันว่าเราทำหน้าที่เต็มที่ใช่ไหม
3: พี่ขอโทษใช่ไหม
1: เขาบาดใช่ไหมคะ
0: ส่วนนายสยมพรหรือพนักงานขับรถไฟก็ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเช่นกันนะครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนไหมอยากจะขอโทษหรือพูดอะไรกับผู้เสียหายผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้เสพอะไรหรือไม่มีการเบรกกระทันหันไหมแต่ก็ไม่มีการตอบอะไรส่วนพนักงานขับรถเมย์ขสมกซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกไฟคลอกนั้นปัจจุบันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับประกอบกับแพทย์ได้ตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวแล้วผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายโดยตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงจนสามารถให้การได้ก่อน
4: ส่วนผลการตรวจกล่องดำจริงๆแล้วออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ก็พบนะคะว่าขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งเข้าปะทะรถเมล์ด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็หยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดปะทะเนี่ยเพียงแค่100เมตรเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับว่าคนขับรถไฟเนี่ยเริ่มที่จะเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนหน้าเท่านั้นแล้วก็ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดรถหรือขยับตัวรถไม่ได้แต่ว่าหยุดช้าเกินไปจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะทีนี้พอไปตรวจสอบเรื่องของระบบอนุสัญญาณก็ไม่ผิดปกติไม่มีข้อบกพร่องยังทำงานได้อยู่เพียงแต่ไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมากั้นได้ตามปกติและคนขับรถไฟก็ควรจะหยุดแต่ว่าหยุดเนี่ยช้าเกินไปนั่นเองอย่างไรก็ตามนะการหยุดขบวนรถไฟโดยเฉพาะขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งก็มีน้ำหนักรวมหลายพันตันจะต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเบรกในระยะ100เมตรเนี่ยก็ถือว่าช้าเกินไปนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่น่าตกใจเพราะว่ามีผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟอายุ46ปีที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าคนขับรถไฟค่ะเป็นบวกนะคะมีสารเสพติดในร่างกายส่วนเจ้าหน้าที่บอกธงให้สัญญาณรถไฟผลออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกายขณะที่อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้คนขับรถโดยสารประจำทางสาย206คันเกิดเหตุนะคะแพทย์ก็ได้ทำการตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่งก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดค่ะ
0: และนอกจากนี้นะครับกรมการขนส่งทางรางพบว่าพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟสายรายดังกล่าวนะครับและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดความคืบหน้าสำหรับการดำเนินคดีนี้ล่าสุดนั้นตำรวจตั้งข้อหาคนขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
4: ไปดูความคืบหน้าในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลบอกว่าณขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวค่ะเหลืออีก1ครอบครัวซึ่งอยู่ระหว่างการประสาน

0: เข้าตรวจคาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบภายในเย็นวันนี้หรืออย่างช้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการขณะที่ครอบครัวที่เข้ามาเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอแล้วแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวแล้วก็ชาวเมียนมา1ครอบครัวค่ะส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้ครบทั้ง8ราย
1: มีส่งเข้ามาเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ย8ร่างกับ3ชิ้นส่วนเมื่อเช้านี้เข้ามาอีกเพิ่มอีก1ชิ้นส่วนนะครับทุกรายการเนี่ยเราได้ตรวจชันสูตรเรียบร้อยแล้วขณะนี้เนี่ยกำลังรอผลของ DNA นะครับ
2: รอ DNA ตอนนี้มีครอบครัวที่มาตรวจ DNA แสดงตัวเพื่อตรวจ DNA เบื้องต้นมากี่ครอบครัวครับท่าน
1: ที่มาเก็บตัวอย่างแล้ว7ครอบครัวครับ
2: 7ครอบครัวใช่มั้ย
1: ครับ
2: เจ็ดครอบครัวนี้เป็นคนไทยคนต่างชาติหรือไทยบ้างคร
1: ับ ก็มีต่างชาติด้วยคนไทยด้วยครับ1
2: เป็นประเทศอะไรครับ
1: เมียนมาเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ครับ
0: สำหรับขั้นตอนหลังทราบผลตรวจ DNA นะคะเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันทำให้ญาติเนี่ยสามารถรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้คือตั้งแต่วันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะอุปสรรคสำคัญในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครั้งนี้ก็มาจากสภาพร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกไฟไหม้จนลายนิ้วมือแล้วก็สภาพฟันเนี่ยเสียหายเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกของผู้เสียชีวิตแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของญาติผู้สูญหายตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบชิ้นส่วนอวัยวะเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุอีก1ชิ้นรวมล่าสุดตอนนี้4ชิ้นนะคะโดยอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้วก็เทียบเคียง DNA เพื่อระบุว่าเป็นของผู้เสียชีวิตรายใดทางนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาขอความร่วมมือไปยังครอบครัวที่คาดว่ามีผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก1ครอบครัวค่ะให้เข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA โดยขอให้เป็นญาติสายตรงทางสายเลือดนะคะแล้วก็สามารถนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อดำเนินการได้ในทันทีค่ะ
3: ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงมาตรการการดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ว่าได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนหรือไม่และจะอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งจุดที่เกิดเหตุนั้นมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรติดขัดและต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนทั้งตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรซึ่งบางจุดนั้นมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้งานเต็มรูปแบบสำหรับการกวดขันวินัยจราจรนั้นกรุงเทพมหานครก็จะเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนเพราะการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของตำรวจคงต้องสรุปร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่มีแนวคิดจะทำอุโมงค์ลอดจุดตัดทางรถไฟนั้นนายชัชชาติระบุว่าในอดีตมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เคยทำสำเร็จแล้วในเส้นทางของวิภาวดีรังสิตซึ่งก็มี2แนวทางก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดแต่ในการสร้างถนนลอดนั้นต้องพิจารณาให้ดีเพราะมีระยะของความลาดเอียงของถนนด้วย
4: สั่งให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมเช่นสีเหลืองทะแยงซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีประมาณตอนเที่ยงก็ได้มาอัปเดตกันจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานและบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงตอนนี้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยเนี่ยมีตรงไหนบ้างแต่นี้แล้วก็พวกจุดต่างๆนี้เราอยู่ในลิสต์แมปของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วย
5: ท่านนายกบอกว่ามีแนวคิดที่จะขุดอุโมงค์ลอดจุดตัดที่จุดเกิดเหตุด้วยอาจารย์มองไงบ้างคร
4: ับผมว่าก็จริงแล้วเส้นทางนี้ถ้าเกิดดูในอดีตมันจะมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เราทำสำเร็จไปแล้วในเส้นวิภาวดีถูกไหมวิภาวดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจ้งวัฒนะแล้วก็มางามวงวานรถไฟยกระดับหมดแล้วนั้นจุดตัดมันจะน้อยลงไม่ผมว่าแนวคิดเดิมที่ผ่านมาก็มีสองทางยก ถไฟหรือเอาถนนลอดก็คงต้องพิจารณาแต่ถนนลอดมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อาจจะมีเรื่องระยะสโลปอ่ะเพราะว่าถนนมันเริ่มมีเพชรบุรีตัดใหม่ที่อยู่ใกล้ๆด้วยไม่แน่ใจว่าไอ้สโลปมันจะไปชนกับเพชรบุรีตัดใหม่หรือเปล่าหรือไม่ถ้าเกิดแต่ถ้ายกทางรถไฟผมว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่จะลองพิจารณาเพราะว่ามันอยู่ในโครงการอยู่แล้วด้วยซ้ำผมว่านะ
3: ขณะที่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนนและจุดเสี่ยงทางรถไฟระหว่างเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถขนส่งเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดสงขลาว่าวินัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญหากไม่พร้อมต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและไม่ควรนำชีวิตผู้โดยสารไปเสี่ยงพร้อมกับย้ำว่ากระทรวงคมนาคมจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดอุบัติเหตุควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการคมนาคมของไทยสู่ระดับสากล
0: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศการจราจรบนถนนอโศกดินแดงวันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกทั่วประเทศด้วยนะคะภาพรวมการจราจรในวันนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีรถจอดติดคร่อมอยู่ที่ทางรถไฟค่ะเนื่องจากว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็มีรถติดสะสมอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นการจราจรบนแยกถนนอโศกดินแดนทีมข่าว MPT ไปสำรวจพบว่ามีพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเนี่ยยังคงจอดคร่อมทางรถไฟอยู่นะคะแต่ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ขสมกเนี่ยมาคอยกำชับให้จอดอยู่ระหว่างหลังเส้นเหลืองค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์บางส่วนจอดคร่อมเส้นเหลืองอยู่เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการจราจรยามเช้าค่อนข้างติดขัดแล้วก็หนาแน่นทีเดียวค่ะนายวงมณีมณีวงเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษขสมกเปิดเผยให้ฟังนะคะว่ามีการกำชับพนักงานขับรถโดยสารทุกสายที่ใช้เส้นทางผ่านจุดทางรถไฟอ่ะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่การจราจรติดสะสมย้ำชัดเจนว่าห้ามจอดรถคร่อมบนทางรถไฟอย่างเด็ดขาดหากประเมินแล้วว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้จะกำชับให้รถอยู่หลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัยค่ะ
6: บังคับใช้กฎหมายหรือเราจะใช้ด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดคือที่ตัวเราครับความปลอดภัยอยู่ที่เราจะเอาชีวิตเราไปเสี่ยงหรือจะเซฟชีวิตเราเป็นที่เราแต่เราไปกำหนดเขาไม่ได
7: ้ตอนนี้เลยต้องเอาเจ้าหน้าที่มาคอยกั้น
6: ครับผม
7: เขาจะได้ไม่กล้าแก้ปัญหาแบบนี้ไปก่อน
6: ใช่คร
7: ับ
8: ซ
7: ึ่
8: งหน
7: ู
8: มองว่าตอนน
6: ี้
8: มันเป็นระเบียบอาจจะเป็นแค่นโยบายที่ทำทั่วประเทศเลยที่มองว่ามันดีไหมเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นระเบียบมากแล้วที่พ
6: ี่ดีครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสวยงามปลอดภัยและก็เป็นมาตรฐานเลยครับ
0: ย้ำอีกครั้งนะคะว่าการเรื่องของการใช้กฎหมายการปฏิบัติตามกฎจราจรยังเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับนะคะว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละค่ะเรื่องของวินัยแล้วก็จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละคนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งและมองว่าหากมาตรการจัดระเบียบแบบนี้ควรที่จะใช้ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นเพราะว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นทางรถไฟนะคะที่วิ่งผ่านบริเวณตามตัวเมืองหรือว่าถนนหนทางต่างๆเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้วันจันทร
3: ์
0: เรียนวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศด้วยแล้วจุดนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนขององค์กรต่างๆภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็โรงเรียนต่างๆนี่นะคะอยู่ในพื้นที่เส้นทางดังกล่าวจำนวนมากช่วงเช้าวันนี้การจราจรนี่นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีรถติดสะสมแต่ถ้าดูภาพรวมนะคะส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็เริ่มที่จะเรียกว่า
3: ตระ
0: หนักถึงวินัยการจราจรมากยิ่งขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
3: แต่จุดนี้นะลองดูท่านผู้ชมดูนะครับคือในบริเวณแยกทางรถไฟเนี่ยถ้าเลยไปหน่อยปุ๊บมันจะมีแยกถนนใหญ่ที่เป็นจุดตัดระหว่างอโศกกับเพชรบุรีตรงนั้นน่ะระหว่างทางรถไฟไปตรงแยกจุดตัดเนี่ยระยะทางมันไม่ยาวดังนั้นคือแล้วเวลาเช้าๆแบบนี้รถทุกคันอยากจะผ่านไปให้เร็วไงอยากจะผ่านเพราะว่าบางคนติด3ไฟแดง4ไฟแดงกว่าจะผ่านแยกจุดตรงนี้ได้นี่ฮะเวลารถเคลื่อนตัวก็ถ้าเกิดรถเยอะเนี่ยมันจะเคลื่อนเป็นทางยาวเลยนะไม่มีช่องว่างแบบนี้ที่เห็นในภาพเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคันเนี่ยพยายามจะให้พ้นไฟเขียวไปให้ได้พอมันไม่พ้นอ่ะแล้วรถมันไหลมาแบบเนี้ย มันก็เลยเหตุเราเลยเห็นภาพเหตุการณ์ว่าอ๋อมันยังมีรถจอดคร่อมอยู่เพราะมันไหลไปและสุดท้ายไหลไปไม่พ้นไม่สามารถหลุดไฟเขียวไปได้เลยต้องติดไฟแดงพอคันหน้าหยุดคันหลังที่มาแล้วไม่สามารถหลุดไปได้เนี่ยก็เลยต้องอยู่บริเวณตรงนั้นน่ะคร่อมเลนแล้วก็

0: เกินเส้นที่เส้นเหลืองที่เป็นเส้นทะแยงอ่ะมันก็เห็นภาพแบบนี้อยู
1: ่คือจากการสอบถามผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าไฟแดงเนี่ยมันนานแต่ไฟเขียวแป๊บเดียวพอไฟเขียวเนี่ยเขาก็เลยรีบที่จะผ่านจุดไฟแดงตรงนี้ให้เร็วที่สุดพอไฟเขียวเสร็จปุ๊บพอไฟแดงเนี่ยมันระยะกระชั้นชิดบางครั้งเนี่ยรถนึงก็เลยต้องไปคร่อมอยู่ที่รางรถไฟนั่นเองแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยตระหนักถึงวินัยการจราจรโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมนะก็คือจอดอยู่ที่บริเวณหลังเส้นสีเหลืองนั่นเองจริงๆแล้วตามกฎหมายการจราจรเนี่ยนะคะคือต้องอยู่ห่างจากรางรถไฟเนี่ยประมาณ5เมตรด้วยกันนะคะ
0: ครับแต่ทีนี้คือพอมันมาแล้วไง
1: ค่ะ
0: กลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็ไม่รู้จะไปยังไงอ่ะจะขยับไปข้างหน้าอ่ะรถก็ติดพอถอยข้างหลังมาข้างหลังก็มาจ่อข้างหลังแล้วมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเห็นมีคนมาช่วยในการจัดการจราจรอย่างที่บอกไปนะครับตามพนักงานของขสมกพนักงานของการรถไฟที่คุมไม้กั้นเขาก็จะมาในการค่อนข้างจะเคลียร์พื้นที่อยากให้ทำอย่างนี้ตลอดไปนะไม่ใช่ว่าทำแค่เฉพาะช่วงที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องเป็นหนึ่งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
1: ค่ะไปดูอีกจุดหนึ่งใกล้ๆเคียงกันนี่แหละค่ะเป็นจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะก็มีประชาชนยังคงเดินทางมาวางดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะคะเพื่อมาแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตทั้ง8คนด้วยนะคะ
0: ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกได้ออกมาแสดงความเสียใจและพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นซึ่งได้มีการประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยรายละ 1.5 ล้านบาทกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยารายแรก 80,000 บาทนะครับไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นขสมกเร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาติเพื่อเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยจะรายงานรายละเอียดการชดเชยเยียวยาเพื่อความโปร่งใสในส่วนของกระทรวงแรงงานครับจากรายงานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายบาดเจ็บ32รายสำหรับผู้บาดเจ็บนั้นซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้ก็จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือว่าส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้ง2โรงพยาบาลหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินในการทดแทนกรณีขาดรายได้ 50%ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหลักนะครับผ่านหลักของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาท
1: หลังจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณแยกอโศกนะคะทางกรมสุขภาพจิตก็ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนค่ะงดการเผยแพร่ภาพที่รุนแรงหวั่นว่าจะกระทบกับสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุและประชาชนในวงกว้างและมีการจัดทีมนะคะเพื่อที่จะเตรียมดูแลเยียวยาด้านจิตใจตลอด24ชั่วโมงโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยบอกว่ากรมสุขภาพจิตนะคะได้ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ส่งต่อหรือว่าแชร์ภาพและคลิปเหตุการณ์โดยเฉพาะภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือว่าภาพที่รุนแรงนอกจากนี้ยังขอหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ญาติหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเนื่องจากการรับชมภาพเหตุการณ์รุนแรงซ้ำๆอาจจะทำให้เกิดความเครียดทั้งนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบสนับสนุนเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นซึ่งก็ประเมินว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็มีแนวโน้มคลี่คลายจึงได้เตรียมทีมดูแลสุขภาพจิตใจจำนวน6ทีมจากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตหลายแห่งค่ะเพื่อสนับสนุนการดูแลด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานโรงพยาบาลและสถาบันนิติเวชในการดูแล

0: ผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตสำหรับผู้ที่มีอาการเครียดวิตกกังวลแล้วก็นอนไม่หลับหรือว่าได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: และวันนี้ครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและหลายๆจังหวัดอย่างวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนวัดมหานพพารามในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทม.ที่มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติเป็นแห่งแรกพร้อมกับเริ่มมาตรการให้นักเรียนฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับครูเพื่อหวังให้ช่วยการเสริมสร้างสมาธิในการเรียนและเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหานพพารามในพระราชูปถัมภ์เนื่องในวันเปิดเรียนที่1ปีการศึกษา2569เป็นวันแรกถือเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทม.แห่งแรกครับที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติผู้ว่าชาติบอกกับว่าภาษานั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทักษะในอนาคตแต่การเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติต้องคิดให้ดีเพราะมีความซับซ้อนในเรื่องของมาตรฐานต่างๆดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบก่อนที่จะขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆโดยให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำเป็นโรงเรียนสาธิตและทำให้หลักสูตรนั้นมีความเข้มข้นขึ้นส่วนมาตรการในการเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนั้นผู้ว่าชาติก็บอกว่าก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและพฤติกรรมจากการใช้งานหน้าจอเกินความจำเป็นเพราะมือถือนั้นทำให้เด็กเสียสมาธิและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ก็แจ้งกับครูได้ซึ่งหลายโรงเรียนตอนนี้ก็ดำเนินการมาแล้ว

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้

0: ลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะ
1: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
2: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
3: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
4: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
4: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
3: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
0: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: เสียพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเหตุผลเชิงตรรกะค่ะเอาละค่ะนักเรียนมีใครเคยได้ยินคำว่าเหตุผลเชิงตรรกะบ้างหรือไม่มีไหมยกมือมือลงค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะเหตุผลเชิงตรรกะคืออะไรนะคะเราเคยรู้จักหรือไม่หรือเคยพบเห็นหรือไม่เดี๋ยวในวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของเหตุผลเชิงตรรกะนะคะคุณครูขอแนะนำในส่วนของสิ่งที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้มีด้วยกันทั้งหมด3หน่วยค่ะหน่วยที่1คือการแก้ปัญหาหน่วยที่2คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็หน่วยสุดท้ายเลยคือการค้นหาข้อมูลนะคะซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะมีเรื่องย่อยๆนะคะปลีกแยกออกมานะคะในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันในเรื่องของเหตุผลเชิงตรรกะนะคะมีจุดประสงค์ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะจุดประสงค์ข้อที่1คือใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหานะคะและจุดประสงค์ข้อที่2คือการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในสถานการณ์ที่หลากหลายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนค่ะแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในสถานการณ์ที่หลากหลายนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเหตุผลเชิงตรรกะกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูมีกิจกรรมนะคะมาเสริมให้นักเรียนนะคะก่อนอื่นนักเรียนคะนี่คือเหตุผลนะคะเชิงตรรกะที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้เพราะฉะนั้นคุณครูขอให้นักเรียนช่วยกันอ่านเสียงดังๆนะคะให้คุณครูฟังหน่อยว่าเหตุผลเชิงตรรกะคืออะไรพร้อมนะคะ1 2 3

0: ตุผลเชิงตรรกะนะคะจะมีด้วยกัน2แบบนะแบบที่1คือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลนะคะและแบบที่2นะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาโดยใช้ประสาทนะคะนี่คือความหมายนะคะแล้วก็รูปแบบของการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหานะคะเหตุผลเชิงตรรกะนั่นเองนะคะไปต่อกันเลยนะคะครูมีกิจกรรมชวนคิดมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมชวนคิดของครูเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนเนี่ยทายใจคุณครูนะคะทายใจคุณครูในเรื่องอะไรเรามาดูกันเลยนะคะคุณครูมีชุดข้อมูลทั้งหมด2ชุดค่ะนักเรียนชุดข้อมูลทั้ง2ชุดนี้นะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ชุดที่1นะคะมีผลไม้ด้วยกันทั้งหมด3ชนิดชนิดที่1คืองุ่นนะคะชนิดที่2คือแตงโมและชนิดที่3คือส้มนะคะนักเรียนจำข้อมูลชนิดที่1ไว้นะคะข้อมูลชุดที่2ค่ะในชุดที่2มีผลไม้อะไรบ้าง
1: ส้ม
0: แล้วก็อะไรอีกทุเรียนแล้วก
1: ็
0: มังคุดนะคะข้อมูลทั้ง2ชุดนี้นะคะเป็นข้อมูลที่จะนำมาให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ในเรื่องใดคิดวิเคราะห์ในเรื่องนักเรียนคิดว่าครูชอบผลไม้ใดช่วยกันทายใจคุณครูสิคะว่าในผลไม้ที่อยู่ในชุดข้อมูลทั้ง2ชุดนี้มีใครพอจะเดาได้ไหมว่าคุณครูชอบผลไม้ใดยกมือเลยยกมืออ่ะขอฟังนี้นนทพัฒน
2: ์คุณครูชอบผลไม้เป็นส้มครับ
0: ส้มขอบคุณค่ะมีคนต่อไปไหมคะมีใครคิดว่าคุณครูชอบผลไม้ใดอีกไหมนอกจากส้มมีไหมอ่ะด้านหลังยกมือเชิญค่ะ
3: คุณครูชอบผลไม้

0: ไม้เป็นทุเรียน
1: คุณครูชอบผลไม้เป็นทุเรียนนะคะมีไหมมีใครที่เดาใจคุณครูได้อีกไหมคะทายว่าคุณครูชอบผลไม้อะไรมีอีกไหมคะนอกจากส้มกับทุเรียนมีอีกไหมมีไหมไม่เป็นไรนะคะตอนนี้คุณครูมีคำตอบอยู่2ตัวเลือกนั่นคือส้มกับทุเรียนใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปดูเฉลยกันคุณครูมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าคุณครูชอบส้มกับทุเรียนใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ค่ะนักเรียนช่วยกันอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณครูมีมาให้ข้อที่1

0: ข้อที่สองค่ะ
1: ผลไม้ชุดที่สองคือส้มทุเรียนและมังคุดมีผลไม้ที่ครูไม่ชอบสองอย่าง
0: เป็นยังไงบ้างมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้วถูกไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแค่รูปภาพใช่ไหมบางคนก็คาดเดาไปว่าครูชอบทุเรียนเพื่อนบางคนบอกว่าครูชอบส้มตอนนี้ค่ะครูมีข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนักเรียนลองวิเคราะห์จากข้อมูลนะคะลองวิเคราะห์แล้วก็คาดเดาใหม่อีกสักครั้งหนึ่งซิว่าจากข้อมูลเพิ่มเติม2ข้อนี้คุณครูชอบผลไม้ใดยกมือตอบค่ะ
2: ชอบส้มค่ะ
0: ชอบส้มเพราะเหตุผลใดคะ
2: เพราะครูบอกว่าครูไม่ชอบ2อย่างก็ชุดที่1อาจจะเป็นแตงโมและองุ่นส่วนชุดที่2อาจจะไม่ชอบทุเรียนและมังคุดก็มีส้มคำตอบสุดท้ายค่ะ
0: มีส้มเป็นคำตอบสุดท้ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าสรุปแล้วคุณครูชอบผลไม้ใดนะคะผลไม้ที่คุณครูชอบก็คือส้มนั่นเองปรบมือค่ะปรบมือให้เพื่อนที่นะคะแล้วก็ปรบมือให้กับตัวเองที่อาจจะคิดคำตอบไว้ในใจนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเดาคำตอบได้นะคะอย่างที่เพื่อนได้เสนอมาเลยค่ะว่าที่คุณครูชอบส้มด้วยเหตุผลที่ว่าจากข้อมูลที่ได้รับมาเพิ่มเติมคุณครูมีผลไม้ที่ไม่ชอบ2อย่างในแต่ละชุดข้อมูลถูกไหมคะซึ่งทั้ง2ชุดข้อมูลเนี่ยจะมีผลไม้อยู่1อย่างที่เหมือนกันนั่นก็คือส้มนะคะเมื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนักเรียนก็จะมีการตัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกนะคะเหลือเป็นข้อมูลที่เป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องนั่นก็คือส้มนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูให้นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนวิธีในการหาผลไม้ที่ครูชอบในประเด็นต่อไปนี้ยังไม่จบนะคะในเรื่องของการหาผลไม้ที่ครูชอบเมื่อสักครู่นี้เรามีการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ตัดตัวเลือกออกถูกไหมคะแต่กิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยจับคู่กันในกลุ่มของตัวเองแล้วแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเรามีวิธีการคิดยังไงนะคะมีวิธีการเลือกผลไม้ที่คุณครูชอบอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูขอชี้แจงบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูจับคู่นักเรียนนะคะแลกเปลี่ยนวิธีการในการหาผลไม้ที่ครูชอบค่ะโดยครูให้นักเรียนพยายามอ่านโจทย์เองหรือครูช่วยอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็คอยแนะนำการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะส่วนบทบาทของนักเรียนนะคะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนวิธีในการหาผลไม้ที่ครูชอบและนำเสนอวิธีการในการหาคำตอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะในส่วนของประเด็นต่อไปนะคะจะเป็นประเด็นคำถามที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคู่ตัวเองนะคะนักเรียนจับคู่ในกลุ่มก่อนใครจะคู่กับใครจับคู่เลยนะคะเมื่อได้คู่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมประเด็นคำถามกันว่ามีประเด็นใดบ้างนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนจับคู่ในกลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะหรือว่าจับกลุ่มจับคู่ตามความเหมาะสมได้นะคะประเด็นคำถามข้อที่1ค่ะนักเรียนคุณครูถามว่าทราบได้อย่างไรว่าครูชอบผลไม้ใดและมีวิธีการคิดอย่างไรให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในคู่ของตัวเองว่านักเรียนมีวิธีการคิดหาคำตอบอย่างไรว่าครูชอบผลไม้ใดแล้วก็มีวิธีคิดอย่างไรนะคะประเด็นที่2ก็คือถ้าพิจารณาข้อมูลชุดที่1

เพียงชุดเดียวหาคำตอบได้หรือไม่แล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะข้อมูลชุดที่2ช่วยในการหาคำตอบได้อย่างไรเรามีประเด็นคำถามนะคะทั้งหมด3ประเด็นนะคะทราบได้อย่างไรว่าครูชอบผลไม้ใดแล้วก็มีวิธีการคิดอย่างไรนะคะแล้วก็พิจารณาข้อมูลชุดที่1เพียงชุดเดียวเนี่ยหาคำตอบได้หรือไม่สุดท้ายเลยคือข้อมูลชุดที่2ช่วยในการหาคำตอบได้อย่างไรนะอ่ะลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซิในคู่ของเราเองนะคะนักเรียนลองแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการอย่างไรบ้างนะคะตามประเด็นคำถามที่คุณครูมีให้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนก็น่าจะพอได้กันแล้วเนาะขอตัวแทนสักหนึ่งคู่ค่ะนำเสนอวิธีการนะคะตามประเด็นคำถามที่ครูมีให้นำเสนอคำตอบให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยว่าของนักเรียนเนี่ยตามประเด็นคำถามทั้ง3ข้อนี้นะคะมีคำตอบว่าอย่างไรบ้างอ่ะขอตัวแทน1คู่ค่ะยกมือสัก1คู่ด้านหน้าก็ได้ค่ะทันชนกแล้วคู่กับใครลุกขึ้นเลยครูขอประเด็นคำถามที่1ค่ะทราบได้อย่างไรว่าครูชอบผลไม้ใดแล้วก็มีวิธีคิดอย่างไร
1: ทราบได้ว่าครูชอบส้มค่ะมีวิธีคิดก็คือเอาตัวเลือก
0: พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมที่ครูมีให้แล้วก็ตัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อที่2ค่ะถ้าพิจารณาข้อมูลชุดที่1เพียงชุดเดียวสามารถหาคำตอบได้หรือไม
1: ่ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจะได้รู้ว่าความจริงเป็นยังไงค่ะ
0: ข้อสุดท้ายข้อมูลชุดที่2ช่วยในการหาคำตอบได้อย่างไร
1: ช่วยให้รู้ว่าครูชอบผลไม้อะไรค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ช่วยเสริมกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้เรามีข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์ได้มากขึ้นถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะคุณครูมีแนวคำตอบมาให้นะคะสำหรับแนวคำตอบของครูในชุดแรกเลยนะคะพิจารณาข้อมูลทีละประเด็นแล้วก็ค่อยๆตัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกนะคะก็ใกล้เคียงกับคำตอบของเพื่อนถูกไหมคะมีการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมนะที่คุณครูมีมาให้แล้วก็ตัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะพิจารณาข้อมูลชุดที่1เพียงชุดเดียวเนี่ยไม่สามารถหาคำตอบได้เพราะว่าอะไรข้อมูลที่มีนั้นมันไม่เพียงพอนะคะจึงต้องมีการนำข้อมูลชุดที่2หรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลชุดอื่นๆเข้ามาในการพิจารณานะคะเพื่อให้หาคำตอบแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็ใช้ในการตัดข้อมูลที่ไม่ถูกออกนะคะจะได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับคำตอบในกิจกรรมนี้ข้อที่2ค่ะคุณครูมีเพิ่มเติมอีกนะคะถ้าหากว่าเปลี่ยนข้อมูลชุดที่2เป็นส้มทุเรียนแล้วก็แตงโมคุณครูอยากจะถามว่าครูให้เงื่อนไขว่าคุณครูชอบ1อย่างเหตุผลนี้ข้อมูลนี้นะคะสามารถช่วยในการหาคำตอบได้หรือไม่ถ้าไม่ได้จะต้องทำอย่างไรอ่ะช่วยกันตอบช่วยกันตอบเลยค่ะถ้าหากว่าคุณครูเปลี่ยนข้อมูลนะคะในผลไม้ชุดที่2เป็นส้มทุเรียนแตงโมโดยมีเงื่อนไขว่าคุณครูชอบผลไม้แค่อย่างเดียวข้อมูลชุดนี้นักเรียนจะสามารถหาคำตอบได้ไหมคะว่าคุณครูชอบผลไม้ใด
2: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะเพราะอะไรใช่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเรายังไม่มี

ข้อมูลมาเปรียบเทียบถูกไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณครูให้เหตุผลแค่ว่าคุณครูชอบผลไม้หนึ่งอย่างแต่ว่าคุณครูต้องการทราบว่าผลไม้ที่ครูชอบเพียงอย่างเดียวเหมือนกันคืออะไรถูกไหมคะในเมื่อครูบอกว่าครูไม่ชอบหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นเหลือสองอย่างแล้วในสองอย่างนี้ครูชอบอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูล

ใครสงสัยในเรื่องของการพิจารณาข้อมูลบ้างไหมยกมือได้นะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากนักเรียนนะคะเกิดข้อสงสัยในระหว่างทำกิจกรรมนี้นะคะคุณครูสามารถเข้าไปให้คำแนะนำนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือนักเรียนได้ตลอดเวลาทำกิจกรรมเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงาน01นะคะคุณครูขอให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มซึ่งตอนนี้เราแบ่งกันไว้แล้วนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะกลุ่มละ4คนหรือตามความเหมาะสมได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะทำใบงาน01ค่ะที่มีชื่อเรื่องว่าปริศนาที่มีคำตอบนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูนะคะแจกใบงาน01เรื่องปริศนาที่มีคำตอบนะคะ2คุณครูอธิบายขั้นตอนการทำใบงานเพิ่มเติมค่ะและ3ค่ะคุณครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและบันทึกผลนั่นเองค่ะส่วนบทบาทของนักเรียนนะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่01ค่ะเรื่องปริศนาที่มีคำตอบและ2ค่ะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่01เรื่องปริศนาที่มีคำตอบนั่นเองค่ะนักเรียนคะหยิบใบงานที่คุณครูแจกไว้ให้ขึ้นมาได้เลยนะคะเตรียมพร้อมรอไว้ได้เลยค่ะทีนี้นักเรียนคะพร้อมที่จะลงมือทำใบงานหรือยังพร้อมแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปดูรายละเอียดในใบงานก่อนแล้วเราก็จะลงมือทำไปพร้อมๆกันโอเคนะพร้อมไหมพร้อมนะคะพร้อมแล้วเราไปดูหน้าตาของใบงาน01นะคะปริศนาที่มีคำตอบนะคะใบงานนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อโดยมีคำชี้แจงว่าให้พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามโดยข้อที่1นะคะมีโจทย์ว่าพี่มาลีไปจ่ายตลาดปิงปองอยากรู้ว่าพี่มาลีซื้ออะไรกลับมาบ้างนะคะให้นักเรียนช่วยปิงปองทายของที่อยู่ในตะกร้าจ่ายตลาดของพี่มาลีอ่ะในห้องนี้มีใครชื่อปิงปองไหมมีใช่ไหมนะคะอ่ะปิงปองเดี๋ยวปิงปองต้องช่วยแล้วนะคะมาช่วยกันพิจารณาซิว่าพี่มาลีไปจ่ายตลาดได้ของมา3อย่างโดยมีข้อมูลดังในตารางเลยนะคะนักเรียนสามารถดูพิจารณาข้อมูลในใบงานที่คุณครูแจกให้ได้เลยนะคะโดยข้อมูลนะคะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6ชุดเห็นไหมคะแต่ละชุดข้อมูลมีสินค้าที่พี่มาลีไปจ่ายตลาดมาโดยมีสินค้าทั้งหมด3ชิ้นใช่ไหมคะใน1ชุดข้อมูลอย่างชุดที่1เรามีไข่ไก่นมแครอทชุดที่2มีน้ำผลไม้ข้าวโพดแตงโมชุดที่3มีข้าวโพดแครอทโยเกิร์ตชุดที่4แครอทไข่ไก่คุกกี้นะคะชุดที่5นมข้าวโพดโยเกิร์ตและชุดสุดท้ายคือไข่ไก่น้ำผลไม้คุกกี้ทีนี้นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าพี่มาลีไปจ่ายอะไรมาบ้างโดยพิจารณาจากอะไรคะจากเงื่อนไขทางด้านหลังนะคะดูในใบงานได้เลยนะคะทางด้านขวามือของชุดข้อมูลจะมีเงื่อนไขหรือข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะคะโดยชุดที่1มีการบอกไว้ว่าถูก1อย่างแสดงว่า1ใน3นี้มี1สิ่งที่พี่มาลีไปซื้อมาจากตลาดปิงปองช่วยหานะเพื่อนๆช่วยปิงปองหานะคะชุดที่2นะคะเหมือนกันเลยถูก1อย่างชุดที่3ไม่มีข้อใดถูกเห็นไหมแสดงว่าข้อมูลชุดนี้ผิดหมดเลยถูกไหมคะชุดที่4ค่ะถูก1อย่างชุดที่5ถูก1อย่างและชุดสุดท้ายก็ถูก1อย่างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนพิจารณาเงื่อนไขด้านหลังแล้วก็ลองตัดช้อยที่ไม่ถูกต้องนะคะตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกไปนะคะว่ามีตัวเลือกใดบ้างที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขหรือข้อมูลที่คุณครูมีมาให้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะอะไรอยู่ในตะกร้าพี่มาลีเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนคำตอบสุดท้ายที่เราได้ตัดตัวเลือกที่ผิดออกไปแล้วในข้อที่1มีใครสงสัยหรือไม่เข้าใจไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะงั้นเดี๋ยวคุณครูขอไปข้อที่2ต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงมือทำใบงานทีเดียวเลยนะในข้อที่2ค่ะปิงปองอีกแล้วปิงปองไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็จดจำคำใบ้รหัสปลดล็อกกระเป๋าเดินทางไว้เพื่อป้อง

0: ันไม่ให้คนอื่นรู้รหัสนะคะทีนี้ดังตารางด้านล่างที่คุณครูมีให้นักเรียนมาช่วยกันหารหัสปลดล็อกกระเป๋าเดินทางให้ปิงปองกันเถอะเมื่อสักครู่นี้ปิงปองต้องหาสินค้าใช่ไหมคะรอบนี้มาช่วยปิงปองเปิดกระเป๋ากันนะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนครูมีข้อมูลด้วยกันทั้งหมด6ชุดแต่รอบนี้เป็นตัวเลขถูกไหมคะในแต่ละชุดข้อมูลมีตัวเลขที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีเงื่อนไขหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมให้ทางด้านขวามือเช่นเดียวกันในชุดที่1นะคะมีตัวเลข2 3และ9ส่วนเงื่อนไขก็คือตัวเลขถูก1ตัวแต่อยู่ในตำแหน่งที่ผิดชุดที่2นะคะเลข4 5 1ตัวเลขถูก1ตัวและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องชุดที่3นะคะหมายเลข2 5 6ไม่มีข้อใดถูกเห็นไหมแสดงว่าชุดข้อมูลนี้ผิดหมดเลยนะคะชุดที่4ค่ะหมายเลข6 3 1นะคะตัวเลขถูก1ตัวและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องชุดที่5ค่ะหมายเลข9 7 4ตัวเลขถูก1ตัวและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ชุดสุดท้ายนะคะชุดที่6ค่ะ3 2 8ตัวเลขถูก1ตัวแต่อยู่ในตำแหน่งที่ผิดแล้วก็ให้นักเรียนนะคะสรุปรหัสปลดล็อกกระเป๋าเดินทางของปิงปองว่าคือหมายเลขใดในข้อนี้เหมือนข้อสักครู่นี้ไหมคะคล้ายๆกันเนาะวิธีการคิดจากคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีการพิจารณาเงื่อนไขถูกไหมคะเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกให้เหลือเพียงตัวเลือกที่ถูกต้องเพียงเท่านั้นนะคะนักเรียนลองคิดวิเคราะห์ดูก่อนนะคะว่าสามารถตัดตัวเลือกไหนออกได้บ้างใบงานในข้อที่2มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะมีไหมไม่มีนะคะสำหรับครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยระหว่างทำใบงานนะคะสามารถยกมือถามคุณครูได้แล้วก็คุณครูปลายทางนะคะสามารถเข้าไปให้คำปรึกษานักเรียนได้ตลอดเลยค่ะนักเรียนข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเป็นการจัดโต๊ะอ่านโจทย์กันนะคะมีเด็ก6คนนั่งล้อมวงโต๊ะ6เหลี่ยมโดยมีข้อมูลดังนี้ให้นักเรียนเติมชื่อลงในช่องว่างว่าใครนั่งตำแหน่งไหนบ้างข้อมูลของครูอยู่ทางด้านขวามือนะคะข้อที่1เมษานั่งข้างขวาของอิงฟ้าแต่เว้นไว้1คนอ่ะข้อที่2ช่วยกันอ่านหน่อยช่วยกันอ่านหน่อยค่ะข้อที่2ข้อมูลว่า
1: พราวนั่งประจันหน้าข้าว
0: หอข้อที่3
1: ว่านั่งนั่ง
0: ซ้ายของมุกแต่เว้นไว้1คนข้อที่4ค่ะ
1: มุกไม่ได้นั่งข้างข้าว
0: หอและข้อสุดท้ายคือ
1: เมษานั่งหัวโต๊ะ
0: ในนี้มีชื่อใครบ้างไหมมีไหมคะ
1: ม
0: ีมีเพราะฉะนั้นช่วยกันหาคำตอบนะคะในข้อที่3นี้นะคะให้นักเรียนพิจารณาเงื่อนไขแต่ละข้อถ้าให้คุณครูแนะนำนะคะถ้าให้คุณครูแนะนำให้เริ่มจากข้อที่5เพราะว่าอะไรเราทราบแล้วว่าในใบงานมีหัวโต๊ะอยู่ถูกไหมคะเริ่มจากข้อที่5นะคะนักเรียนจะได้พิจารณาเงื่อนไขได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะใบงานข้อนี้มีใครสงสัยไหมคะไม่มีนะเพราะฉะนั้นลงมือทำใบงานได้เลยค่ะในระหว่างทำใบงานนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยยกมือถามคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลงไปช่วยนักเรียนเองนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนทำใบงานไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะแล้วก็คอยให้คำแนะนำนักเรียนในกรณีที่นักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการทำใบงานค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณครูนะคะหาตัวแทนนักเรียนนะคะค้นหาตัวแทนนักเรียนเพื่อพิจารณาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะ

ค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะในกรณีของข้อที่2ค่ะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยว่ารหัสของปิงปองมีกี่ตัวเลขนะคะให้คุณครูแนะนำนักเรียนได้เลยค่ะว่าในชุดข้อมูลของจำนวนที่เราจำนวนข้อมูลที่มีให้ในใบงานนะคะมีตัวเลขทั้งหมด3หลักนะคะโดยจะแบ่งเป็นชุดข้อมูลแต่ละชุดจะมีหลักที่1หลักที่2แล้วก็หลักที่3ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรหัสกระเป๋าของปิงปองนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวเลขโดยนักเรียนนะคะสามารถตัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกแล้วก็พิจารณาเงื่อนไขในส่วนที่เป็นข้อมูลที่เหลือได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเตรียมพร้อมที่จะนำเสนอคำตอบเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่นักเรียนหาได้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอคำตอบให้กับครูปลายทางฟังได้เลยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับทำใบงาน01แล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในใบงานนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่านำเสนอคำตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางรวมถึงครูปลายทางฟังได้เลยนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ออกมานำเสนอคำตอบในข้อที่1ค่ะลุกขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนวิธีการในการตัดข้อมูลรวมถึงหาข้อมูลที่ถูกต้องให้เพื่อนมาช่วย1คนเพื่อนมาช่วย1คนเดี๋ยวอธิบายให้คุณครูฟังเลยนะคะว่ามีวิธีการหาข้อมูลอย่างไรนะคะเริ่มต้นเราเริ่มจากอะไรก่อนยืนท่านี้แล้วก็ตัดทีละข้อมูลซิเริ่มจากตัดข้อมูลชิ้นไหนออกบ้างขีดทับไปเลยค่ะขีดทับได้เลย
1: แครอทไม่ใช่
0: ข้าวโพดไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเงื่อนไขบอกไว้แล้วว่าไม่มีข้อใดถูกใช่ไหมคะตัดอีกเลย
1: ข้าวโพดไม
0: ่
1: ใช
0: ่ค่อยๆตัดทีละ1ตัวเลือกนะคะเพราะว่ามีการพิจารณาตัวเลือกตามเงื่อนไขใช่ไหมคะนักเรียนดูไปพร้อมๆกันนะว่าคำตอบที่เพื่อนนะคะนำเสนออยู่ตอนนี้ตรงกับคำตอบของเราหรือไม่นะคะค่อยๆตัดนะตัดทีละ1ตัวเลือกนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนเนี่ยใช้วิธีการนำเสนอคำตอบโดยการออกมาอธิบายหน้าห้องก็ได้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอแนวทางในวิธีการตัดตัวเลือกนะคะรวมไปถึงสามารถตรวจคำตอบหรือว่าแลกเปลี่ยนไปพร้อมๆกับนักเรียนที่ทำตอนนี้ได้เลยค่ะใกล้เคียงแล้วนะคะใกล้เคียงได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วดูในใบงานของตัวเองได้นะลูกได้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอบหันหน้าหาเพื่อนค่ะหันหน้าหาเพื่อนบอกเพื่อนในห้องเรียนแล้วก็บอกคุณครูแล้วก็เพื่อนๆปลายทางว่าคำตอบของเราคืออะไร
2: สิ่งที่อยู่ในตะกร้าพี่มารีคือนมคุกกี้และแตงโมค่ะ
0: นมคุกกี้และแตงโมประมือให้เพื่อนด้วยค่ะคุณครูจะยังไม่เฉลยนะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆเฉลยก็นำเสนอวิธีการก่อนเชิญกลับที่ได้นะคะกลุ่มถัดไปค่ะกลุ่มที่1 นะคะให้ปิงปองนะคะนำเสนอวิธีคิดในข้อที่2ขอเสียงประมือให้ปิงปองหน่อยเจ้าของเรื่องของเรานะคะอย่าปิงปองนะคะอธิบายให้เพื่อนๆฟังพร้อมทั้งเหมือนกันเลยบอกวิธีการในการหาคำตอบสามารถขีดตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกได้เลย
3: ตอนแรกนะครับเราจะดูไอ้ที่ข้อที่ไม่มีข้อใดถูกเลยครับแล้วก็จะตัดเลขที่มันอยู่ในข้อนี้หมดทุกอันเลยครับ
0: ข้อที่ไม่มีข้อใดถูกก่อนตัดออกนั่นแหละใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีก
3: ก็
0: ดูอิงจากในใบงานได้นะคะ
1: 2ได้ล่าสุดค่ะ
3: แล้วต่อไปเราก็จะพิจารณาบรรทัดแรก
0: มีตัวไหนบ้างที่นักเรียนจะตัดออกขีดได้เลยค่ะเนื่องจากพิจารณาเงื่อนไขดูแล้วว่ามีตัวเลขที่ถูกอยู่ตัวนึงแล้วก็อยู่ในค่าตำแหน่งที่ถูกต้อง
3: ที่ถูก1ตัวครับแต่อยู่ในตำแหน่งที่ผิด
0: ครับแล้วตัวไหนบ้างที่ผิดขีดตัดออกไปได้เลย
3: ตัวนี้
0: ขีดเลยมีตัวไหนอีกส่วนตัวไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียนวงกลมไว้ได้เลยค่ะจะได้แยกคำตอบได้นะคะว่าตัวไหนบ้างที่ถูกต้องนะคะหมดหรือยังทีนี้หันกลับมานะคะตอบให้เพื่อนๆฟังว่าทำไมถึงได้ตัวเลขนี้มาแล้วก็สรุปคำตอบให้เราด้วย
3: ทำไมถึงได้ตัวเลข9ใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้ครับ9กับ9ครับแล้วก็มันอยู่ในอันนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องครับ
0: ครับ
3: และนี่มันอยู่ในตำแหน่งที่ผิดครับ
0: ครับ
3: ส่วนข้อนี้ครับ1กับ1ครับอันนี้กับอันนี้ครับมันคือตัวเลขที่ถูกต้องและอยู่ในตำแหน่งเดียว และอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องครับมันก็เลยเป็น1ครับ
0: เก่งมากหันหน้าหาเพื่อนสรุปคำตอบให้เพื่อนฟังเลยค่ะ
3: รหัสปลดล็อกกระเป๋าเดินทางของปิงปองก็คือ8 9แล้วก็1ครับ
0: ปรบมือให้ปิงปองค่ะเอาละค่ะก็สำหรับคำตอบของเพื่อนทั้ง2กลุ่มนะคะก็อธิบายได้ชัดเจนนะแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับคำตอบข้อที่3คุณครูขอเฉลยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะไปต่อเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยคำตอบให้ดูว่าจริงๆแล้วคำตอบของเรานะคะมีอะไรบ้างคำตอบของเรานะคะในข้อที่1นะคะที่คุณครูถามว่าพี่มาลีไปจ่ายตลาดได้อะไรมาบ้างมีใครตอบถูกไหมคะวิธีการก็คือใช้วิธีการเดียวกับที่เพื่อนคิดเลยก็คือตัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกนะคะตัดไปเรื่อยๆนะคะข้อใดที่ไม่ถูกต้องพิจารณาเงื่อนไขเสร็จแล้วผลสรุปนะคะคำตอบที่ได้ก็คือของที่อยู่ในตะกร้าพี่มารีได้แก่ไข่ไก่นมแล้วก็น้ำผลไม้มีกลุ่มไหนตอบถูกบ้างยกมือไม่เป็นไรนะคะอาจจะมีสลับตำแหน่งกันบ้างนะคะไม่เป็นไรค่ะขอให้ใกล้เคียงก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะคะข้อต่อไปค่ะเฉลยคำตอบคือรหัส981มีใครถูกต้องไหมคะเก่งมากนะคะปรบมือให้สำหรับทุกคนเลยนะคะที่คำตอบใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะคะข้อสุดท้ายอันนี้เป็นแผนผังการนั่งโต๊ะนะคะเมษานั่งหัวโต๊ะค่ะทางด้านขวาคือข้าวหอมอิงฟ้ามุกพราวแล้วก็ว่านนะคะโดยคำตอบเหล่านี้พิจารณาจากเงื่อนไขทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบจากเฉลยของคุณครูได้เลยนะคะก่อนจะจบกันไปนะคะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมมาให้เป็นคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะให้เราช่วยกันตอบพร้อมๆกันได้เลยนะคะซึ่งคำถามของครูนะคะจะมีในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เราได้ทำกันไปแล้วนะคะสำหรับบทบาทของครูปลายทางนะคะให้คุณครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็บทบาทนักเรียนนะคะให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมค่ะคำถามของคุณครูนะคะแนวคิดในการหาคำตอบในใบงาน01นะคะข้อที่1และข้อที่2เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและต่างจากการหาคำตอบข้อที่3หรือไม่แตกต่างไหมคะแตกต่างไหมในการหาผลไม้กับในการหาสินค้ากับตัวเลขแล้วก็จัดที่นั่งแตกต่างไหมแตกต่างกันเพราะว่าวิธีการคิดไม่เหมือนกันถูกไหมคะแนวคำตอบของคุณครูนะคะถ้าหากว่าตอบเหมือนกันก็คือข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยเหมือนกันเพราะว่ามีการให้ข้อมูลพิจารณานะคะแล้วก็แต่ว่าข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยเราแค่พิจารณาแล้วก็ตัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกถูกไหมคะแต่ว่าข้อที่3เนี่ยมีการพิจารณาที่ซับซ้อนมากขึ้นถูกไหมเราต้องมีการวิเคราะห์ว่าใครจะนั่งตรงไหนนั่งข้างใครอยู่ตรงไหนบ้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยจะวิเคราะห์เยอะกว่านะคะโอเคคำถามสุดท้ายนะคะถ้านักเรียนจะแก้ปัญหาต้องพิจารณาอะไรบ้างและมีวิธีการอย่างไรหลักๆเลยเราต้องพิจารณาอะไรคะเงื่อนไขถูกไหมพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็นำมาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนะคะแนวคำตอบของครูก็คือพิจารณาข้อมูลที่ให้อย่างสมเหตุสมผลสรุปง่ายๆก็คือข้อมูลที่มีมานำมาพิจารณาแล้วก็หาคำตอบนั่นเองนะคะเอาละค่ะสรุปบทเรียนนะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเหตุผลเชิงตรรกะถูกไหมคะได้ความรู้อะไรไปบ้างได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมคะนำเหตุผลเข้ามาใช้ในการจัดเรียงข้อมูลและหาคำตอบที่ถูกต้องนะคะบทบาทของครูปลายทางนะคะก็ให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้ในวันนี้แล้วก็ตัวแทนนักเรียนสรุปกิจกรรมได้เลยนะคะแต่สำหรับเราสามารถสรุปไปพร้อมๆกันได้ถูกไหมคะบทเรียนที่ได้ในวันนี้นะคะการแก้ปัญหาต้องพิจารณาข้อมูลที่มีให้อย่างสมเหตุสมผลหรือใช้เหตุผลเชิงตรรกะโดยเชื่อมโยงข้อมูลแล้วตัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกหรือเขียนข้อมูลที่ถูกต้องก่อนแล้วพิจารณาข้อมูลที่เหลือไปตามลำดับจนให้ได้คำตอบทั้งหมดนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนพอรู้จักกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะไปบ้างแล้วใช่ไหมคะมีการใช้เงื่อนไขนะคะมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆนะคะ สำหรับครั้งต่อไปนะคะบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งต่อไปจะเป็นในเรื่องของเริ่มต้นกับการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงาน02เรื่องปริศนาไอศกรีมนั่นเองนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เพื่อหานกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแหมบปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนครับสำหรับวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นชั่วโมงที่1ชั่วโมงแรกของการเปิดภาคเรียนที่1เป็นอย่างไรบ้างครับปิดเทอมสบายดีไหม
2: สบาย
1: ไหนใครได้ไปฉลองสงกรานต์บ้างในช่วงปิดภาคเรียนยกมือไหนใครไม่ได้ไปใครอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือฉลองสงกรานต์ที่ต่างจังหวัดก็ล้วนแต่มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับรายวิชาภาษาไทยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นเดี๋ยวไปดูในส่วนของการแนะนำรายวิชากันเลยครับสำหรับรายวิชาภาษาไทยนะครับรายวิชานี้ชื่อว่ารายวิชา
2: ภาษาไทย
1: รหัสวิชาคือซึ่งก็มีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด8หน่วยและปัจจุบันเนี่ยนักเรียนก็กำลังเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที
2: ่1
1: มีชื่อหน่วยว่า
2: ภาษาสัมพันธ์สู่วรรณกรรมพื้นบ้าน
1: โดยเรียนทั้งหมดจำนวน10ชั่วโมงแสดงว่านักเรียนจะได้เรียนอะไรด้วยครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1

0: วรรณกรรมพื้นบ้านเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอย่างแน่นอนครับต่อมานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาครูมีบทกลอนซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่ากลอนมีกลอนมาให้นักเรียนได้อ่านเพื่อกระตุกความคิดพร้อมหรือยัง
1: พร้อมคร
0: ับ ปลายทางพร้อมยังครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้ว3 4เริ่ม

0: นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านบทกลอนนี้แล้วเนื้อหามันเป็นอย่างไรเป็นเชิงบวกหรือว่าเชิงลบเชิงบวกเป็นการกล่าวทักทายใช่ไหมครับทักทายทุกๆคนนะครับทั้งนักเรียนผู้หญิงแล้วก็นักเรียนผู้ชายและมีคำถามครูมีคำถามมาถามต้นทางและปลายทางคำถามคือคำที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคำที่เป็นตัวสีแดงมีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่ง
1: สวัสดี
0: คำที่สอง
1: ครู
0: คำที่สาม
1: สมัครใคร
0: จะเป็นสมัครก็ได้หรือคำว่าใครก็ได้คำต่อไป
1: หญิง
0: คำว่าหญิงคำต่อไปครับ
1: สิ
0: คำต่อไป
1: จริง
0: และคำสุดท้ายคือคำว่าก
1: ลิ้ง
0: แล้วมันมีลักษณะอย่างไรปลายทางวิเคราะห์ด้วยนะครับต้นทางลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าคำที่เป็นตัวสีแดงมีลักษณะอย่างไรเป็นคำชนิดใดบ้างไหนใครจะตอบครับใครตอบได้ยกมือใครตอบได้บ้างพงธนาครับพงธนาคิดว่าคำที่เป็นตัวสีแดงมีลักษณะอย่างไรครับลูก
2: เป็นคำควบกล้ำครับ
0: เป็นคำควบกล้ำคำอะไรอีกใครช่วยพงธนาได้บ้างจับไมค์ตอบเลยครับ
3: ตัวการันครับ
0: คำที่มีตัวการันแล้วก็อีกหนึ่งคำอะไรเอ่ย
3: หอนำครับ
0: หอนำหรืออักษร
3: นำ
0: นั่นเองทีนี้นักเรียนตอบมานั้นนักเรียนบอกได้ไหมว่าอะไรเป็นการยืนยันคำตอบเช่นพงธนาบอกว่าคำตัวสีแดงเป็นคำควบกล้ำคำไหน
4: คำว
0: ่
4: ากรอกกล
0: ิ้งแล้วหนูนะครับที่บอกว่าเป็นคำอักษรนำคำไหนครับคำว่าหญิงแล้วก็คำที่มีตัวการันคำไหนครับคำว่าสิทธิ์ถูกต้องไหมปรบมือให้เพื่อนทางปลายทางด้วยนะครับแล้วมาดูคำตอบเห็นไหมครับว่าคำตอบเนี่ยก็จะบอกว่าคำที่เป็นตัวสีแดงก็คือคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำหรือเรียกอย่างง่ายว่าคำควบกล้ำแล้วก็เป็นคำที่มีอักษรนำในคำนั้นนะครับมันจะมีอักษรนำอยู่แล้วก็คำที่มีตัวการันก็คือในนั้นจะมีตัวการันปรากฏอยู่นะครับต่อไปนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องอ่านคำจำไปใช้เมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านแล้วนักเรียนจะต้องนำหลักการนำวิธีการไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยซึ่งก็จะมีด้วยกัน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะครับเรื่องที่2ก็คือการอ่านคำที่มีอักษรนำและเรื่องที่3ก็คือการอ่านคำที่มีตัวการันต่อไปครับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางก็คือนักเรียนก็จะต้องบอกและบอกลักษณะและอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำคำอะไรอีกครับคำอะไรอีกคำที่มีอักษรนามแล้วก็คำอะไรอีกคำที่มีตัวการันในส่วนนี้นักเรียนต้องบอกลักษณะแล้วก็อ่านให้ได้เมื่ออ่านได้แล้วจะต้องบอกอะไรได้อีกบอกความสำคัญของการอ่านออกเสียงคำแล้วก็มีมารยาทในการอ่านโดยก็คือไม่อ่านแบบตะโกนเสียงดังจนเกินไปนะครับในส่วนนี้ครูมีการทดสอบการอ่านคำก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านคำทั้ง3ชนิดทดสอบก่อนดีไหมดีปลายทางดีไหมครับเตรียมตัวต้นทางและปลายทางพร้อมนะครับคำแรกอ่านว่าปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดด้วยนะครับคำต่อไป
1: ปรับปรุง
0: คำต่อไปครับ
1: สุดโสม
0: คำต่อไปครับ
1: หวั่นไหว
0: คำต่อไปครับ

0: ต่อไป
1: อร่อย
0: ต่อไปครับ
1: วิทย
0: ์ต่อไปครับ
1: จาน
0: และสุดท้าย
1: พาน
0: นักเรียนอ่านได้อ่านได้ถูกต้องแสดงว่ามีพื้นฐานในการอ่านคำเหล่านี้มาแล้วแต่ครูก็อยากจะทดสอบความรู้ของนักเรียนด้วยและวันนี้นะครับครูมีบัตรคำนะครับบัตรคำเหล่านี้แหละครับมาแจกให้กลุ่มละ1ชุดแล้วให้นักเรียนเนี่ยจัดกลุ่มว่าบัตรคำไหนเป็นคำควบกล้ำบัตรคำไหนเป็นคำที่มีอักษรนำและบัตรคำไหนเป็นคำที่มีตัวการันต์ตัวแทนมารับครับตัวแทนประจำกลุ่มครับออกมารับชุดคำนะครับนักเรียนในกลุ่มนะครับหันหน้าเข้าหากันช่วยกันคิดว่าบัตรคำเหล่านี้เป็นคำชนิดใดบ้างนักเรียนแยกออกเป็นกองกองเลยนะครับกองแรกคำควบกล้ำกองที่สองคำที่มีอักษรนามและกองที่สามคำที่มีตัวการันต์ให้เวลา1นาทีเริ่มครับดูดีๆนะครับมีข้อสังเกตไม่ยากเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนด้วยนะครับปลายทางสามารถเขียนลงเป็นกรอบตารางก็ได้ปลายทางเขียนลงในสมุดก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรคำนะครับ

นักเรียนครับหมดเวลาเอามือวางไว้ที่โต๊ะหันหน้ามาหาครูโอปลายทางครับหมดเวลาแล้วนะครับไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันว่าสิ่งที่นักเรียนจัดกลุ่มนั้นเข้าใจถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าชั่วโมงนี้อ่านคำควบกล้ำอ่านคำอักษรนำและอ่านคำที่มีตัวการันต์เก่งแต่จัดหมวดหมู่ไม่ได้แยกประเภทไม่ได้นะครับก็จะทำให้ไม่ครบองค์ประกอบนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวขอสุ่มนะครับอันแรกเราจะเฉลยคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำขอสุ่มกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ตัวแทนเอาบัตรคำมาใส่นะครับในช่องคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำส่วนคำที่มีอักษรนำขอสุ่มไว้ก่อนได้ไหมจะได้เตรียมตัวได้แก่กลุ่มที่3ส่วนคำที่มีตัวการันเอาเป็นกลุ่มที่5นะครับใส่เลยครับใส่ให้ถูกครับใส่รวดเร็วเลยต่อไปกลุ่มต่อไปเตรียมตัวครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มไหนคำที่มีอักษรนำใส่ให้ถูกเพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าการที่เพื่อนๆเอาบัตรคำมาใส่นั้นใส่ถูกหรือเปล่าใส่ถูกช่องไหมกลุ่มต่อไปครับลูกเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมกันปณธรเป็นตัวแทนกลุ่มที่5นะปรบมือให้เพื่อนๆปลายทางแล้วครับเสร็จหรือยังเอ่ยนะครับคุณครูประจำชั้นสามารถตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอันนี้ลึกไปไหมลึกไม่เป็นไรนะครับคำควบกล้ำคำว่าทรุดโทรมเนี่ยก็เป็นคำควบกล้ำเช่นเดียวกันนะครับคำว่าทรุดโทรมนะเป็นคำควบกล้ำแต่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดพร้อมกันต่อมาคำที่สองคำว่าคำว่าปรับปรุงเป็นคำควบกล้ำไหมเป็นนะครับและคำที่3คำว่าคลุกเคล้าก็เป็นคำควบกล้ำเช่นเดียวกันเดี๋ยวครูจะไปเฉลยพร้อมกันที่ผนังหน้าห้องนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับทางต้นทางและก็ปลายทางนะครับสำหรับคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำก็จะมีคำว่าคลุกเคล้าปรับปรุงและคำว่าทรุดโทรมซึ่งคลุกเคล้าและปรับปรุงเนี่ยเป็นคำควบกล้ำแท้แต่ทรุดโทรมเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะครับต่อมาครับคำที่มีอักษรนำก็จะมีคำว่าหวั่นไหวหรูหราและคำว่าอร่อยซึ่งคำว่าอร่อยเนี่ยก็จะมีเสียงหอหีบแทรกเข้าไปตรงคำว่าอร่อยนะครับสุดท้ายคำที่มีตัวการันต์ก็จะได้แก่คำว่าวิทย์คำว่าจันและคำว่าพันซึ่งคำที่มีตัวการันต์นี้นะครับก็คือเราจะไม่ออกเสียงตัวพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่นั่นเองครับเดี๋ยวปลายทางก็ร่วมกันดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อทดสอบอ่านคำเสร็จแล้วคำถามชวนคิดก็คือคำเหล่านี้นักเรียนคิดว่าอ่านยากไหมเพราะอะไรอ่านยากไหมครับไม่ยากนะครับเพราะว่าก็เป็นคำที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยมาอยู่แล้วต่อมาคำถามข้อต่อมาการอ่านคำเหล่านี้มีหลักการอ่านอย่างไรที่นักเรียนบอกว่าอ่านไม่ยากเลยอ่านได้แล้วนักเรียนทราบไหมครับว่าหลักการอ่านยังไงทราบไหมในใครทราบยกมือขึ้นพัทริกาแล้วคนอื่นล่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันไหมว่าทราบชัดเจนดีหรือเปล่านะครับต่อมากิจกรรมกลุ่มนะครับกิจกรรมกลุ่มในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ย อภิปรายความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียงคำนะครับโดยศึกษาจากใบความรู้ที่1เรื่องอ่านคำจำไปใช้มีทั้งหมด3คำได้แก่คำควบกล้ำคำที่มีอักษรนำแล้วก็คำที่มีตัวการันต์ถ้าพร้อมแล้วหันหน้าเข้าหากันครับเปิดไปที่ใบความรู้ที่1หน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเปิดไปใบความรู้ที่1นะครับเรื่องอ่านคำจำไปใช้ เจอไหมครับดูสารบัญก็ได้ปลายทางก็เปิดไปพร้อมกันเลยนะครับ
ถ้านักเรียนเจอแล้วนักเรียนลองช่วยกันภายในกลุ่มวิเคราะห์นะครับว่าเอ๊หลักการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำคำที่มีอักษรนำแล้วก็คำที่มีตัวการันเนี่ยมันมีหลักการอ่านคำอย่างไรนะครับช่วยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเจอไหมนี่ลองเปิดดูนี่การอ่านคำพยัญชนะควบกล้ำอ่านยังไงนะครับนักเรียนครับเราไม่อ่านเฉพาะตนเองนะครับเราต้องคุยกันภายในกลุ่มนักเรียนต้องคุยกันภายในกลุ่มนะครับโดยที่ว่าสนทนากันประเด็นแรกการอ่านคำควบกล้ำอ่านยังไงนักเรียนก็มาดูที่เอกสารของตนเองแล้วก็ไปพูดคุยกับเพื่อนมาดูที่แบบฝึกหัดของตนเองแล้วก็เงยหน้าหันมาเข้าหากันแล้วก็ลองพูดกันแสดงความคิดเห็นคนนี้ว่ายังไงอ่านแล้วเข้าใจว่ายังไงลูกคำควบกล้ำอ่านตรงหลักการนะครับคุยกันได้ครับพูดคุยปรึกษาหารือนะครับการอ่านคำควบกล้ำจะต้องอ่านอย่างไรคำควบกล้ำมีพยัญชนะต้น2ตัวติดกันเวลาอ่านอ่านเฉพาะตัวเดียวไหมหรือว่าอ่านทั้ง2ตัวอ่านออกเสียงทั้งสองตัวลองคุยกันภายในกลุ่มถ้ากลุ่มไหนไม่มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันขออนุญาตนะไม่ให้คะแนนไม่หักแต่ไม่ให้แต่ถ้ากลุ่มใดนะครับมีการปรึกษาพูดคุยการอภิปรายกันครูก็จะให้คะแนนไม่ต้องอ่านหมดครับดูเฉพาะหลักการคุยเฉพาะหลักการต่อไปนะครับเป็นคำที่มีอักษรนำไปสู่ประเด็นนี้แล้วประเด็นที่2คำที่มีอักษรนำนะครับกลุ่มไหนยังวิเคราะห์คำควบกล้ำอยู่เร่งมือเลยนะครับหาข้อสรุปให้ได้นักเรียนต้องหาข้อสรุปให้ได้ให้ตรงกันอ่านคำควบกล้ำยังไงสรุปข้อประเด็นให้ได้เนี่ยหันมาคุยกับเพื่อน

ต่อไปครับให้เป็นประเด็นที่3แล้วนะครับคำที่มีตัวการันหาข้อสรุปให้ได้เดี๋ยวครูจะสุ่มมานำเสนอนะครับ

0: นักเรียนทุกคนครับทั้งต้นทางและปลายทางวางมือหันหน้ามาหาครูโอนะครับเดี๋ยวจากการที่นักเรียนอภิปรายภายในกลุ่มนะครับเกี่ยวกับหลักการอ่านคำทั้ง3ชนิดแล้วเดี๋ยวเราลองสุ่มนำเสนอนะครับสำหรับหลักการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำในใครสามารถสรุปได้ยกมือครับการอ่านคำควบกล้ำใครสามารถสรุปได้บ้างตัวแทนยกมือนะครับคำควบกล้ำสรุปอย่างไรเอ่ยพงธนาได้ไหมได้ไหมครับคำควบกล้ำ
1: คำควบกล้ำจะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะ
0: ครับ
1: เป็นคำควบกล้ำแท้แล้วก็คำควบกล้ำไม่แท้ค่ะ
0: แล้วเวลาอ่านจะต้องอ่านอย่างไรครับ
1: ถ้าเป็นคำควบกล้ำแท้จะมีรอเรือรอลิงแล้วก็วาวแหวนค่ะแล้วก็จะต้องอ่านพยัญชนะ2ตัวพร้อมกันค่ะ
0: ถูกไหมครับเพื่อนๆเอาปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยต่อไปครับการอ่านคำที่มีอักษรนำตัวแทนตอบคำถามครับ
2: คำที่มีอักษรนำนะครับเราจะต้องอ่านพยัญชนะตัวหลังครับตามเสียงพยัญชนะตัวที่นำครับ
0: เช่นอะไรนำอะไรบ้าง
2: เช่นหอนำยอครับ
0: อ๋อหอนำยอ
2: ยิง
0: ยิงหอนำอะไรได้อีก
2: หอนำงอครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับถือว่าเข้าใจและสุดท้ายการอ่านคำที่มีตัวการันครับใครจะสรุปให้เพื่อนฟังได้บ้างการอ่านคำที่มีตัวการันมีไหมมีไหมครับการอ่านคำที่มีตัวการันไม่ยากอันนี้ง่ายสุดเลยตอบได้ไหมยกมือเลยครับลูกมีไหมครับ
3: เป็นพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงค
0: ่
3: ะ
0: หมายความว่าคำที่มีตัวการัน
3: จะเป็นพยัญชนะจะเป็น
0: พยัญชนะ
3: พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงครับ
0: คือเราจะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นที่เป็นตัวการันถูกนะครับปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาขยายความชัดเจนกันนะครับประเด็นแรกการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำเนื่องจากคำควบกล้ำเนี่ยมีพยัญชนะต้น2ตัวติดกันเวลาที่เราอ่านเราก็จะต้องอ่านให้พร้อมกันก็คือให้เสียงควบกล้ำกันเรามาดูการอ่านคำควบแท้หรือคำควบกล้ำแท้นั่นเองนะครับจะต้องอ่านให้เสียงควบกล้ำกันออกเสียงพร้อมกันเช่นคำว่ากลมกล่อมมีใครออกเสียงว่ากลมกล่อมไหมหรือมีใครออกเสียงว่าลมล่อมไหมครับไม่มีเราต้องออกพร้อมกันก็คือกลมกล่อมนะครับต่อมาเคร่งครึมเคร่งครึมต่อมาครับ
4: พราย
0: ต่อมาครับ
4: ลมแรง
0: พอประมาณนี้นะครับต่อมาคำควบกล้ำไม่แท้ก็จะมีอยู่2แบบแบบที่ไม่ออกเสียงตัวรอไม่ออกเสียงรอนะครับเช่นคำว่าเสร็เราออกเสียงรอเรือไหมคำว่าเสร็มีเสียงรอเรือแทรกเข้ามาไหมครับ
4: ไม่
0: มีแต่ถือว่าเป็นคำควบกล้ำแต่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้แล้วก็จะมีคำว่าสร้อยไซเศร้านะครับซึ่งก็ยังมีอีกมากมายนะครับครูยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้ต่อมาทรอออกเสียงซอในภาษาไทยเนี่ยคำควบกล้ำที่เป็นทรอเนี่ยที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้จะออกเสียงซอก็คือซอโซ่นั่นเองมีคำว่าอะไรบ้างเช่นทรง
4: ทราบ
0: ใ
4: ส่พุทธา
0: และก็ยังมีอีกมากมายนะครับสรุปแล้วคำควบกล้ำเนี่ยก็จะมีคำควบกล้ำแท้กับไม่แท้นะครับเวลาอ่านต้องอ่านให้ถูกต้องต่อมาประเด็นที่2ก็คือประเด็นของการอ่านคำที่มีอักษรนำ

0: อักษรนามเนี่ยก็จะมีพยัญชนะ2ตัวเรียงติดกันตัวหน้าจะมีอิทธิพลต่อตัวที่ตามมาก็คือตัวที่2นั่นเองตัวหน้าเนี่ยอาจจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางก็ได้แต่ตัวที่ตามมาก็จะต้องเป็นอักษรตามเดียวคุ้นไหมอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำพอจำได้ไหมพอจำได้นะครับปลายทางละครับพอจำได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการอ่านพร้อมกันอักษรสูงเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบแบบแรกคือแบบที่มีหอนำก็จะมีหอนำยอยอหญิงนะครับคำว่าใหญ่หอนำมอคำว่าหมู่หอนำรอคำว่า
1: หล
0: ุดหอนำวอคำว่า
1: ไ
0: หวหอนำรอคำว่ารูปลายทางอ่านพร้อมกันด้วยนะครับหอนำนอคำว่า
1: หน
0: ้
1: า
0: หอนำยอยักษ์เช่นคำว่าย
1: า
0: และหอนำงอเช่นคำว่า
1: เงาม
0: ีคำอื่นอีกไหม
1: มี
0: เวลาที่อ่านแบบมีหอนำมีเสียงหอหีบไหม
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีแต่เราออกเสียงตัวที่สองแต่ทำให้เสียงมันทำไมขึ้น
2: ส
0: ูงขึ้นเพราะหอหีบเป็นอักษรสูงเป็นอักษรสูงก็อักษรนำนั่นแหละแต่มันอยู่ในหมวดของอักษรสูงตัวที่สองจึงต้องมีเสียงตามนะครับและแบบที่2อนำยอมีทั้งหมด4คำเท่านั้นคือคำว่าย
1: าอยู่ยางยาก
0: ยาอยู่ยางยาก4คำเท่านั้นจำไว้นะครับจำไม่ขึ้นใจและสุดท้ายพยางค์หน้าเนี่ยก็จะออกแค่อะกึ่งเสียงอะกึ่งเสียงแสดงว่าออกนิดหนึ่งออกแบบไม่เต็มแต่ถ้าบอกว่ากะทินี่คืออะเต็มเสียงกะทิแบบนี้คืออะเต็มเสียงแต่อักษรนามแบบอะกึ่งเสียงเช่นสนุกกนกองุ่นเราไม่พูดเราไม่อ่านว่าสนุกไม่สนุกแบบนี้ผิดต้องออกว่าสนุกก็คืออะกึ่งเสียงเข้าใจใช่ไหมครับกนกไม่อ่านว่ากะนกไม่อ่านแบบนี้กนกเพราะว่าอะกึ่งเสียงปลายทางคุ้นเคยไหมอ่านได้นะครับแล้วก็องุ่นนั่นเองสรุปแล้วการอ่านคำที่มีอักษรนำมีกี่แบบ
1: 3
0: แบบแบบแรกคือ
2: แบบหอน
0: ามแบบหอนามแบบที่2
1: แบบหอนาม
0: และแบบที่3
1: พยางค์หน้าอย่างอักึ่งเสียง
0: เยี่ยมมากและประเด็นสุดท้ายนะครับการอ่านคำที่มีตัวการันไม่ยากเลยสำหรับชั้นป.6 แล้วนะครับคำที่มีตัวการันต์ก็คือในคำนั้นน่ะจะมีตัวพยัญชนะที่ถูกกำกับด้วยเครื่องหมายเครื่องหมายคุ้นไหมไม่ใช่เครื่องหมายการันต์นะการันต์น่ะจะเรียกเป็นตัวพยัญชนะเรียกว่าตัวการันต์แต่ถ้าเครื่องหมายเราเรียกว่าเครื่องหมายทันทคาตเพราะคาตรู้จักคาตกรไหมฆ่าทำให้ตายทำให้เสียงมันหายไปนะครับเรามาดูพร้อมกัน 1. ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายจริงไหมมาพิสูจน์คำแรกอารมณ
1: ์
0: อารมณ์ออกเสียงนอเนนไห
1: ม
0: เพราะ
2: ม
0: ี
2: ต
0: ั
2: วก
0: ล
2: าง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะต้องบอกว่าเพราะมีเครื่องหมายทันตคาตแต่ถ้าจะตอบเป็นเพราะเป็นตัวการันต้องตอบลักษณะนี้นะต่อมาคำว่าคำว่า
1: ล
0: ิฟไม่ได้ยินเสียงปลายทางเลยต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันต่อมา
1: จ
0: อดต่อมาครับ
1: พระอิน
0: ต่อมาครับ
1: วันจันทร
0: ์วันจันทร์และแบบที่2เราจะไม่ออกเสียงทั้งพยัญชนะและสระที่มีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่อย่าลืมว่าตัวการันต์มีหลายรูปแบบนะครับเรามาดูแบบที่2เช่นชลภักษ์ชื่อของครูโอมีใครออกเสียงเป็นชลภักษ์ดิไหมเพราะเขาบอกแล้วไงว่าไม่ออกเสียงพยัญชนะแล้วก็สระถูกไหมครับคำต่อมาคำว่าร
1: ามเกียรติ
0: รามเกียรติคำต่อมา
1: สีสวัสดิ
0: ์ต่อมาครับ
1: ศักดิ์ศรี
0: และสุดท้าย
1: เผ่าพันธุ
0: ์ที่เราอ่านกันมาเมื่อสักครู่นี้เราอ่านสระไหมไม่อ่านเพราะฉะนั้นตัวการันเนี่ยเราไม่อ่านนะครับก็ถือว่าเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับหลักการอ่านคำทั้ง3ชนิดนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกนักเรียนต้นทางและปลายทางเรียนรู้หลักการแล้วว่าอ่านอย่างไรจะต้องออกเสียงแบบไหนลองมา

0: ฝึกแล้วก็ทดสอบพร้อมกันพร้อมหรือยังนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะครับคำแรก
1: คร
0: ู
1: ค่ะ
0: ขอเสียงดังๆหน่อย
1: ครูค่ะพร่ำพรูโปรยปลายตรงลืนปลอมแมนโลเพศสุนหลันควา
0: ชุดแรกปรบมือให้ตัวเองต่อไปชุดที่สองชุดที่สองนะครับคำแรก
1: ร
0: ี
1: ด
0: ริงสระอีเสียงยาวรีดสระอีเสียงสั้นริงอ่านพร้อมกันรีดริงคำที่สองครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกอ่านไปแล้วนะครับนักเรียนอ่านคำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมเราอ่านเป็นคำคำสำหรับป.6แล้วปลายทางก็เช่นเดียวกันครูได้นำคำควบกล้ำเอ่ยคำอักษรนำก็ดีคำที่มีอักษรนำแล้วก็คำที่มีตัวการันเอามาร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวอยู่ในประเภทของบทร้อยแก้วเมื่อสักครู่เป็นคำอ่านได้เพราะมันแบ่งเป็นคำคำแต่ตอนนี้ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราฝึกอ่านโดยอ่านตามครูก่อนนะครับเริ่มนะเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันโดยที่ครูนำอ่านแล้วนักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย
1: ์วันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย
0: ์และเป็นวันหยุดที่ใครหลายๆคนชอบ
1: และเป็นวันหยุดที่ใครหลายๆคนชอบ
0: เพราะเป็นโอกาสที่จะได้พักผ่อนบางคนใช้โอกาสนี้ในการออกไปเที่ยวอย่างสนุกสนาน
1: ในการออกไปเที่ยวอย่างสนุกสนาน
0: เพื่อปลดปล่อยคลายเครียดให้กับสมอง
1: เพื่อปลดปล่อยคลายเครียดให้กับสมอง
0: บางคนทำอาชีพเสริมจนร่ำรวย
1: บางคนทำอาชีพเสริมจนร่ำรวย
0: มีทรัพย์สินเงินทองมากมายจนกลายเป็นเศรษฐี
1: จนกลายเป็นเศรษฐี
0: ต่อมาครับครูครองขวัญก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกัน
1: ครูครองขวัญก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกัน
0: ซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้าน
1: ซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้าน
0: ได้เผลอไปมองเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งที่เคยปลูกไว้อยู่ริมคลองหน้าบ้าน
1: ที่เคยปลูกไว้อยู่ริมคลองหน้าบ้าน
0: จึงรีบรุดไปที่ต้นกล้วยทันที
1: จึงรีบรุดไปที่ต้นกล้วยทันที
0: และยืนไตร่ตรองใคร่ครวญอยู่สักพัก
1: และยืนไตร่ตรองใคร่ครวญอยู่สักพัก
0: ที่ต้นกล้วยมีเครือกล้วยขนาดใหญ
1: ่ที่ต้นกล้วยมีเครือกล้วยขนาดใหญ
0: ่หลายหวีสะดุดตา
1: หลายหวีสะดุดตา
0: และมีหัวปลีสีแดงสด
1: และมีหัวปลีสีแดงสด
0: เป็นยังไงครับเมื่อลองอ่านคำควบกล้ำคำที่มีอักษรนำและคำที่มีตัวการันในรูปแบบของบทร้อยแก้วแล้วอ่านยากไหมอ่านได้ไหมครับ
2: อ่านได้
0: เพราะฉะ

นั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับทำกิจกรรมในใบงานที่1เรื่องอ่านคำจำไปใช้นะครับตอนที่1และตอนที่2ตอนที่1จะเป็นการอ่านคำแบบเป็นชุดๆนะครับจะเป็นคำเดียวและตอนที่2ก็จะเป็นบทอ่านเมื่อสักครู่นี้ที่ครูนะครับพาอ่านสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูแจกใบงานที่1หรือชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางนะครับสังเกตวิธีการทำงานวิธีการอ่านออกเสียงคำนะครับแล้วก็ประเมินการอ่านออกเสียงคำของนักเรียนด้วยนะครับและกิจกรรมที่นักเรียนปลายทางนะครับก็คือทำใบงานที่1นะครับฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีอักษรนำนะครับแล้วก็คำที่มีตัวการันต์เมื่ออ่านเสร็จสามารถไปสอบอ่านกับคุณครูประจำชั้นได้นะครับเมื่อพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับต้นทางอ่านชุดที่1ก่อนชุดที่1อยู่ไหนจับคู่อ่านกับเพื่อนเรามีคู่ไหมคนนี้คู่คนนี้คนนี้คู่กันอ่านให้กันฟังนะแล้วก็ช่วยกันประเมินนะครับเริ่มชุดที่1ชุดที่1คําแรกขีดเขียนได้เลยครับคําไหนอ่านไม่ได้ยกมือถามนะครับออกเสียงให้ชัดเจนคำไหนอ่านยากใส่เครื่องหมายดอกจันไว้แล้วค่อยมาถามครูทีหลังก็ได้มันจะยากหน่อยครับเดี๋ยวค่อยสอบในเวลาว่างในชั่วโมงนี้เราก็เป็นการที่ฝึกอ่านไปก่อน

0: นักเรียนครับเป็นอย่างไรบ้างได้ฝึกอ่านคําควบกล้ําคําที่มีอักษรนําแล้วก็คําที่มีตัวการันต์อ่านได้ไหม
1: ได
0: ้อ่านได้มั่นใจนะครับและถ้าผ่านไปอีก10วันกลับมาอ่านเหมือนเดิมอ่านได้ไหม
1: ได
0: ้อ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจําแล้วก็รู้จักวิธีการอ่านให้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันนะครับในการสรุปเนี่ยครูก็จะลองทดสอบหลังเรียนว่านักเรียนยังอ่านได้เหมือนเดิมไหมขอตัวแทน1คนขอตัวแทนมาครับตัวแทนเอาไมค์มาด้วยครับเดี๋ยวให้เพื่อนลองนะครับทดสอบหลังเรียนนะครับลองอ่านดูเดี๋ยวให้อ่านเฉพาะ2บรรทัดบนนะครับเริ่มครับ
2: ครุขระครั่นครามปรับปรุงพรั่งพรูกล่อมเกลาคลาดเขลาโครงเคลงเปลี่ยนแปลง
0: ปรบมือให้เพื่อนครับและต่อไปครับคนต่อไปจิรพัฒน์

0: 2บรรทัดที่เหลือนะครับ
1: หนักหนาหมวดหมู่เหยียดหยามละหลวมละหลว
0: ม
1: สงเคราะห์วิทยาศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์พระอาทิตย์ครับ
0: พระอาทิตย
1: ์พระอาทิตย์ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวกลุ่มนี้เอาไมค์ไปคืนหลังจากที่นักเรียนได้ลองทดสอบนะครับเกี่ยวกับการอ่านคำไปแล้วต่อมาอ่านเป็นเรื่องขอตัวแทนยกมือนะพัทริกานะครับเอาไมค์มาด้วยครับลูก
2: วันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์และเป็นวันหยุดที่ใครหลายๆคนชอบเพราะเป็นโอกาสที่จะได้พักผ่อนบางคนใช้โอกาสนี้ในการออกไปเที่ยวอย่างสนุกสนานเพื่อปลดปล่อยคลายเครียดให้กับสมองบางคนทำอาชีพเสริมจนร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจนกลายเป็นเศรษฐี
0: ต่อไปครับ
2: ครูคองขวัญก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านได้เผลอไปมองเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งที่เคยปลูกไว้อยู่ริมคลองหน้าบ้านจึงรีบรูดไปที่ต้นกล้วยทันทีและยืนไตร่ตรองใคร่ครวญอยู่สักพักที่ต้นกล้วยมีเครือกล้วยขนาดใหญ่หลายหวีสะดุดตา
0: เดี๋ยวก่อนนะครับที่ต้นกล้วยมีเครือกล้วย
2: ที่ต้นกล้วยมีเครือกล้วย
0: คร
2: ับขนาดใหญ่หลายหวีสะดุดตาและมีหัวปีสีแดงสดครูคองขวัญครุ่นคิดว่ารสชาติของกล้วยคงหวานกลมกล่อมเป็นแน่จึงเดินไปตรวจสอบดูใกล้ๆพบว่าผิวเนียนสวยไร้ขรุขระผ
0: ิ
2: วกล้วยเนียนสวยไร้ขรุขระ
0: ไร้ขรุขระ
2: ไร้ขรุขระเอามือลูบคลำที่เปลือกกล้วยทำให้สัมผัสถึงความงามของกล้วยเครือนั้นเป็นอย่างมาก
0: ปรบมือให้เพื่อนครับก็จะสังเกตว่าระดับของความยากถ้าเป็นบทอ่านก็จะมีระดับที่ยากมากขึ้นเราฝึกวันเดียวเก่งไหมฝึกชั่วโมงเดียวในวิชาภาษาไทยเก่งไหมครับจำเป็นที่จะต้องไปทำไมฝึกบ่อยๆทุกวันทุกวันและก็เชื่อว่าทุกคนทั้งเด็กต้นทางและปลายทางก็จะเก่งขึ้นนะครับส่วนที่เหลือครูฝากเป็นการบ้านได้ไหมเป็นการบ้านให้เราไปทบทวนนะครับต่อมานะครับเราจะสรุปประโยชน์ของการอ่านออกเสียงนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการอ่านออกเสียงนั้นมีอะไรบ้างถ้าเราได้อ่านบ่อยๆทำบ่อยๆเราจะทำไงครับ
3: ให้เราจำได้อ่านคำ
0: ประโยชน์ข้อแรกถ้าเราฝึกอ่านออกเสียงคำนั้นบ่อยๆก็จะช่วยให้การพูดของเราออกเสียงถูกต้องชัดเจนและต่อมาการที่เราได้อ่านคำนั้นบ่อยๆก็จะทำให้เราทำไมได้ยินในสิ่งในคำที่เราอ่านและก็สามารถจดจำคำหรือประโยคที่อ่านได้ด้วยในส่วนนี้คือประโยชน์ของการอ่านออกเสียงนั่นเองนะครับคำถามสรุปบทเรียนข้อที่1อ่านพร้อมกัน

0: นักเรียนคิดว่าจำเป็นไหม
1: จำเป
0: ็นเพราะถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องสำหรับคนที่คิดว่าไม่จำเป็นครูไม่ว่าแต่สำหรับคนที่ตอบว่าจำเป็นเนี่ยเราเห็นตรงกันมันจำเป็นเพราะว่าถ้าเราออกเสียงผิดเช่นพี่รักน้องออกเสียงรอเรือไม่ชัดก็จะเป็นพี่รักน้องอ้าวพี่ไปรักขโมยน้องเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมสรุปว่าจำเป็นนะครับและต่อมานักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำการอ่านคำที่มีอักษรนำและคำที่มีตัวการันไปพัฒนาตนเองได้อย่างไรใครจะสรุปให้เพื่อนฟังได้เชิญครับ
2: นำไปพัฒนาตนเองในด้านการอ่านการพูดให้ชัดเจนพูดให้ชัดเจนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับพูดให้ชัดเจนอ่านให้ชัดเจนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของอ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววจนานะครับก็จะได้นำความรู้จากการเรียนในชั่วโมงนี้แหละคำควบกล้ำอักษรนำแล้วก็คำที่มีตัวการันไปฝึกอ่านบทร้อยแก้วให้เกิดประโยชน์นะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะมีใบความรู้ที่2อ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววจนานะครับแล้วก็ใบงานที่2อ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววจนานะครับรวมไปถึงบทอ่านเรื่องนิทานพื้นบ้านและแบบประเมินการอ่านออกเสียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพร้อมไหมชั่วโมงหน้ามีการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางในวันนี้นะครับครูก็อยากจะให้นักเรียนนำความรู้เรื่องการอ่านออกเสียงคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำคำที่มีอักษรนำและคำที่มีตัวการันไปปรับใช้และพัฒนาตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีครับพบกับรายการเช้านี้ที่น่านช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เข้าใกล้เทศกาลแข่งเรือปอดเหล้าจังหวัดน่านครับเราก็รณรงค์ในการที่ไม่มีเหล้าเบียร์ในงานแข่งเรือครับปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ของคนจังหวัดน่านก็คืออุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือการใช้ปัญญาครับนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมีการจัดงานเปิดงานปิดแข่งเรือนี่นะครับก็แพทย์พยาบาลต้องเตรียมกำลังคนเลยนะสำหรับที่จะรองรับซึ่งทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีถึงร้อยกว่าคน
3: ทุกปีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเรื่องดื่มเหล้าทุกคนก็ดื่มกินแล้วก็เชียร์เรือหลังจากที่คุณหมอบอยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเทศบาลเราก็ได้วิเคราะห์ว่าเราจำเป็นที่ต้องตัดสินใจเพื่อไม่ให้งานแข่งเรือนี้มีเหล้าอยู่เลยเราก็ทำการพูดคุยกับทั้งพวกการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะขับเคลื่อนการแข่งเรือปลอดเหล้าปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะครับ
2: พอเรามีการรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้าขึ้นมานะครับรวมๆแล้วนี่นะครับทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีแค่10คนซึ่งก็เป็นความภูมิใจของทั้งทีมเทศบาลเมืองน่านและโรงพยาบาลน่านและภาคชุมชนที่ทำร่วมกันทั้งหมดนะครับ
3: ต้องขอบคุณหมอบอยถึงแม้ท่านจะเลือกเกิดเมืองน่านไม่ได้แต่ท่านเลือกที่จะทำความดีพวกเราภาคภูมิใจในการที่จะยกย่องท่านเป็นคนดีสีเมืองน่านในปีนี้ครับ
4: บอยเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากก็จะมีอยู่โครงการหนึ่งที่ทำร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านก็เป็นโครงการเมาแล้วขับผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งโครงการนี้นี่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่เขาดื่มแล้วขับให้กลายเป็นดื่มแล้วก็จะไม่มีการไปขับขี่รถอีกเนี่ยค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านของพี่อังคารนะครับพี่อังคารเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะที่ติดบ้านติดเตียงแล้วเกิดจากสาเหตุเรื่องของอุบัติเหตุเนาะอยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้ว่าชีวิตของพี่เขาเนี่ยมีความลำบากอย่างไรบ้าง
5: เรื่องเล่าเรื่องอะไรเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยเรารู้ตัวไว้ว่าตอนนี้เราเมาหรือเปล่าเนี่ยเราได้ดื่มลงไปเปล่าเนี่ยคือไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้มันทุกข์มากนะแล้วผลกระทบก็คือรอบข้างด้วยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราอะ
2: ใจกันนะครับในทุกภาคส่วนและเราก็เรียนรู้พัฒนาแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาอุบัติเหตุทำให้เทศเมืองน่านได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลกผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เราเห็นงานสำเร็จและเราก็มาคิดงานใหม่
6: ป็นความท้าทายเหมือนกับเรารู้สึกว่าพอโจทย์นี้เสร็จเนี่ยเราก็อยากหาอะไรใหม่ๆที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายทำมันสำเร็จเนี่ยจะตอบโจทย์ว่าเรามีคุณค่ากับสังคมนี้อย่างไรมีคุณค่ากับวิชาชีพนี้อย่างไรวันนี้หมอเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีอาการติดบ้านติดเตียงครับมีภาวะที่เส้นเลือดสมองแตกและเกิดภาวะอัมพาตขึ้นมา
7: อาการคุณศักดิ์เจริญเป็นไงบ้าง
8: อาการทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีอุปกรณ์เตียงลมเครื่องดูดเสมหะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัวนี้การดูแลคนไข้เนี่ยมันจะลำบาก
7: ตั้งแต่ผมทำงานมา20กว่าปีผมจะวนเวียนเยี่ยมบ้านเนี่ยจะเห็นแต่คนไข้ติดเตียงแล้วก็แผลกดทับแล้วในที่สุดแผลก็จะลุกลามเป็นหนองสุดท้ายติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตเราเห็นความสูญเสียตรงนี้แต่เราเพียงคนเดียวแก้ไม่ได้ต้องไปหาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อซื้ออุปกรณ์ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยากจะบริจาคของให้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดูแลที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8: ก็ขอขอบคุณคุณหมอบอยที่มาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลแล้วก็สบายใจขึ้น
7: ในการทำงานร่วมกับชุมชนนะครับเราต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกรณีของที่บ้านน้ำล้อมนะครับอสม.เขาก็ไปชวนคนในชุมชนมาวัดความดันมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
9: อาทิตย์เราจะมีการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุที่เขามีโรคประจำตัวอสม.ทุกคนจะวัดความดันเป็นเพราะว่าคุณหมอบอยสอนภาพผู้สูงอายุคนไหนที่ความดันสูงถึง160เนี่ยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทันที
7: กระบวนการชุมชนเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าการทำงานของเราเนี่ยแรงบันดาลใจเกิดมาจากการที่เราได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ได้เป็นต้นแบบอาจารย์พาไปเยี่ยมบ้านไปเรียนรู้ชุมชนอาจารย์พยายามจะบอกว่าเนี่ยชุมชนเขามีปัญหาอย่างไรเราเห็นความแตกต่างช่องว่างเราตั้งคำถามว่าทำไมเราสบายแต่ทำไมคนอื่นเขาลำบากทำไมคนอื่นเขาทุกข์ยากแล้วมีความเจ็บป่วยและอาจารย์ให้เราตั้งคำถามว่าแล้วเราจะไปช่วยเขาอย่างไรสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาแพทย์พอเราจบออกมาเราก็พบว่าเรายิ่งทำงานเรายิ่งมีคุณค่าและเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาของชุมชนครับคำว่าปัญญาของแผ่นดินนะครับในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการที่ดึงความร่วมมือของคนทุกส่วนมีความเก่งมีความดีในแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกันถ้าเราสามารถดึงทุกส่วนเข้ามารวมพลังกันและมาเสริมพลังกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมาแก้ปัญหาของแผ่นดินผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้แก้ได้ด้วยปัญญาของคนทั้งแผ่นดิน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยทรายนะคะจะมีพี่ทนายใจดีค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายต่างๆนะคะให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือว่า ETV ค่ะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าค่ะเครื่องหมายการค้านะคะก็คือเครื่องหมายที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นบ่อยๆแล้วนะคะตามร้านกาแฟนะคะร้านหนังสือนะคะหรือว่าร้านอาหารต่างๆที่เมื่อคุณผู้ชมหันไปมองแล้วก็จะนึกออกเลยว่าเขาขายอะไรนะคะเป็นร้านอะไรนะคะและในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่นะคะหรือว่าสนใจกำลังประกอบธุรกิจนะคะและต้องการมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเองค่ะวันนี้เราจะไปทราบกันแล้วค่ะว่าเครื่องหมายการค้า1เครื่องหมายเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องของเราเองค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: วิ
0: ร
1: ั
0: ติค่ะค่ะวันนี้สายจะพูดคุยในเรื่องของเครื่องหมายการค้าค่ะอย่างที่เห็นทั่วไปเครื่องหมายการค้าก็ตามพวกร้านอาหารร้านหนังสือร้านกาแฟนะคะแต่ตรงนี้ไซยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วในด้านในแง่ของกฎหมายเครื่องหมายการค้านี่คืออะไรคะ
1: จริงๆเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันเป็นอยู่ในเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับจริงๆเขามีไว้เพื่อที่จะบอกกับคนอื่นว่าสินค้าอันนี้เนี่ยจริงๆสินค้ามีอยู่หลายหลากหลายแบบนะครับหรือว่าอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเช่นร้านกาแฟสักร้านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันมีทั้งหลายร้านนะครับแล้วเราจะทำไงให้มันเกิดความแตกต่างนะครับเขาจึงออกกำหนดว่าร้านนี้ใช้เครื่องหมายการค้าอันนี้นะครับอีกร้านหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังเนี่ยจะมาใช้เครื่องหมายการค้านี้ไม่ได้เพราะมันจะเป็นการลอกเลียนนะครับตัวนี้คือกฎหมายเขาคุ้มครองตัวธุรกิจด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าเป็นเข้ามาสู่เรื่องของลิขสิทธิ์ขนาดนี้แล้วเครื่องหมายการค้านี่มีหน่วยงานอะไรคะที่จะรับรองว่าเครื่องหมายการค้านี้เป็นของเรานะคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: คือในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคนที่ดูแลหลักๆเลยก็คือเขาเรียกกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะรับจดเครื่องหมายการค้าอย่างเช่นเกิดน้องทรายเนี่ยเปิดร้านกาแฟน่ารักขึ้นมานะครับแล้วก็อยากที่จะมีเพื่อเรียกภาษาทางธุรกิจเรียกมีแบรนด
0: ์
1: หรือโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่ต้องไปจดนะครับซึ่งจดเนี่ยบางทีก็อาจจะมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายนะครับเป็นคนดำเนินการให้นะครับก็คือนำเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็จะเป็นคนดูแลในส่วนนี้
0: จำเป็นไหมคะว่าต้องมีสำนักงานทางกฎหมายเข้าไปดูแลหรือว่าเราไปยื่นเอง
1: ไปยื่นเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างที่สำนักงานผมเองเนี่ยก็จะรับจดด้วยนะครับเราก็จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะว่าอย่าลืมว่าในเวลาที่มีการจดเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันก็จะมีไปซ้ำกับคนอื่นบ้างเราก็ต้องไปแก้ไขอะไรต่างๆนะครับมีข้อกฎหมายพอสมควรนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือต้องให้ผู้ที่รู้ในเรื่องนี้ก็คือเหมือนเป็นการตรวจสอบในขั้นแรกขั้นตอนนึงก่อนว่ามีการซ้ำซ้อนอะไร
1: กับคนอื่นหรือไม่นะครับ
0: พูดถึงการซ้ำซ้อนแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่ใจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราไปดูละครกันดีกว่าไหมคะพี่รัตคะว่าละครนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายการค้านะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเราไปดูเรื่องราวของละครที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: ธนากำลังจะออกจากงานประจำเพื่อมาทำกิจการส่วนตัวจึงมาขอคำปรึกษาจากเต๋าเพื่อนสนิท
3: เฮ้ยเต๋าเป็นไงวะสบายดีป่าวเพื่อน
4: เอาเฮ้ยสบายดีว่ะแล้วเพื่อนเราวะยังทำงานอยู่ที่เดิมหรือเปล่าวะเนี่ย
3: ฉันก็ทำงานที่เดิมว่ะแต่ปลายเดือนนี้ฉันว่าฉันจะลาออกแล้ววะมาทำธุรกิจส่วนตัวว่ะเห็นไหมใส่สูทมาเนี่ย
4: เฮ้ยทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วไปทำอะไรอยู่วะ
3: ฉันกะว่าฉันจะขายซาลาเปานะเว้ยมีทั้งขายส่งขายปีกเลยนะเว้ย
4: ขายซาลาเปา
3: เออ
4: โอ้โหแสดงว่าศึกษามาดี
3: ก็พอตัวว่ะฉันศึกษามาเยอะ
4: เออข้าจะถามอีกหน่อยวะซาลาเปาอ่ะทำไมเขาต้องแจ้งจุดแดงวะหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หรือเปล่าวะ
3: ไม่เกี่ยวเลยเว้ยไอ้ที่เขาแต้มจุดแดงเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขาให้รู้ว่าลูกไหนมีไม่แต้มเว้ย
4: ก็มีเฮ้ยจะบ้าหรือไงเออแล้วที่เองมันเนี่ยเองมีอะไรจะถามข้าวะ
3: ข้ามีเรื่องคิดเครียดนะเว้ยแต่ว่าข้าอยากถามเองว่าสลับมันก็มีหลายเจ้าหลายคนทำฉันอยากได้เป็นแบรนด์ของตัวเองเว้ยมีโลโก้ของตัวเองมันก็มีกฎหมายคุ้มครองฉันอ่ะฉันรู้จะทำไงวะ
0: แหมคุณผู้ชมคะไซก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าไอ้ซาลาเปาที่มันแต้มจุดแดงๆที่เห็นมาแต่เด็กอะค่ะ
1: ครับ
0: เขาแต้มเพื่อให้รู้ว่าอีกลูกหนึ่งลูกอื่นยังไม่ได้แต้ม
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกไปนะคะจริงๆแล้วเขาก็คงมาร์กจุดไว้เป็นสัญลักษณ์ว่ารสชาติอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องรสชาติของซาลาเปาแล้วนะคะ อันนี้ค่ะคุณในเรื่องตัวละครในเรื่องต้องการที่จะมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเองละที่สำคัญเป็นซาลาเปาด้วยที่ก็มีขายกันทั่วไป
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้เขาสามารถทำเครื่องหมายการค้าได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดทำนี่เขาจะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: คืออย่างนี้ ถ้าเราจะไปจดว่าผลิตภัณฑ์เรื่องซาลาเปาเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องทั่วไปถูกไหม
0: คือมีขายทั่วเลย
1: ใช่แต่ถ้าเราจะทำได้คือเป็นการจดตัวเครื่องหมายหมายถึงว่ายี่ห้ออย่างเงี้ยสักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะไปจดได้นะครับเพื่อให้มันแตกต่างจากซาลาเปาเจ้าอื่นๆนะครับทำได้ครับ
0: ค่ะตรงนี้ถ้าจะเริ่มทำเขาต้องเริ่มตรงไหนก่อนคะพี่วิรั
1: ตเบื้องต้นเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าตนเองตัวที่โลโก้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมาออกแบบก่อนนะครับการออกแบบเนี่ยมันจะต้องมีข้อกำหนดว่า1จะต้องไม่ไปซ้ำกับคนอื่น
0: ค่ะ
1: นะครับเราก็ต้องไปดูในตลาดก่อนว่าเขามียี่ห้ออะไรมาแล้วบ้างนะครับเราก็ยังเขาดูเสร็จแล้วถ้ามันซ้ำอื่นเราก็จดไม่ได้นะครับเราก็ต้องอาจจะดีไซน์ขึ้นมาให้เหมาะสมกับเราบางคนลูกความผมบางคนที่มาให้รับบริการจากทางสำนักงานของผมเนี่ยเขาก็ไปดูไปให้คนออกแบบแล้วไปให้หมอดูกันใหญ่เลยนะครับเพ
0: ื่
1: อที
0: ่
1: จะเหมาะสมว่ามันเกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยมันมีผลหมดเลย
0: แล้วในส่วนของสีนี่เกี่ยวข้องกับการที่จะขอยื่นไหมคะขอย
1: ื่
0: น
1: มีส่วนครับ
0: ห้ามเกินกี่สีอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่กำหนดอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้คนจำได้ครับทำไมบางร้านถึงต้องโลโก้เป็นสีเขียวสีแดง
0: ะ
1: นะครับมันทำให้เราจดจำได้จำได้ง่ายอย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: แล้วอย่างนี้ในขั้นตอนการออกแบบสมมติเราเห็นแล้วสมมติซาลาเปาร้านหนึ่งเป็นรูปมดมีหนึ่งหนวดเฮ้ยเราขี้เกียจขีดอ่ะเราไปเพิ่มขีดหนวดอีกเป็น2เส้น
1: มันก็จะเป็นเรียนแบบ
0: โอ้อันนั้น
1: ม
0: ันใกล้เคียงกัน
1: นะครับแต่ผมเท่าที่ผมทำมาผมว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะจำที่1ได้เขาจำที่2ไม่ได้นะครับเราควรจะออกแบบที่มันแตกต่างไปเลยนะครับมันก็ทำให้ลูกค้าจดจำเราเพราะมันมีแค่ทำให้เราจดจำแต่ว่าความต้องการนะครับมันอยู่ที่การบริการของเรามากกว่านะครับถ้าเราบริการดีคนมันจะจำโลโก้เราได้
0: ค่ะต้องรสถ้าเป็นอาหารก็ต้องรสชาติอร่อยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็มาถึงช่วงออกแบบแล้วออกแบบได้โลโก้อันนึงแล
1: ้
0: วจะต้องดำเนินการยังไงต่อคะ
1: ก็สามารถที่จะไปจดเองก็ได้นะครับก็มันจะมีแบบฟอร์มของทางกระทรวงกรมทรัพย์สินทางปัญญา
0: ค่ะ
1: นะครับก็สามารถที่จะไปดำเนินการเองได้ทั้งหมด
0: ค่ะ
1: นะครับก็มีเอกสารต่างๆนะครับซึ่งต้องเตรียมก็คือเรื่องของตัวเครื่องหมายการค้านะครับก็และเอกสารของส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปยื่นเอกสารว่าเราประสงค์ที่จะดำเนินการตรงนี้
0: อันนี้เราต้องจดทะเบียนการค้ากับ
1: ไม่จดทะเบียนครับบางท่านก็ไม่ได้จดทะเบียนการค้า
0: ก็สามารถมีโลโก้ได้ใช่ไหม
1: มันเป็นคนละส่วนกันนะครับ
0: แล้วในส่วนของโลโก้นี่ต้องเสียภาษีไหมคะเพราะไส้เคยเป็นป้ายไม่ใช่โลโก้ของร้านเคยเปิดร้าน
1: ครับ
0: แต่ว่ามีคนมาเก็บภาษีป้ายอย่างนี้ภาษีโลโก
1: ้ตัวโลโก้เองเนี่ยมันไม่ได้เสียภาษีอะไรมันมีเพียงแต่ว่าเมื่อเราจดแล้วเนี่ยนะครับมันมีอายุในการป้องกันคนอื่นมาลอกเลียนแบบเนี่ยทั้งหมด10ปีพอปีที่10แล้วหมดแล้วเนี่ยเราต้องไปต่อก็เสียค่าธรรมเนียมไปนะครับแต่ที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยก็คือเป็นภาษีซึ่งเป็นเรื่องของการเป็นภาษีเป็นอีกส่วนนึงก็คือเป็นการที่คุณเผยภาพของคุณเนี่ยพวกภาพโลโก้เนี่ยออกในที่สาธารณะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีกฎหมายเรื่องท้องถิ่นซึ่งมาเก็บภาษีตรงนี้คนละส่วนกันนะครับอ
0: ันนี้ก็คือแยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง
1: ใช่
0: ค่ะจากนั้นเมื่อยื่นเรื่องอะไรเสร็จแล้วระยะเวลาที่จะรอว่าอนุมัติไหมเครื่องหมายการค้านี้ใช้ได้ไหมไม่ซ้ำกับใครไหมอันนี้ใช้เวลานานไหมคะ
1: จริงๆแล้วเท่าที่ได้ทำกันมานะครับพอหลังจากวันที่เราจดแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเกือบปี
0: โอ้นานมาก
1: ใช่ครับแต่มันเป็นประเด็นนี้คือเขาจะต้องไปตรวจสอบที่หนึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับเพราะมันออกเครื่องหมายการค้ามันเยอะมากพอตรวจสอบเสร็จแล้วเขาต้องมีการประกาศในเอกสารราชการต่างๆนะครับแต่มันจะมีผลตรงนี้ครับคือว่าในกรณีที่พอเราจดแล้วเนี่ยมันถือว่ามีผลละนะครับเมื่อวันที่เขาออกใบเอกสารว่ารับรองว่าเรามีเครื่องหมายการค้านี้แล้วเนี่ยเขาจะย้อนหลังกลับมาวันที่เรายื่นขอจดเนื้อออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ระหว่างที่เรายื่นขอจดแล้วเนี่ยก็เท่ากับเราได้คุ้มครองละระดับหนึ่งนะครับ
0: ค่ะก็คือคุ้มครองแต่วันที่เราไปกรอกเอกสารวันนั้นเลย
1: เหมือนผมมีอันนึงนะครับเป็นของลูกความผมเนี่ยนะครับเขาจะเปิดร้านอาหารใหญ่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่มาก
0: ค่ะ
1: นะครับผมก็ต้องรีบไปจดให้เขานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีการเปิดไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้จดเครื่องหมายการค้าใดๆเลยเนี่ยนะครับคนมันเห็นละไปจดดักเราก่อนนะครับลูกความผมก็เสียหายนะครับก็เลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือ ในวันที่เราก่อนที่เราจะเดินธุรกิจเนี่ยจดเลยนะครับมันจะมีผลเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับ
0: ถ้ามีคนหัวหมอถึงขนาดมาจดดักกันแบบนี้เห็นโลโก้แล้วจดดัก
1: ครับ
0: อันนี้พี่วิรัตเคยมีกรณีไหมคะที่เป็นคดีการจดทะเบียนการเครื่องหมายการค้าดักกันแบบนี้ค่ะ
1: มันมีอย่างนี้ครับคือบางคนทำธุรกิจอย่างนี้ครับก็คือว่าเขาไปดูรายการทีวีในต่างประเทศนะครับแล้วเขาใช้วิธีการเห็นเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยก็ดูหน้าว่าอีกสักพักนึงเนี่ยสินค้าประเภทนี้จะต้องกลับมาขายในประเทศไทยนะครับแกก็ถ่ายรูปเอาไว
0: ้
1: แล้วก็ไปจดดัก
0: สมมติเราเห็นรถยี่ห้อหนึ่งในรายการของต่างประเทศอุ้ยรถยี่ห้อนี้ต่อไปเดี๋ยวต้องมา
1: ขายในประเทศไทยแน่นะครับเขาก็ถ่ายภาพไปเลยถ่ายภาพโลโก้ไว้แล้วเขาก็ไปจด
0: อุ้ยหัวหมอมากเลยอ่ะ
1: ผลก็คือพอเมื่อรถคันนั้นเนี่ยโลโก้คันนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาเข้ามาขายในประเทศไทย
0: ค่ะ
1: เขาก็ต้องมาจดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเช่นกันคือเครื่องหมายการค้าในประเทศในแต่ละประเทศก็แยกออกจากกัน
0: คือไม่ได้คุ้มครอง
1: ทั่วโลกไม่ใช่
0: มาทั่วโลก
1: ไม่ใช่ก็คือเป็นการคุ้มครองเฉพาะประเทศนะครับพอเขาเข้ามาจะขายในประเทศไทยเขาก็จะมาจดเครื่องหมายการค้าปรากฏว่ามีการจดล่วงหน้าไว้แล้
0: ว
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีปัญหาเขาก็จะขายไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็ถูกคุ้มครองด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือเป็นการซื้อต้องซื้อโลโก้ของเขาก็เป็นจำนวนเงินที่มหาศาลพอสมควร
0: อันนี้เขาไม่โดนเรื่องราวของการลอกเลียนแบบโลโก้เหรอคะ
1: มันคนใช้คนละประเทศนะครับ
0: ฟ้องก็ไม่ได้เหรอคะ
1: ไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องเขาก็มีโลโก้ของเขาเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณมีร้านที่ลูกค้าติดแล้วนะคะมีลูกค้ามามากมายแล้วก็มีโลโก้สินค้าเป็นของตัวเองนะคะคุณต้องรีบไปขึ้นทะเบียนใช่ไหมเรียกว่าขึ้นทะเบียนถูกไหม
1: จด
0: พี่วิรัต
1: จดเครื่องหมายการค้
0: าเรียกว่าจดเครื่องหมายการค้านะคะก่อนเลยนะคะก่อนที่คุณจะขายดีจนลูกค้าเนี่ยจำโลโก้ของคุณได้แล้วแล้ววันหนึ่งมีคนมาตัดหน้าเอาโลโก้ของคุณไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็จะพลาดโอกาสดีๆนะคะค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่ะ
2: แมวเป็นคนเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์เป็นหลักด้วยความที่เป็นคนทำมาค้าขายจึงไปขอของขลังมาบูชาเพื่อให้ทำมาค้าขายดี
5: สวัสดีจ้ะพ่อหม
3: อเอ็งจะมาเอาอะไรล่ะวันนี
5: ้หนูอยากได้ของขลังมาบูชานะจ้ะเพื่อจะให้ร้านขายของดีๆจ้ะ
3: นี่ปลัดคิกเอ็งเอาไปบูชารับรองขายดีแน่นอนเอาไป
6: ว้าว
5: พ่อหมอคะเดี๋ยวนี้เครื่องรางของขลังอ่ะมีเยอะแยะมากมายแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนของจริงหรือของปลอมล่ะคะ
3: สำหรับประหลัดขิกนะอีหนูมันก็เป็นของปลอมหมดแหละ
5: งั้นที่อยู่ในมือหนูอันนี้ก็เป็นของปลอมไหมคะพ่อหมอจะมาให้หนูทำไม
3: ประหลัดขิกของจริงมันอยู่ที่อาจารย์แล้วก็ผู้ชายทุกคนเถอะอันนั้นน่ะเช่าไปบูชาได้อีหนู
0: คุณผู้ชมคะถ้าไซเป็นคุณผู้หญิงคนนี้ไซว่าไซขอเป็นของปลอมไปดีกว่าค่ะของจริงนี่ก็ไม่ไหวอะค่ะพี่วิรัตคะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่สังเกตไซสังเกตได้นิดนึงค่ะเรื่องของเครื่องรางของขลังอะค่ะก็เป็นการซื้อขายปกติจ่ายเงินแต่ทำไมใช้คำว่าเช่าคะแต่ทำไมของอย่างอื่นใช้คำว่าซื้อล่ะคะ
1: คืออย่างนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมของไทยอะครับคือไม่อยากจะใช้คำว่าซื้อขายกับพระนะครับก็คงเป็นเพราะเมืองพุทธด้วยแล้วก็ไม่อยากใช้คำตรง
0: ๆ
1: นะครับก็คงมาใช้คำว่าเช่าแต่มันเคยมีประเด็นนะครับคดีเนี่ยมันมีประเด็นว่ามีการจริงก็คือการซื้อขายกันนี่แหละแต่ปรากฏว่าซื้อขายแล้วเราประสงค์จะได้พระองค์นี
0: ้
1: นะครับแต่ไปดันไปเอาพระองค์อื่นให้แต่ก็มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับพอขึ้นสู่ศาลเนี่ยเราจะต้องเขียนคำฟ้องนะครับก็มีเรื่องหาเขียนคำว่าเช่ามันก็ต้องใช้กฎหมายอีกตัวละ
0: กฎหมายเรื่องของการเช่าไป
1: ใช่นะครับแต่ข้อที่จริงอ่ะคือการเช่าส่วนใหญ่เราเป็นการที่เรากรรมสิทธิ์เป็นโอนแล้วนะครับมันมีการที่เราเช่าเราซื้อพระเนี่ยก็เท่ากับว่าเราชำระเงินให้เขาแล้วเขาก็ส่งมอบพระถ้าเราเทียบว่าคือสิ่งของก็สินค้าก็คือประมาณนั้น
0: เพราะฉะนั้นในสำนวนอะไรเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าซื้อหรือเปล่า
1: ซื้อหมดครับต้องถือว่าเราต้องใช้กฎหมายซื้อหมดเลยนะครับก็จะมีการบางทีก็โกงกันบ้างครับคืออย่างเช่นว่าเราซื้อพระ องค์นึงเนี่ยนะครับแต่ดันเอาของที่เป็นของปลอมมา
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงอะไรต่างๆนะครับครับผม
0: อันนั้นก็ถือว่าเป็นการทำพระอย่างเช่นพระทำพระออกมาอีกอันนึงที่ลักษณะคล้ายๆกันอ
1: ัน
0: นั้นเราจะนับเป็นของปลอมเลยเหรอคะเพราะว่ายังไงก็คือเป็นพระเหมือนกันนะคะ
1: คืออย่างนี้ครับส่วนใหญ่ที่เราซื้อเนี่ยเพราะซื้อพระอะไรต่างๆเนี่ยเราซื้อเพราะความเก่ามันถูกไหมครับไม่ใช่เราซื้อของใหม
0: ่
1: ถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อถือนะครับตรงนี้เนี่ยบางส่วนก็ใช้วิธีการไปปลอมให้มันเก่าก็มี
0: อ๋อแต่ว่าไปบอกว่าเป็นรุ่นนั้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
1: ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการช่อโกงกันนะครับก็เคยมีทะเลาะกันมากครับถึงกับทำร้ายร่างกายกันก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่จะหลอกเรื่องพระ

คุณของตัวพระก็มีนะครับว่าถ้าคุณใส่องค์นี้แล้วมันจะทำให้เรื่องของคงกระพันหรือว่าเมตตามหานิยมต่างๆนะครับแล้วก็เรียกราคาพระนี่บางองค์นี่มีมูลค่าถึงเป็นแสนเป็นหลักล้านเลยนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องใส่ใจนะครับ

0: หลังๆเพราะว่ามันมีมูลค่ามากนะครับแล้วก็เมื่อมีการบิดพลิ้วกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องการฟ้องกันละเรื่องหานะครับแล้วราคามันส่วนใหญ่มันหลักเกินหลักแสนเนี่ยนะครับนอกจากเป็นราคาน้อยก็อาจจะไม่ได้ทำกันแต่หลังๆเนี่ยถ้าราคาหลักล้านหลักแสนเนี่ยทำหมดนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการฟ้องแล้วถ้าคุณผู้หญิงคนนี้ได้เจ้าปลัดขิกไปอย่างที่บอกแต่ว่าไม่ได้รับการปลูกเสกอย่างที่ถูกต้องเขามารู้ที่หลังว่าเอ้ยเป็นที่ทำขึ้นมาธรรมดาอาจจะทำจากไม้หรืออะไรธรรมดาไม่มีอาจารย์อะไรมาปลุกเสกอย่างที่โฆษณาไว้เลยอย่างนี้คุณผู้หญิงคนนี้สามารถฟ้องร้องร้องเรียนอะไรได้ไหมคะ
0: หลักๆเลยมันน่าจะเป็นเรื่องของซื้อขายแต่ว่าถ้าบางทีอาจจะเป็นการหลอกลวงก็อาจจะเป็นเรื่องช่อโกงไปซึ่งเป็นอาจจะเป็นคดีอาญานะครับว่า เป็นการช่อโกงว่าสรรพคุณเรื่องต่างนะครับฟันแทงไม่เข้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับเพื่อที่จะได้เงินมานะครับ
1: อันนี้ก็คือแจ้งได้
0: เป็นคดีอาญาไป
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ไซขอย้อนกลับมานิดนึงค่ะในเรื่องของพระที่อย่างบอกไว้ว่าพระก็มีรุ่นที่เก่าๆอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดทำสัญญากันค่ะทำสัญญาซื้อขายแล้วไม่ได้ระบุล่ะคะว่าเป็นพระรุ่นนั้นเมื่อปีนั้นแต่จะบอกเฉยๆว่าเป็นพระที่ชื่อเดียวกันแต่ไม่ได้ระบุปีอย่างนี้ยังจะเอาผิดได้อยู่ไหมคะ
0: คือเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องซื้อขายไปนะครับเราก็สามารถฟ้องร้องเพื่อเรียกให้เขาเปลี่ยนเอาให้ถูกต้องมาหรือว่าอาจจะคือกลับสู่สถานะเดิมก็คือคืนเงินกันอะไรเงี้ยครับก็ทำได้ครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีในการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเรื่องของเครื่องรางของขลังนะคะทางที่ดีเราก็ควรที่จะซื่อสัตย์ต่อกันมากกว่านะคะเพราะว่าความซื่อสัตย์ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรานานนะคะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ซื้อกันครั้งเดียวเขาก็ไปแล้วแถมยังจะบอกต่อนะคะให้เกิดความเสียหายต่อกิจการต่อธุรกิจของเราด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าความซื่อสัตย์นะคะมีเป็นความจำเป็นอย่างสูงเลยในทุกๆอาชีพไม่ใช่เฉพาะแก่การซื้อขายเท่านั้นนะคะค่ะเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีละครอีกเรื่องนึงค่ะไปรับชมกันค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะ
2: เอกเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในแต่ละวันจะต้องซื้อปลาเป็นจำนวนมาก
3: มาซื้อปลาครับ
4: ครับที่ร้านมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับเลือกเลยครับ
5: ว้าว
3: แล้วปลาตัวนี้ขายเท่าไหร่ล่ะ
4: 30บาทขาดตัวครับ
3: ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยสดนะเนี่ย
4: ไม่สดได้ไงเนี่ยกำลังดีเลยนะ
3: หนังก็ถลอกไม่เห็นดียังไงเลย
4: เออมัวแต่ดูถูกปลามันตายไปแล้วนี่มันจะเถียงกันได้ยังไงล่ะ
3: จริงนะงั้นเอา2ตัวนะ
2: ทุกครั้งที่สั่งปลาเอกจะจ่ายเงินทุกสิ้นเดือนแต่ช่วงนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ขายไม่ได้จึงกังวลเป็นอย่างมากเพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่าปลา
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้จะเป็นวิกฤตจากน้ำท่วมก็จริงไม่มีเงินจ่ายค่าปลาอย่างในละครนะคะแต่ก็ไม่น่าจะมาโยเยเอานะคะว่าปลาไม่สดอะไรแบบนี้ก็น่าจะควรจะจ่ายเขาตั้งแต่ต้นนะคะหรือว่าประนีประนอมกันและในกรณีนี้ค่ะผู้ขายค่ะพี่พิรัตคะสามารถเอาหลักฐานอะไรที่จะมาเอาผิดผู้ซื้อได้คะที่เขาจะต้องจ่ายเงินทุกๆสิ้นเดือนแต่ว่าโยเยไม่จ่ายซะอย่างนั้น
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาซื้อขายกันเนี่ยก็มีหลักฐานอยู่แล้วนะครับมีการใบรับสินค้าอะไรต่างๆนานานะครับก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะครับถ้ามีหลักฐานว่ามีการรับของไปนะครับมีหน้าที่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าคนที่เขาส่งปลาเขาส่งให้แล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ต้องชำระเงินนะครับตรงนี้ก็สามารถฟ้องร้องได้ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะต้องการภายใน2ปีนะครับก็ต้องเรื่องอายุความเนี่ยก็ต้องดูเรื่องว่าแล้วมันนับจากไหนอ่ะ2ปี
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: น
0: ับ
1: จากจุดไหน
0: นะครับก็คือว่าเราต้องดูอย่างนี้ครับว่าวันที่เบี้ยวกันอ่ะวันที่ผิดนัดอ่ะง่ายๆนะครับภาษากฎหมายใช้คำว่าวันที่ผิดนัดแต่ผมคิดง่ายๆคือวันที่เบี้ยวก็คือพอเราส่งของไปแล้วเนี่ยและเรากำหนดวันที่ชำระคืออย่างเช่นวันที่30คือเส้นเดือนเนี้ยนะครับเขาไม่จ่ายเรานะครับเราเริ่มนับตั้งแต่นั้นไป2ปีในระหว่างนี้สามารถที่จะฟ้องเขาวันไหนก็ได
1: ้ค่ะถ้าเกินจากนี้ก็คือเอาผิดอะไรไม่ได้แล้ว
0: เราก็ไปฟ้องได้แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะสู้เรื่องอายุความนะครับก็อาจจะทำให้ถึงแพ้ได้
1: ค่ะก็คืออายุความของการซื้อขายแบบที่ไม่ได้จ่ายเงินสด

0: จ่ายเป็นงวด
1: ๆครับ
0: อันนี้รวมถึงเงินสดด้วยมั้ยคะที่อายุความ2ปี
1: เหมือนกันหมดนะครับเหมือนเป็นเรื่องการซื้อขายเป็น2ปีหมดนะคร
0: ับ ค่ะไม่ว่าจะจ่ายเป็นงวดหรือว่าจ่ายเป็นเงินสด
1: ครับผม
0: ก็คือคุณเก็บหลักฐานเอาไว
1: ้
0: นะได้อาจจะมีการไกล่เกลี่ยพูดคุยกันระหว่างนั้นใช่มั้ยคะถ้าเกิดถึงเวลาใกล้ๆจะ2ปีแล้วถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องก็ควรที่จะไป
1: ฟ
0: ้องร้องกันนะก่อนที่มันจะหมดคดีความไปใช่มั้ยคะแล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้นี่ถ้าอยากจะประนีประนอมอะค่ะไม่ให้ฟ้องร้องนี่สามารถทำยังไงได้บ้างคะ
1: คือโดยหลักที่สำนักงานผมทำก็คือเรียกมาคุยเจรจากันนะครับว่าจะผ่อนชำระอะไรก็ได้นะครับก็มาคุยกันก็สามารถทำได้ครับไม่ได้ยากเกินอะไร
0: ก็คืออารมณ์มันรวยได้สมมติว่าไม่ได้จ่ายมาเป็น10เดือน1ปีแล้วอะไรแบบนี้ก็คือจำนวนเงินมันเยอะขอผ่อนอะไรงี้ก็ได
1: ้
0: ก
1: ็
0: คืออยู่ที่ผู้ขายด้วยหรือเปล่าคะ
1: ต้อง
0: ยินยอม
1: ผู้ขายผู้ซื้อก็ตกลงกันนะครับก็ผมว่ามันเรื่องที่มันเจรจากันได้ไม่ใช่เป็นต้องฟ้องร้องกันนะครับ
0: ค่ะมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเสียเงินเสียทองกันทั้งสองฝ่ายค่ะทรายค่ะเคยเปิดร้านถ่ายเอกสารเมื่อก่อนนี้มีอยู่เรื่องนึงเลยค่ะคือเด็กมานักศึกษามาสั่งทำหนังสือค่ะให้หนังสือต้นฉบับเรามาเล่มนึง
1: ค
0: ่ะแล้วก็สั่งหนังสือ 5-60 เล่มอะค่ะตอนนั้นถือว่าเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เขาไม่มาเอาของค่ะทำไปแล้วซึ่งไอ้หนังสือเล่มเดียวที่เราได้มามันก็ไม่คุ้มกับราคาของที่เราทำไปแล้วค่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เราเอาผิดน้องนักศึกษาคนนี้ได้ไหมคะ
1: จริงๆเป็นเรื่องมันก็ผิดเรื่องการซื้อขายนะครับก็คือเป็นเรื่องอาจจะมันไม่ได้เข้าซื้อขายโดยตรงเป็นเรื่องการจ้างทำของอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก
0: ็
1: คือตัวนักศึกษาเองเนี่ยเขามีหน้าที่เขามาจ้างเราอะให้เราไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเอกสารนะครับเราก็ทำไปแล้วนะครับซึ่งเขาถ้าเขาไม่มาดำเนินการอะไรเราก็ฟ้องร้องเขานะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นร้านขายร้านถ่ายเอกสารเขาจะมีการเก็บมัดจำนะครับก็เก็บไว้บางส่วนถ้าเราไม่เก็บเลยนี่ก็อาจจะรับผิดชอบเพราะฟ้องมันคงไม่คุ้มอะไรครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: นะครับ
0: ตอนนั้นด้วยความไว้ใจด้วยไงคะก็เลยไม่ได้มัดจำอะไรถ้าใช้รอบครอบก็ควรจะมีใบรับส่งสินค้า
1: ใบรับแล้วก็มัดจำบางส่วนไว้นะครับเราก็คำนวณได้ครับว่าถ้าเอามาถ่ายเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเท่าไหร่แล้วก็เก็บไว้ก่อน
0: ก็ให้พอๆกับต้นทุนที่เราเสียไปในกรณีเขาไม่มา
1: ใช่ถ้าเรางั้นเราก็พอถ้าเกิดเขาไม่มาแล้วก็โอเคก็มันก็ยังพอรับได้ครับ
0: ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องค้าขายย้อนไปที่เรื่องของโลโก้สินค้า
1: ค
0: ในตอนแรกนิดนึงนะคะซายังติดใจอยู่นิดนึงค่ะเรื่องของการพิสูจน์นะคะ
1: ค
0: พิสูจน์ความเหมือนความแตกต่างของโลโก้สินค้าว่าเขามีขั้นตอนกระบวนการการตรวจสอบยังไงคะถึงจะทราบว่าอันนี้ไปซ้ำกับคนอื่นหรือว่าจะให้ผ่านนะคะ
1: โอเคที่ผมทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือผมจะบอกลูกค้าบอกลูกความก่อนว่า คุณไปดูในตลาดก่อนเพราะในสินค้าในกลุ่มของคุณน่ะคุณจะต้องรู้ว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างมีโลโก้อะไรบ้างเบื้องต้นให้เขาดูนี้ก่อนนะครับแล้วเขาพอเห็นแล้วเนี่ยเขาจึงไปออกแบบซึ่งออกแบบก็จะต้องไม่ซ้ำกับในกลุ่มที่มันมีอยู่แล้วนะครับพอออกแบบได้แล้วเสร็จเนี่ยทางสมเนี่ยก็จะไปทำดำเนินการไปเอาโลโก้ตัวเนี้ยไปตรวจสอบจากที่เขามีอยู่ในระบบแล้วที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
0: ค่ะ
1: นะครับไปตรวจดูอย่างเช่นอย่างร้านกาแฟเนี่ยก็อาจจะมีแล้วหมื่นล้านนะครับเราก็ต้องไปตรวจดูแต่ละอันว่าอันนี้มันเหมือนคล้ายไหมนะครับถ้ามันเหมือนหรือคล้ายก็ต้องจด
0: ตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ของเขาเป็นคนเอาโลโก้เราไปตรวจสอบใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับเราทางถ้าใช้บริการสำนักงานผมเนี่ยผมก็จะเป็นคนไปดูไปตรวจสอบให้ว่า
0: ตรงนี้เราต้องตรวจสอบเอง
1: ใช่ใช่ใช่เขาจะมีระบบของเขาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับขนาดใหญ่เนี่ยเราก็เข้าไปตรวจเช็คว่าถ้าเป็นร้านกาแฟเนี่ยมันมีกี่ร้านละแล้วมันตรงกับเราไหมเราก็ดูมันนั่งไล่ดูครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่อย่างไซเห็นเป็นอีกกิจการนึงเห็นบริษัทน้ำตาลบริษัทน้ำตาลเป็นรูปมดสวยจังเลยอยากได้นะคะรูปมดมาเป็นโลโก้ของไซแต่ไซทำเปิดร้านนมร้านขายนมขายกาแฟนะคะตรงนี้ไซทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ครับคือเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขากำหนดอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณจดเครื่องหมายการค้านึงกับธุรกิจอะไร
0: ค่ะ
1: เช่นยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเขาทำธุรกิจอยู่หลายอย่างนะครับเขาจะต้องจด เขาทำธุรกิจโรงแร
0: ม
1: เขาทำธุรกิจค้าส่งแต่เขาอยากใช้ยี่ห้อเดิมของเขาเขาก็จดในเรื่องของโรงแรมแล้วก็ต้องไปจดเพิ่มเติมอีกว่าเป็นธุรกิจค้าส่งนะครับถ้าไม่จดนั่นหมายความไม่คุ้มของ
0: เพราะถ้าอย่างนั้นใครทำธุรกิจค้าส่งมาเอาโลโก้โรงแรมเข้าไปอย่างนี้ได้เลยถ้าเขาไม่จด
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเรื่องของการจดเครื่องหมายการค้านะคะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยถ้าเกิดมีกิจการหลาย

0: กิจการนะคะที่แตกต่างกันนะคะแล้วจะใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายเดียวกันนะคะคุณผู้ชมควรจะไปจดให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าแต่ละอย่างเป็นชิ้นๆไปนะคะไม่ใช่ว่าจดทีเดียวกับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวแล้วจะสามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทคุณอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้รับฟังเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการจดนะคะเครื่องหมายการค้านะคะเรื่องราวของการซื้อขายดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ารายการของเราในวันนี้นะคะจะสามารถช่วยคุณผู้ชมนะคะที่จะกำลังทำกิจการหรือว่าทำกิจการอยู่นะคะมีแนวทางในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องราวที่จะต้องไปเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายให้ยุ่งยากนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่
0: ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะผู้ที่ยังมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามนะคะTwitter ของพี่ทนายวิรัติของเราได้นะคะหรือว่าสอบถามโดยตรงนะคะผ่านทาง LINE ได้นะคะตามที่ปรากฏด้านหน้านี้นะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าพลาดบางช่วงบางตอนไปนะคะก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะแล้ววันนี้ค่ะทรายพี่วิรัติแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับต้นรายการแบบนี้ตลอดหาเรื่องเป็นหน้าที่ของผมที่จะหาเรื่องข้อสงสัยประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่อุทัยธานีทั้งทีไม่พามาเที่ยวก็คงไม่ได้แล้วล่ะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่ทางขึ้นเขาวัดสแกกรังหรือว่าวัดสังกัดรัตนคีรีนะครับด้านบนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าวิวสวยแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะเดี๋ยวตามผมขึ้นไปดูด้านบนกันเลยครับคุณผู้ชมครับเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะบันไดทางขึ้นเขานี่มีทั้งหมด449ขั้นนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองรวมถึงระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าถ้าไม่มาตีระฆังที่นี่นี่เสมือนมาไม่ถึงอุทัยธานีว่าแล้วก็ขอเดินต่อไปอีกนิดนึงเพื่อไปตีระฆังครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมระฆังที่ว่ากันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุทัยธานีนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือว่าประมาณพุทธศักราช2443นู่นเลยนะครับเมื่อครั้งนั้นพระปลัดใจและชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่บนวัดแห่งนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเคาะระฆังเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะไป

0: ช่วงตลอดหาเรื่อง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาตลอดหาเรื่องนะฮะแล้วก็ผมนั่งอยู่กับเจ้าของเรื่องคนแรกเรียบร้อยแล้วครับน้องเอิร์ธสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เล่าเรื่องของเอิร์ธให้ฟังหน่อยครับ
2: มีอยู่วันหนึ่งครับได้ไปเช่าที่ว่างที่หนึ่งเพื่อไปสร้างโรงน้ำแข็ง
1: ครับ
2: ก่อนสร้างได้ไปถามคนข้างบ้านแล้วว่าจะให้แบบปรับปรุงอะไรไหมแก้ไขเรื่องเสียงอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อเพราะโรงน้ำแข็งมันต้องมีการบดมีการทำเสียงดังเกิดขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ก็ถามข้างบ้านแล้ว
2: ถามข้าง
1: บ้านแล้วเขาว่าไงฮะ
2: เขาบอกได้ครับไม่มีปัญหาอะไร
1: เจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับที่ดินที่เราไปเช่าเนี่ยเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่ยังไงครับ
2: ประมาณน่าจะมีลูกด้วยฮะมีคนแก่อายุประมาณ70คนนึง50คนนึง
1: บ้านมีประมาณ 2-3 คน
2: ครับผม
1: อ๋อคือมีคนแก่อาศัยอยู่ด้วยเพราะนั้นถ้าเสียงดังอาจจะรบกวนท่านได้
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอเขาอนุญาตเราทำไงต่อ
2: เราก็สร้างฮะสร้างไปสร้างเสร็จต่อจากนั้นก็ประมาณปี2ปีฮะเรื่องก็มา
1: เรื่องอะไรครับ
2: เรื่องเสียงดัง
1: ยังไงฮะขอขยายความหน่อย2ปีผ่านมาเนี่ยเราก็ทำของเราไปตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอ2ปีให้หลังปุ๊บเขามีข้อเรียกร้องเรียกร้องไปยังใครเรียกร้องเรื่องอะไรบ้างครับ
2: เรียกร้องไปทางเทศบาลฮะเรื่องเสียงกับเรื่องพื้นที่ฮะ
1: เรื่องพื้นที่เป็นยังไงขยายความหน่อย
2: เรื่องพื้นที่เราสร้างติดกับเขาฮะ
1: คืออย่างนี้ฮะผมเล่าตามความเข้าใจของผมนะไม่รู้ถูกป่ะคือเอิร์ธเนี่ยไปเช่าที่ดินเปล่าถูกไหมแต่ว่าโครงสร้างอาคารทั้งหมดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราต้องขึ้นโครงขึ้นมาเองแล้วซื้ออุปกรณ์มาลงที่โครงนี้
2: ครับผม
1: ไอ้ที่เราปลูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไปติดกับรั้วบ้านเขาซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยถูกไหม
2: ใช่ครับผม
1: อ๋อมันติดเกินไปติดแบบรั้วติดกันเลย
2: ครับผม
1: แล้วก็เสียงก็ดังด้วยเพราะฉะนั้นมี2เรื่องที่เขาร้องเรียนไปยังเทศบาลก็คือเรื่องรั้วรอบขอบชิดที่มันติดกันกับเรื่องที่มันเป็นเสียงดังรบกวนถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องฮะ
1: เรียกร้องไปเทศบาลมาตรวจสอบที่โรงน้ำแข็งของเอิร์ธไหมครับ
2: ตรวจสอบฮะ
1: แล้วเป็นไงบ้าง
2: ก็ได้แค่นี่ฮะเรื่องพื้นที่ติดกันอย่างเดียว
1: แปลว่าอะไร
2: แบบได้แค่เรื่องเดียวฮะเรื่องเสียงไม่เท่าไหร่
1: แปลว่าเรื่องเสียงเนี่ยเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2: ใช่ครับ
1: สิ่งที่เขาท้วงติงมาให้ปรับปรุงแก้ไขก็คือเรื่องพื้นที่ที่มันติดกัน
2: ใช่ครับ
1: แล้วเอิร์ธแก้ปัญหาไงครับ
2: ตัดเนื้อที่ฮะ1เมตรจากทางบ้านเขามา
1: ตัดเนื้อที่คือยังไงเราขยับรั้วเราเหรอ
2: ครับผม
1: อ๋อคือทุบกำแพงรั้วเดิมออกแล้วร่นเข้ามา
2: ใช่
1: 1เมตร
2: ครับผม
1: ให้ห่างจากเดิม
2: ใช
1: ่ส่วนเรื่องเสียงเลยครับ
2: เรื่องเสียงก็ทำให้ทำก่อกำแพงขึ้นมาฮะ
1: เพื่อกันเสียงอีกระดับหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: ปกติแล้วเนี่ยเวลากระบวนการทำงานของโรงน้ำแข็งเอิร์ธเนี่ยเขาทำช่วงกี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: สิบโมงถึงเที่ยงฮะ
1: สิบโมงถึงเที่ยงก็อาจจะมีการรบกวนเพื่อนบ้านบ้างแล้วมีการยืดหยุ่นเวลาให้ไหมทีนี
2: ้ยืดหยุ่นฮะตั้งแต่บ่ายถึงบ่ายสอง
1: ขยับเวลาเป็นตอนบ่ายถึง
2: ใบสอง
1: ถึงใบสองอ้าวก็ทำไมทำเหลือชั่วโมงเดียวเองอ่ะ
2: ก็ตอนบ่ายงานมันไม่ค่อยมีแล้วครับคนเริ่มส่งน้อยแล้ว
1: แล้วเวลาช่วงเช้าก็ไม่ได้ทำแล้ว
2: ช่วงเช้าก็จะทำพวกส่งแทนอ่ะส่งขายส่งขายปีก
1: คือไม่ได้ใช้เสียงว่างั้น
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นผลกระทบน่าจะน้อยลง
2: ใช่ครับ
1: แล้วข้างบ้านว่าไงบ้างพอเราแก้ไขทั้งเรื่องโครงสร้างอาคารแล้วแล้วก็ยืดหยุ่นปรับเวลาเป็นตอนบ่ายแล้ว
2: เขาก็ยังเรียกร้องมาอยู่คร
1: ับเฮ้ยเรียกร้องอะไรอ่ะ
2: ก็พวกเรื่องเสียงนี่แหละฮะ
1: คือเรียกร้องเรื่องเดิม
2: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะแก้ไขเป็นช่วงบ่ายแล้วเหรอ
2: ใช่ครับผม
1: เรียกร้องไปแปลว่าเทศบาลที่รับเรื่องเรียกร้องก็ต้องกลับมาตรวจสอบใหม่
2: ใช่ครับ
1: ตรวจสอบใหม่คราวนี้เทศบาลว่ายังไงบ้างครับ
2: ไม่มีปัญหาอะไร
1: ไม่มีปัญหา
2: ครับผม
1: ตรวจสอบผ่านไปได้ด้วยดี
2: ครับผมใช่คร
1: ับ แล้วข้างบ้านทำไงฮะ
2: ข้างบ้านก็ยังเรียกร้องเหมือนเดิม
1: เรียกร้องอีก
2: เรียกร้องต่อไป
1: คือเรียกร้องไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะแก้ไขให้แล้วเหรอ
2: ใช่ครับ
1: มีปัญหาอะไรกันส่วนตัวไหมครับ
2: ไม่มีนะครับผมก็
1: เคยไปทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจไม่พอใจไหมทิ้งของเสียสุนัขปล่อยไปขับถ่ายอะไรมีไหม
2: สุนัขผมไม่ทำเงินฮะเขามีที่ของเขาอยู่แล้ว
1: ไม่มีอยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีเรื่องบาดหมางกันส่วนตัว
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยังเรียกร้องอยู
2: ่ใช่ครับผม
1: แล้วเอิร์ธสุดท้ายแก้ไขปัญหานี้ยังไงคร
2: ับ ย้ายครับ
1: เราเป็นฝ่ายย้าย
2: ครับผม
1: ย้ายไปอยู่ที่อื่นเลย
2: ใช่
1: คือที่ดินที่เดิมที่เราขึ้นโครงแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยเหรอ
2: ครับผม
1: มันสามารถย้ายอุปกรณ์อะไรได้ไหมหรือเราก็ต้องปล่อยโครงสร้างทิ้งไว้อย่างนั้น
2: ย้ายได้บางส่วนฮะพวกหลังคาอะไรพวกนี้ฮะย้ายได
1: ้ส่วนไอ้พวกเสาพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องปล่อยทิ้งอย่างนั้นเลย
2: ต้องปล่อยทิ้งอย่างนั้นเลยฮะ
1: โอ้ก็ มีค่าเสียหายเหมือนกันนะ
2: ครับผม
1: ที่เกิดขึ้นแต่ตัดสินใจเพื่อตัดรำคาญว่างั้นแล้วพอย้ายมาที่ใหม่เขามีการร้องเรียนอีกป่ะ
2: ไม่มีครับสบายกว่าน
1: ะ
2: สบายขึ้น
1: แปลว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วดังนั้นสิ่งที่อยากรู้อยากถามทนายวันนี้คืออะไรครับ
2: คือถ้าเรายังอยู่ที่เดิมเราจะฟ้องร้องเขากลับได้หรือเปล่า
1: คือถ้ายืนยันว่าจะไม่ย้ายจะอยู่ที่เดิมต่อไปเนี่ยแล้วเราไม่ผิดด้วยเนี่ยเพราะเทศบาลมาตรวจสอบเราแล้วเราฟ้องกลับได้ไหม
2: ครับผม
1: ฟ้องกลับข้อหาทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือต้องมาเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับใช่ฮะ
1: จะสามารถฟ้องกลับได้ไหมอย่างไรบ้างเอาละครับขอบคุณน้องเอิร์ธสำหรับประเด็นวันนี้นะครับขอบคุณมากครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: เอิร์ธไปเช่าที่ดินเปล่าเพื่อสร้างโรงน้ำแข็งแต่ด้วยความที่โรงน้ำแข็งจะต้องมีการทำเสียงดังจึงไปสอบถามเพื่อนบ้านว่ามีปัญหาหรือไม่โดยเพื่อนบ้านมีคนแก่อายุ70คนหนึ่ง50คนหนึ่งและมีเด็กอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่มีปัญหาใดๆเมื่ออนุญาตเอิร์ธก็สร้างโรงน้ำแข็งและทำธุรกิจตามปกติโดยเริ่มทำเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงของทุกวันผ่านไปประมาณ2ปีมีคนร้องเรียนไปทางเทศบาลว่าโรงน้ำแข็งตั้งอยู่ใกล้และเสียงดังจึงให้ปรับปรุงเรื่องพื้นที่ที่ติดกันเอิร์ธจึงขยับรั้วเข้ามาด้านละ1เมตรก่อกำแพงขึ้นมาเพื่อกันเสียงและปรับเวลาเป็นบ่ายถึงบ่าย2โมงแต่ข้างบ้านก็ยังคงร้องเรียนเรื่องเสียงดังอยู่เทศบาลจึงมาตรวจสอบอีกครั้งแต่พบว่าปกติส่วนเพื่อนบ้านก็ยังไม่ยอมเอิร์ธเลยตัดปัญหาด้วยการย้ายหนีเมื่อย้ายมาที่ใหม่ก็ไม่พบปัญหาอีกเอิร์ธจึงสงสัยว่าเราสามารถทำการฟ้องร้องกลับได้หรือไม่ในเมื่อเทศบาลมาตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา
0: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและสายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะเรื่องของน้องเอิร์ธอันนี้มันกลั่นแกล้งกันชัดเลยนะคะพี่วิรัต
5: เป็นยังไง
4: คือหลายรอบแล้วว่าที่แจ้งเทศบาลขนาดเรื่องเสียงผ่านนะคะอุตส่าห์ขยับกำแพงมาให้เป็นเมตรละเรื่องเสียงผ่านก็ยังจะไปฟ้องเรื่องเดิมเรื่องเดิมอยู
5: ่
4: ครับไซเลสสงสัยเลยว่าอันนี้ถ้าน้องเขาไม่ย้ายหนีจะต่อสู้เนี่ยจะต่อสู้กับเจ้าคนขี้ฟ้องคนนี้ได้ยังไงบ้างคะ
5: คืออย่าง
4: น
5: ี้เวลาที่มีการร้องเรียนเนี่ยนะครับ
4: ค
5: ือคนที่จะไปร้องเรียนเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานนะครับแล้วถ้ามีการบางทีอาจจะทำเอกสารเท็จหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะครับหรือว่าการเป็นการร้องเรียนที่เป็นเท็จเนี่ยตรงนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่ว่าเราก็ไปกันแกล้งเขาเพื่อให้เขาเดือดร้อนเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเป็นเรื่องการแจ้งข้อความเป็นเท็จได
4: ้อย่างนี้รายนี้มันหลายรอบแล้วนะคะไม่ใช่รอบเดียวก็คือเทศบาลมาตรวจกี่รอบก็ว่าผ่านแล้วแต่เขาก็ยังจะไปแจ้งอยู่เรื่อยๆอย่างนี้น้องเอิร์ธจะหยุดการกระทำของคนที่ร้องเรียนได้ยังไงบ้างคะ
5: ก็อาจจะหนึ่งก็คืออาจจะไปฟ้องเองเลยนะครับหรือว่าส่วนใหญ่คือการฟ้องเองนะครับก็คือเรื่องแจ้งข้อความเป็นเท็จนะครับตรงนี้เขาอาจจะไปแจ้งเองที่โรงพักหรือว่าจะดำเนินการโดยให้ทนายความฟ้องร้องให้นะครับ
4: ดูแล้วคือน้องเอิร์ธเป็นคนใจดีคือเขาฟ้องมาก็ได้แต่ตั้งท่ารับอย่างเดียว
5: คือคนเป็นพ่อค้าครับหรือว่าคนที่เขาทำธุรกิจเขาคงไม่อยากมีเรื่องนะครับ
4: ค่ะ
5: ครับ
4: แต่ทางที่ดีก็คือควรจะตอบโต้อะไรไปบ้างเพื่อให้เขาหยุดการกระทำนั้น
5: ใช่ครับ
4: ใช่ไหมคะค่ะและในกรณีแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าน้องเอิร์ธกระทำผิดจริงอย
5: ่
4: างเช่นเสียงดังเกินไปอะไรอย่างนี้จริงแล้วไม่ลดเสียงอย่างนี้น้องเอิร์ธจะมีความผิดยังไงบ้างคะ
5: คือโดยลักษณะเวลาที่ถูกร้องเรียนนะครับพอร้องเรียนแล้วเนี่ยเขาร้องเรียนไปยังเขาเรียกอาจจะเป็นอบต.เป็นในหน่วยของที่ดูแลในท้องถิ่นนั้นนะครับเขาก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมาประเมินก่อนว่าเสียงดังไหมถ้าในกรณีที่ถูกร้องเรียนเรื่องเสียงดังเขาก็จะมาดูเขาจะเอาเครื่องมาตรวจว่ามันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไห
4: ม
5: นะครับเอามาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยส่วนว่าถ้าไม่เกินก็ตกไปเรื่องก็ตกไปแต่ถ้าในกรณีที่มันเกินเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเขาออกคำสั่งทางปกครองนะครับก็คืออาจจะมีหมายไปที่บ้านว่า

0: ให้คุณหยุดการกระทำนั้นจะภายใน10วัน15วันอะไรก็ตามเนี่ยครับก็คือให้หยุดการกระทำถ้าไม่หยุดตรงนี้ก็จะอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับ
1: จะมีแบบประนีประนอมได้ไหมคะว่าไม่หยุดการกระทำแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องบดน้ำแข็งจะทำให้เสียงเบาลงอย่างนี้ได้ไหม
0: คุณต้องไปว่ากันคือถูกว่าเรื่องเสียงถ้าคุณทำให้มันเสียงลดน้อยลงได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ในกรณีที่เขามาตรวจแล้วเนี่ยมันเกินกว่าเสียงที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เนี่ยตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้คำสั่งปกทางปกครองกับคุณได้นะครับ
1: ในกรณีของน้องเอิร์ทนี่คือน้องเอิร์ทไม่ผิดเลยแหละ
0: ครับ
1: ไม่ผิดหลายๆรอบเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเทศบาลก็มาทุกรอบนะคะแปลกที่ไปร้องเรียนทั้งที่ไม่ผิดก็มาหลายๆรอบตรงนี้น้องเอิร์ธไม่ผิดแล้วแล้วมาคิดจ้อนไปเมื่อเทศบาลมาหลายๆครั้งเนี่ยเขาเสียทั้งเวลาแล้วเรื่องการผลิตน้ำแข็งอาจจะต้องหยุดลายผลิตมานั่งให้ตรวจสอบกันอย่างนี้ตรงนี้ความเสียหายทางด้านรายได้จะได้รับนี่ไปฟ้องกับคนที่ไปร้องเรียนเทศบาลได้ไหม
0: ก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าต้องดูว่ามันเกี่ยวพันไหมอย่างเช่นถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เขาแจ้งเท็จนะครับเราอาจจะฟ้องเรื่องละเมิดได้นะครับเพราะเราก็เสียหายจริงๆนะครับตรงแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไปฟ้องกันหรอกครับ
1: ค
0: ือส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อนะครับ
1: สรุปแล้วพี่วิรัตจะแนะนำน้องเอิร์ธเป็นแนวทางที่ถ้าสมมติในกรณีไม่ได้ย้ายนะถ้าสมมติว่าไปอยู่ที่ใหม่แล้วยังเจอแบบนี้อยู่จะต้องดำเนินการกับคนที่คอยกลั่นแกล้งร้องเรียนนี้เรื่อยๆยังไงบ้างคะเป็นขั้นตอน
0: ครับก็เบื้องต้นนะครับก็คือเราก็ต้องมีหลักฐานว่าเราไม่ได้ทำจริงอ่ะนะครับแล้วก็อาจจะต้องดำเนินคดีกับเขาในข้อหาเรื่องการแจ้งเท็จนะครับกับไปแจ้งเองนะครับที่โรงพักนะครับหรือว่าจะฟ้องก็ได้คืออันนี้ต้องมอบให้ทนายความไปฟ้องร้องให้นะครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเช่าพื้นที่แล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านนะคะเกิดความไม่พอใจแล้วก็ร้องเรียนกันขึ้นนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของการเช่าพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับมาถึงเรื่องต่อไปนะฮะคราวนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวกันบ้างครับน้องแนทสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของน้องแนทเป็นยังไงเล่ามาเลยครับ
3: ก็คือเช่าพื้นที่ค่ะไปเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านข้าวต้มค่ะ
2: เช่าพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำโรงน้ำแข็งแล้วคราวนี้เป็นร้านข้าวต้ม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วไงต่อ
3: คือเขามีแค่เพิงมาให้ค่ะหลังคาอย่างเดียวคือเราต่อเติมร้านเองทั้งหมดค่ะ
2: เป็นเพิงในรูปแบบไหนเป็นไม้เป็นฟาง
3: เป็นหลังคาเหล็ก
2: เป็นหลังคาเหล็ก
3: ใช่ค่ะ
2: คือเป็นแค่เพิงขึ้นโครงแล้วข้างๆเปิดโล่งถูกไหม
3: ใช่ค่ะใช่
2: ที่เหลือเราต่อเติมเอง
3: ต่อเติมเองทั้งหมด
2: เช่าที่กว้างไหมครับ
3: ประมาณ3เมตร
2: ประมาณ3เมตรค่าเช่าเขาคิดยังไง
3: 5,000 ค่ะเดือนละ 5,000
2: เดือนต่อเดือน
3: ค่ะ
2: ค่าเช่า 5,000 ต่อเดือนนะครับมีการทำสัญญาไหม
3: มีค่ะแต่ไม่ได้ระบุว่าปีต่อปีหรือว่าอะไร
2: แล้วในสัญญาเขียนว่าไงบ้างอันนี้จะมีผลต่อคำตอบของทนายวิรัต
3: สัญญาก็เขียนว่าถ้าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอะค่ะถ้าเกิดว่าเลิกเช่าแล้วหรืออะไรอะห้ามรื้อถอน
2: ก็คือให้เป็นของเจ้าของที
3: ่
2: เป็นผู้ให้เช่าก็จะครอบครองกรรมสิทธิ์ไป
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับแล้วสัญญาก็คือระบุแค่ว่าค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือน
3: ใช่
2: แต่ไม่ได้บอกว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้ปีไหน
3: ไม
2: ่ได้บอกเลยนะฮะเราก็เซ็นไปแล้วพอเริ่มเช่าที่เราก็ต้องเริ่มขึ้นโครงแล้วก็ทำร้านข้าวต้มถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ทำมาได้นานแค่ไหนครับ
3: ประมาณ2ปีแล้วค่ะ
2: 2ปีปัญหาเริ่มมาตอนไหน
3: ปัญหาเริ่มมีช่วงที่ฝนตกนะคะแล้วคือหลังคารั่วด้วยแล้วบางทีก็คือน้ำมันไหลระบายไม่ดีอะค่ะมันก็เลยท่วมข้างในร้านด้วยอ๋อ
2: เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายเจิ่งนองขึ้นมา
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
3: ปัญหาก็คืออยากทราบว่าอย่างถ้าเกิดมีปัญหาเงี้ยเจ้าของที่อะค่ะควรจะมีส่วนไหมที่จะมาช่วย
2: อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าไม่ว่าจะเรื่องหลังคารั่วไม่ว่าจะเรื่องน้ำท่วมน้องแนทจัดการเองหมดเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แก้ไขยังไงไปบ้างที่ผ่านมา
3: ก็มีให้เทศบาลมาเป่าท่อให้ค่ะ
2: ให้มันระบายได้ดีขึ้นนะครับแล้วหลังคารั่วคือก็อุดกันเองมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากเรื่องฝน
3: ไม่ค่ะมีเท่านี
2: ้มีสองเรื่องนี้หลักๆนะฮะแล้วใจเราได้คุยกับเจ้าของที่อยากให้เขาช่วยอะไรในเมื่อเขาก็จะบอกว่าก็เทศบาลก็ช่วยเป่าท่อให้แล้วหลังคาก็อุดแล้วนัดอยากให้เขาช่วยอะไร
3: ก็อย่างค่าเช่าเราก็จ่ายตามระเบียบเป๊ะๆนะคะแล้วก็คือแบบอยากให้มาช่วยดูนิดนึงบางทีแบบให้เราทำเองทั้งหมดมันก็ไม่ไหวนะ
2: หรืออย่างน้อย

0: ลดค่าเช่าไอ้ก็ยังดี
1: นะ
0: ถือว่าเป็นค่าซ่อมแซมนู่นนี่นั่น
1: ไปจะเพิ่มอย่างเดียวเลย
0: จะเพิ่มด้วยเหรอเขาจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ 6,000 นะ
0: เหรอนี่คือนานยังที่จะเพิ่มเป็น 6,000
1: มาต้นปี
0: แล้วตอนนี้สรุปว่าปัจจุบันเนี่ยเช่าอยู่เท่าไหร
1: ่ก็คือพอเขาบอกว่าจะเพิ่มเราก็บอกปัญหาไปว่าเป็นอย่างนี้นะเขาไม่มาช่วยดูเลยเขาก็เงียบไป
0: ก็รับฟังไปแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไร
1: ใช
0: ่แต่สรุปว่าค่าเช่าที่ก็ยังคงคิดเท่าเดิม
1: ใช่อ๋ออ
0: าจจะมีความเห็นใจกันบ้างนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่น้องแนทอยากถามกับทนายวิรัตคืออะไรบ้างครับ
1: มีอยู่2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือเราอยากให้เจ้าของบ้านมีส่วนรับผิดชอบ
0: เจ้าของพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านสิเพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ดินเฉยๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอยากให้เขามีส่วนรับผิดชอบได้ไหมแล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่าคือถ้าเราไปบอกกับเขาแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเขายกเลิกไม่ให้เราเช่าต่อเนี่ยเราจะเดือดร้อนไหม
0: อันนี้น่าสนใจเพราะว่าในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ด้วยว่าให้เช่าถึงเมื่อไหร่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คืออาจจะบอกว่าเอ้ยผู้เช่าคนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินยกเลิกสัญญาเลยให้คนอื่นมาเช่าแทนโอ้คราวนี้ร้านเขาต้มลำบากแน่นอนนะฮะ2คำถามนี้คำตอบจะเป็นยังไงยังไม่ทราบแต่วันนี้ต้องขอบคุณน้องแนทที่นำประสบการณ์มาแบ่งปัน
2: ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ก่อนอื่นไปชมประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบดีๆจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: แนทเช่าพื้นที่ประมาณ3x3เมตรเพื่อเปิดร้านข้าวต้มโดยมีราคาเหล็กมาให้และแนททำการต่อเติมส่วนอื่นเองโดยมีการทำสัญญาเช่าแบบไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดกำหนดเพียงว่าห้ามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อเลิกเช่าโดยคิดค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือนประมาณ2ปีช่วงที่ฝนตกเกิดน้ำท่วมขังและหลังคารั่วแนทจึงติดต่อทางเทศบาลให้มาช่วยระบายท่อและซ่อมหลังคาเองและเจ้าของก็อยากจะเพิ่มค่าเช่าแต่แนทเล่าปัญหาให้ฟังก็เลยไม่ขึ้นค่าเช่าสิ่งที่แนทสงสัยคือเจ้าของควรมีส่วนช่วยในเรื่องค่าบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาหรือไม่แต่ถ้าเกิดเจ้าของไล่ที่ออกจากพื้นที่แนทจะทำอย่างไรได้บ้าง
4: ค่ะพี่วิรัตคะเรื่องราวของน้องแนทก็เป็นเรื่องของระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า
0: ครับ
4: นะในส่วนนี้คือเขามีสิ่งปลูกสร้างให้แต่ว่าไม่ได้แข็งไม่ได้ทนแดดทนฝนมากแล้วมันเกิดรั่วขึ้นมาอย่างเงี้ยฝนรั่วทำให้ร้านประกอบกิจการไม่ได้หรือว่าติดขัดขัดอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เจ้าของที่นี่เขาจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบซ่อมแซมไหมคะ
2: อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเราจะน้องทรายเคยไปเช่าบ้านใครอยู่ไหมครับ
4: เคยค่ะเคย
2: ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีข้อกำหนดอื่นนะครับหลักใหญ่ใจความนั่นคือว่าในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับสมมติว่าเราไปอยู่ในห้องนั้นหรือไปอยู่ในมุงหลังคานั้นวานเถอะนะครับกรณีที่มีการชำรุดบกพร่องนะครับกฎหมายเขาบอกอย่างนี้ครับว่าซ่อมใหญ่ผู้ให้เช่าเป็นคนดำเนินการนะครับซ่อมเล็กก็คือผู้ที่เช่าเป็นคนดำเนินการนะครับ
4: okay.
2: ซึ่งรอยรั่วอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปยอมรับก่อนว่ามันเป็นซ่อมใหญ่หรือซ่อมเล็กนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่ามันเป็นการซ่อมเล็ก
4: okay.
2: ผู้ให้เช่าก็ต้องเป็นคนผู้เช่าอะครับผู้เช่าก็ต้องเป็นคนที่จะต้องซ่อมแซม
4: okay.
2: นะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบ
4: okay.
2: นะครับ
4: นั่นสิถ้าคุณผู้ชมจะทราบได้ยังไงว่าขอบเขตไหนเรียกว่าซ่อมใหญ่ซ่อมเล็กพี่เวลาอธิบายนิดนึง
2: คือถ้าเกิดอย่างถ้าเป็นบ้านนะครับมันจะชัดเจนว่าถ้าต้องเปลี่ยน
4: หลังคาม
2: ันโหมันเป็นเรื่องใหญ่
4: กระเบื้องแตก5แผ่นอย่าง
2: นี้อย่างนี้มันเป็นซ่อมใหญ่หรือว่าแทงน้ำเสียอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ละหรือว่าพื้นแตกเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีประตูลูกปิดหักก๊อกแบบชำรุดไอ้อย่างเงี้ยซ่อมเล็กคุณผู้เช่าเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการ
4: หลอดไฟขาด
2: อย่างเงี้ยคุณจะหลอดไฟขาดคุณจะให้ผู้ให้เช่าเป็นคนมาดำเนินการอันนี้มันก็ไม่แฟร
4: ์
2: น
4: ะครับแล้วในส่วนของน้องแนทพี่วิรัตวิเคราะห์แล้วคิดว่ามันจะเป็นการซ่อมใหญ่หรือซ่อมเล็กอะ
2: คือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังเป็นซ่อมเล็กนะก็คือว่าเขาก็มาเพื่อมาแก้ไขได้นะครับตอนนี้พี่ว่ายังพอทำได้เป็นเพิงอะนะครับมันก็สามารถทำได้ซึ่งถ้าถามว่าเกิดความเสียหายเนี่ยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบไหมพี่ว่ามันจะไม่ให้เขารับผิดชอบร่วมก็ไม่ได้คุณก็ต้องซ่อมเองอ
4: ะ
2: นะครับ
4: เพราะฉะนั้นกรณีนี้คุณแนทก็ควรที่จะซ่อมเองนะคะถ้ามันไม่ได้

0: มากมายถึงขนาดหลังคาหลุดออกไปทั้งหลังคาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: อีกเรื่องนึงที่มามีส่วนในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสัญญาเช่า
1: ครับ
0: ค่ะที่ตรงนี้คือมีสัญญาเช่าแล้วก็ในสัญญาก็บอกด้วยว่าถ้าอะไรที่ต่อเติมขึ้นมาถ้าคุณนัทคิดจะทำหลังคาขึ้นมาทับโครงหลังคาดีๆแพงๆอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่ย้ายออกคุณนัทไม่สามารถจะรื้อถอนส่วนนั้นออกไปได้มันมีสัญญาแบบนี้ด้วยหรอคะ
1: มีครับเหมือนยกตัวอย่างน้องเคยไปเช่าห้องกันไหมแล้วเราติดแอร์เองแอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิ่ง ที่เราเป็นคนจ่ายสตางค์แล้วมาติดตั้งเองถูกไหมครับแต่ว่าในถ้ามีข้อตกลงว่าในกรณีที่คุณมาติดตั้งอะไรก็ตามเนี่ยทรัพย์สินอย่างเช่นแอร์เนี่ยเขาเขียนส่วนใหญ่จะเขียนเลยนะครับเช่นแอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณออกจากห้องไปแล้วเนี่ยก็อันนี้ตกเป็นของผู้ให้เช่าเลย
0: แล้วไม่ถือว่าสัญญานี้จะเอาเปรียบ
1: ก็ถือว่ามันเป็นข้อตกลงทำได้นะครับไม่ได้คือถ้าเราไม่สนถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่ต้องทำกับเขาเราก็ไม่ซื
0: ้อ
1: นะครับคือถ้าในกรณีที่เป็นลักษณะเนี้ยก็ต้องครบตามสัญญา
0: ไซคิดว่าคุณแนทเนี่ยกังวลอยู่ว่าถ้าจะทำหลังคาเองเนี่ยในส่วนของสัญญาที่คุณแนทเซ็นไปเนี่ย
1: ค
0: ือเป็นสัญญาที่ไม่ได้ระบุวันเวลาค่ะ
1: ครับ
0: ปกติอย่างไซเช่าบ้านอย่างเงี้ยก็จะระบุว่าอาสัญญา1ปีนะต่อปีต่อปีแต่ของคุณแนทเนี่ยไม่มีเลยคุณแนทอาจจะกังวลตรงนี้เลยไม่กล้าปลูกสร้างอะไรไปเพราะกลัวว่าปลูกสร้างเสร็จแล้วมาให้ออกอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาทำถูกต้องแล้วนะครับคือหลักการก็คือว่าทุกเรียกเวลาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับลูกหนี้ก็คือเป็นประโยชน์กับผู้ให้เช่าแหละผู้เช่าเนี่ยนะครับตรงที่ว่าเวลาที่เราไปเช่าใครเนี่ยก็ตามเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องอยู่ถึงวันไหนถูกไหมครับในระหว่างนั้นเราก็จะไม่ไปเช่าที่อื่นถูกไหมครับ
0: ค
1: ือตรงนี้มันจะต้องระบุเมื่อไม่ระบุเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าผู้ให้เช่าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันทีนะครับก็เท่ากับว่ามันก็คือกลับสู่สถานะเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาที่ทางผู้ให้เช่าเนี่ยไอ้ผู้เช่าเนี่ยเสียเปรียบมากนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเช่าที่อะไรที่ไหนคือต้องทางที่ดีคือให้ระบุวันเวลา
1: ชัดเจนเลยคือว่าถ้าในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเช่าไม่เกิน3ปีคุณทำสัญญาไว้เลยว่า3ปีถ้าในกรณีที่คุณจะเช่าเกิน3ปีเนี่ยนะครับเกิน3ปีน
0: ะ
1: ตรงนี้กฎหมายบอกว่าต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับจดทะเบียนการเช่านะครับก็จะคุ้มครองคุณจะเช่ากันเป็นกี่ปีก็แล้วแต่คุณ
0: คะ
1: นะครับ
0: ยังไงเรื่องเวลาก็สำคัญในสัญญามาก
1: ใช่ใช่เพราะเอาอย่างนี้สมมติว่าน้องชายเปิดร้านอาหารแล้วต้องการจะมาเช่าที่ตรงนี
0: ้
1: นะครับแล้วคือน้องชายไม่รู้หรอกว่ามันจะกำไรในปีแรกหรือเปล่ามันกำไรในปีที่2หรือเปล่าแต่เรากับทำสัญญาโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาตอนแรกก็คิดว่าดีจริงๆไม่ใช่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ให้เช่า
0: ผู้ให้เช่าน
1: ะครับพอน้องขายดี
0: ๆ
1: พอในเดือนแรกขายดีเจ้าของก็เห็นขายดีนี
0: ่อยากขึ้นราคาค่าเช่า
1: อ่ะน้องต้องยอมไหม
0: ยอม
1: คำตอบคือยอม
0: เพราะว่าถ้าไม่ยอมเขาก็มีสิทธิ์ให้เราออกได้ตลอดเวลา
1: ใช่เห็นไหมครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าต่อไปนี้เราทำสัญญาเนี่ยเราต้องฟิกเลยหนึ่งคือ เรื่องความเสียหายเนี่ยถ้าจะเราต้องทำเนี่ยหนึ่งความเสียหายใครต้องรับผิดชอบไป
0: ให้ระบุความเสียหายไปเลย
1: ใช่และไอ้ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยมันจะตกเป็นของผู้ให้เช่าใช่ไหม
0: ค่ะอันนี้ถูกต้องแล้วที่เขาทำไว
1: ้สามก็คือระยะเวลานะครับระยะเวลาเนี่ยสำคัญถ้าเกิดในกรณีที่คุณไม่ระบุระยะเวลาไว
0: ้
1: คุณเสียเปรียบ
0: อันนี้คุณแนทอาจจะพลาดตรงนี้ที่ไม่ระบุระยะเวลาก็คือทำอะไรไม่ได้เลยในส่วนของใช้ที่คุณแนทเจอนี่คือฝนรั่ว
1: ครับ
0: คงมีของเสียหายบ้างแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยตรงนี้คือจะขอให้เจ้าของที่นี่ช่วยจ่ายเงินค่าของที่เสียหายหรือว่าค่าเวลาที่เสียไปเปิดร้านไม่ได้น้ำท่วมอะไรอย่างนี้ได้
1: คือถ้าย้อนไปผมว่าเราก็กลับไปว่าใครเป็นคนต้องดูแลตรงนี้ก็คือผมว่าคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบแหละนะครับก็คือว่าคุณก็ต้องเป็นคนดำเนินการไม่ว่าจะเป็นอุดรอยรั่วของมันหรือว่าคุณจะทำหลังคาขึ้นมาใหม่อันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำอยู่แล้วนะครับในฐานะผู้เช่านะครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องนี้พี่วิรัตมีข้อแนะนำคุณแนทยังไงบ้างคะที่จะให้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาหรือว่าความเสียหายของร้านที่จะให้ไปพูดคุยกับทางเจ้าของที่ดินนะคะ
1: ครับถ้าเรื่องเริ่มต้นเนี่ยแล้วผมอยากจะแนะนำงี้ว่าถ้าจะเช่าที่ดินที่ไหนนะครับหรือว่าทำสัญญาเช่าเนี่ยต้องดูหนึ่งก็ที่เล่าให้ฟังว่าหนึ่งคือคุณต้องดูก่อนว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างนะครับข้อตกลงในเรื่องของระยะเวลานะครับเท่าไหร่
0: ตรงนี้ไปขอเขาเปลี่ยนได้ไหม
1: ได้ถ้าคุณจะ

0: คุยกันให้ชัดเจนนะครับสองสามก็คือคุณจะต้องดูว่าข้อตกลงเนี่ยอย่างเช่นซ่อมลักษณะเนี้ยใครต้องซ่อม
1: ตกลงให้ชัดเจนไปเลย
0: ใช่เขียนให้ชัดเจนเลยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับคนจีนก็ถือนะครับว่าจะทำธุรกิจกันเนี่ยทะเลาะกันตั้งแต่วันแรกเลยจะได้รู้เลยว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับตรงนี้ผมว่าส่วนในเรื่องที่มีความเสียหายตรงนี้ผมว่าคุณนักก็คงต้องรับผิดชอบแหละนะครับ
1: เพราะว่ายอมที่จะเซ็นสัญญาในรูปแบบนั้นไปแล้ว
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าทางที่ดีก็คืออยากจะแนะนำให้คุณแนทเนี่ยพูดคุยกันดีๆกับทางเจ้าของที่เพื่อที่จะเขียนสัญญาขึ้นมาใหม่นะคะให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะคะไม่มีฝ่ายใดได้เสียเปรียบอย่างนั้นจะดีกว่านะคะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของกฎหมายนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเราทุกคนนะคะถ้าเกิดพูดคุยกันได้นะคะทางที่ดีควรจะพูดคุยกันก่อนดีกว่าที่จะให้เรื่องราวไปถึงขั้นตอนของกฎหมายนะคะแล้วยิ่งเป็นเรื่องของการเช่าพื้นที่เราด้วยนะคะน่าจะคุยกันง่ายขึ้นอย่างที่พี่วิรัติบอกว่าควรจะพูดคุยถ้าจะมีปัญหาให้มีกันตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญานะคะก่อนที่จะมีปัญหาทีหลังมันก็จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมายของการเช่าพื้นที่ให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณพี่ตูนวรัตน์ค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่ทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

เวลา 8 นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ทั้งป .6 ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป .4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นแบบเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ป็นไงบ้าง
1: ดีครับ
2: ลูกสบายดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
2: อยากได้สวยกับลูกก็คิดถึงพี
1: ่กลับบ้านไหม
2: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้ครับพี
0: ่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติกันหมดแล้วเ
0: นาะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่อง

0: เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธกส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
1: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
2: คร
1: ับ และก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
2: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
1: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
3: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของประชาไทย
1: ครับหลายคนครับ
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็แหล่งเงินที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับ
2: แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
1: ิ์
2: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
1: ครับ
2: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
1: ครับ
2: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล
1: ่
0: า
1: ครับหมอไม่ได้รอใครครับ
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมเองพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานหาเงินไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้จิ๊บๆไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อน

0: กำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกับเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลๆมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
1: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
2: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะพี่

0: าจากเนี้ยนะเหมือนเดินมาอยู่
1: ร้านดังอยู่ในร้านนะหัวเราะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในกดอังช่วยอังแม่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บันทมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ให้มักมอง
3: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือ
4: ค
2: ุ
4: ณคุณคุณ
2: กับคุณ
4: เธอแล้วคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมาพูดยังไงเพราะว่าเออฝนตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงก็โอ้ยกระแดงกระแดง
6: กระแดงกระแดง
2: เฮ้ยวันนี้วัน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ้า
2: ทำสะบันผมก็เรียกนมฉกเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี่
7: จ้า
0: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร์
7: อันนี้เอาไว้เส้นปุยาสายายทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ใจบอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
8: โอ้สวัสดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วม งานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะ
9: แม่มาประจำไหมที่เนี่ย
10: มาประจำมาทุกวัน
9: มาทุกวัน
10: มาดูควาย
9: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
10: ่ 5
8: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
3: ี่ไร่อะคะ
10: ทางนี้6ไร
8: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุ

0: ดมสมบูรณ์
1: อยู่หน้าตลอดเลยใช่ไหมครับ
2: อยู่หน้าตลอดเลย
1: ทำอะไรเบื้องบน
2: เกี่ยวยายควาย
3: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรหากินตามทุ่งนาประทายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
4: ช่วงปักเบ็ดไหม
5: ปักเบ็ดจะเทวนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
4: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหนเราตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวมันจะออกกระอกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอกลูก
6: แต่ถ้าคน
4: ขนก็9เดือน
0: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
7: ไปขุดไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
8: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
7: นี่มีรอยมันมี
8: โอ้มีขุดไส้เดือน
6: ก็เอาไส้เดือนไปปักตรงนี
5: ้ปักตรงนี้ปักประมาณ10วันนาทีไปดู
0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลบรรพบุรุษ
9: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
10: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อนะคะ
11: ใช่ค่ะ
6: ไปไหนมา
0: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
12: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วเขาคิดขึ้นเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณแม่ดาบรรดานี่ค่ะ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตาโมมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
13: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
14: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
15: อันนี้ครับหน้าบ้านเลยครับ
16: สวัสดีครับจัดรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
15: บัตตมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
17: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศาสตร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
17: นี่ค่ะยอดมะพร้าวมันจะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
18: ไหนข้าวแบบไหนครับ
19: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
20: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
0: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
10: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเน
21: า
10: ะ
21: ทำทุกบ้านค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะคนพ่อคนแก่เขาทำ
10: อ
21: ๋
10: อ
21: ก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
10: ปีละครั้ง
21: ปีละครั้ง
10: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
10: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
21: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
10: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
21: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี่
10: คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
21: หลายอย่าง
10: มันสวยมันเริ่มอันนี้แล้ว
21: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อน สร็จจากใส่บาตรเราก็มาจัดของใส่กระน่องไปเจดีย์เจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้ง8คนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
11: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
13: สมุทรปราการ
21: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
13: ประมาณ4ทุ่มกว่า
21: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมาถึงตีห้าออกจากโรงงานเดิมก็ล็อกแล้วก็ตรงมาเลย
13: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็มาทำกับข้าวเลย
21: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
0: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
11: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
18: ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
11: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
18: หนูแหละหายาก
0: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
15: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
11: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
15: ใช่ครับวันนี้บ้านเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
20: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
11: แม่มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
20: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
0: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
22: เดินมาแป๊บเดียวอมวัดดีจ้ะแอสซอมจะออน
23: จ้า
0: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
22: อมจัด
24: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
22: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
21: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
22: หนังวัวค่ะต้ม
21: ที่เหมือนกันมากสุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
0: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
25: มีกระด้งกระด้งนี้ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
0: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบเมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
22: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
26: วันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
25: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นทั้งเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
0: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
27: จะไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเซ็น
0: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
25: ก็มาทุกคนรวมกัน
21: พี่น้อง
25: คนละถาดคนละถาดแล้วมาโรงการมาเส้นไหว้
27: ใช่
25: บรรพบุรุษ
21: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
28: มาถึงเวลา

0: หารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อน่าจะดีบรรจุอัฐินะครับ
1: ได้ลวกก็สักอย่างเลยในปวดอังรวยอังเนี่ยใส่อัง
2: ก็พี่น้องกันหมดเลยค่ะต่างคนต่างมารวมกันกรุงเทพก็มากันหมดค่ะผู้ยาตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะรุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
3: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
2: มันอยู่ที่ความเชื่อค่ะรู้สึกว่ามานะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
5: ้พอคันนี้รอนิยะพอมาได้ทั้ง
6: สองมันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาของมาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
7: มีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามา
8: ผนว
7: กให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
9: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยที่ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องกลับ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
2: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
10: ถึงลำบากขนาดไหน
11: เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้
7: กระบุงถังธรรมจักร
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
12: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแก่รางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
13: เป็นความภูมิใจของบ้านตำโมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
7: บัดนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
14: นี่ยังไม่ครบ
15: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
14: ค
15: ่ะ
14: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
16: ยังขาดอะไรบ้างคะ
15: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
0: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
7: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดกัน
16: แล้วก็ต้องใช้
10: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
15: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
16: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
17: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
16: ่
17: ะ
16: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
17: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
16: อ๋อ
15: ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลย
17: เสื้อผ้าอ๋อนี่เสื้อ
18: เป็นกางเกงของ
15: ผ้าถุงพวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังค์แป้งน้ำแชมพูสระผม
0: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
19: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
10: า
19: ะ
10: ใส่เช้าแล้วก็ไปวัดเลย

0: Let me see.
1: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
2: ต้องเตรียมขิงกับข่าสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกับข่า
3: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
2: อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
0: เสร็จแล้วค่ะกระเชิงปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
5: เตรียมไปวัดเหรอคะ
6: ทำให้พ่อเขามารับเอา
7: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: ันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ไหมใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันศัตรูแต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนักกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเน
3: า
0: ะต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชื้อหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: ง
1: ทุกกระบุงเลย
2: สายสินถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
3: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ฉันต้องมา
2: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่าคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกระพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
4: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับเด้อเถิดโดยผู้กำลังบ่เด้อเอาซะปักเป้า
2: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
5: แม่เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
2: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
6: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็บ่งบอกถึงว่าความเป็นอยู่ดมสมบูรณ์ปี
7: อู้แม่ชุดอยู่บนบนส่วนร
8: ั่วฝนทุกปี
9: คนนี้แหละ
10: เพื่อ
9: น
10: คนนั้นค่ะเป็นปีนี้ปี
8: น
10: ี
8: ้คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นยิ่งได้บุญ
11: ไม่ให้เขาก็ดูค่ะให้ลูกพ
2: ่อกระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่สามเนี่ยทั้งสองกองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะ

แล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการดีนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้เปล่าว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ตีจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูเทปนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: แน่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิตั้งแต่เกิดอะไร
0: ไหม
2: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล
0: ้
1: ว
0: แม่
1: ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: ก็
2: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยเต็มทีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดไอ้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอ่ะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เ
2: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วแต่พี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ครับ เนี่ยเออ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรเงี้ย
1: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
1: ดีกว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคอันนี้มันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
1: ับ
2: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่า
1: เรา
2: ทำอะไร
1: นะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกสมัยการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปนั่นล่ะพี
0: ่เอ้าเฮ้ย
1: เอาจะถามจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: คือจนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื
2: ่
1: อ
0: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่ากว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
1: ับ
2: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
0: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่2แบบ
0: อ๋อแค่2แบบไง
1: 2แบบ
0: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: จริง
2: อันเนี้ยอะไรเงี้ยจริ
0: งๆเอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช
0: ่ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริง
2: ว่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีคัมติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันเนี่ยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: น
1: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
2: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
1: เสา
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
0: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: น
2: ี่
1: ไงเอาไว้ให้
2: ไว้
1: ยาย
2: เอาอะไร
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายให้ออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
1: อ่าฮะ
2: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆครับมันสเตนแน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
0: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
1: สเลต
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
2: นี่เลยก็คือสเลต
1: สเลตมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
1: ครับ
2: กระจก
1: กระจกเห็นๆ
2: แล้วสเลตอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
1: กระจกอีก
2: พวกนี้ก็จะเลนหรืออลูมิเนียม
1: มีกระจกกระจกคนทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ๊ะกูขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: คือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
0: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
0: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
0: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: โอ
2: ้คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโบเซตทั้งหมด
1: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
0: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
0: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
0: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือ4หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
0: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วยังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะครับ
0: โอ้
1: เซนกว่า
0: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สเลตเหม
1: ือ
2: นก
1: ัน สเลตเหมือนกัน
0: อันนั้นคือ
2: กระจกล้วน
0: ๆอบโค้งมาเลย
2: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็สารพระพรหม
0: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
0: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
1: ็
2: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
1: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
0: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คร
0: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: ที่ไปที่นู่นเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
2: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะมันก็คือหลักไม้ แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
1: ้โอ้
2: แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
1: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลังไม้ขึ้นมามีเพจข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
2: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
2: วาง
1: รูปบูชาสะดวก
0: เท่านั้น
2: เท่านั้นเอง
0: วางได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
2: ใช่
0: กราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
2: า
1: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นไง
2: ฮะมันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
2: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดมัน
1: เข้าใจเข้าใจ
2: จะได้ไม่อะไรงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
2: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
2: อะไรประมาณน
1: ั้
2: นมันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
2: อันนี้ก
1: ็ตายาย
2: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
2: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกันเ
1: ออวิอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะน
2: ี
1: ่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
2: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
2: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
1: เออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: เออ
2: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
1: ๆอ๋อที่อยู่ข้างใน
2: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
2: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เออเหรอ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
2: ี่แถว
0: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างในนี่
2: ด้วย
0: มัน
1: มีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
1: เออพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
2: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
1: ครับครับครับ
2: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เออ
2: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอลลาร์ดครับติดที่แท่น

0: บอลาดอธิบายหน่อยครับบอลาดมันหน้าตายังไงครับ
1: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
2: โคมไฟสวน
0: ที่ตั้งขึ้นมา
2: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียด
2: ครับ

0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไร
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเล
2: ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: ฮะ
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
0: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือสุดคนส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็ตามรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
0: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ได้อยากดู
2: คือมีหลายชั้นอ่ะ
0: เออใช่
2: ๆนะ
0: ดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัพเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: โอ้โหเหรอ
1: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
0: แต่ว่าแท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบเนี้ยถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
1: ใช
0: ่เออไม่นี่นั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
0: ับ คร
1: ับ ก็ว่า
0: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเง
0: ี้
1: ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่มั้ยบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
1: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายางก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก่อนที่จะมาทำเทสเอแบงคอกผมเริ่มมาจากการดูเทสทอล์กเมื่อสักประมาณปี3ปี4ซึ่งอาจารย์เปิดให้ดูในคลาสนะความประทับใจมันก็เกิดขึ้นว่าเออมันมีไอเดียดีๆเหล่านี้อยู่บนโลกนี้เนาะสิ่งที่ผมทำต่อจากนั้นเลยก็คือการแชร์ให้เพื่อนปรากฏว่ามันมีกำแพงเรื่องของภาษาที่ทำให้เราไม่สามารถถ่ายทอดไอเดียเนี่ยให้กับเพื่อนได้ผมก็เลยไปเจอตัวโปรเจกต์ที่แปลซับไตเติลของตัวเทสทอล์กเองแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครแปลตรงนั้นเมื่อนำทอล์กที่ได้แปลส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนชอบและเพื่อนแชร์ต่อก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้ามันเป็นไอเดียที่มันสอดคล้องกับบริบทของคนไทยจริงๆล่ะ impact มันจะมากกว่าทอล์กของคนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลยตั้งใจสร้างเทสเอแบงคอกขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบมาจากมหาลัยใหม่ๆเลยครับเราก็มักจะถูกกดดันจากสังคมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่จริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่มันจำเป็นหรอที่เราจะต้องก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วมีเงินเป็นร้อยเป็นล้านคำถามอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเป็นความสำเร็จของในชีวิตเราหรือเปล่าเราจะใช้เงินเป็นความสุขของเราในชีวิตเราเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาให้คนอื่นบอกเราว่าเนี่ยคือความสุขของเราตราบใดที่เรารู้ว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราก็สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงๆผมมักจะนึกถึงคำพูดที่อยู่ที่หน้ามหาลัยเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเราได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญกับเวทีเทสเอแบงคอกเลยคือเราเชื่อว่าไอเดียเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาจากคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่โด่งดังในสังคมแต่ไอเดียที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆคนที่เราไม่รู้จักได้
1: ทุกคนครับของในภาพนี้คือสิ่งที่วิศวกรของเราซ่อมและสร้างมันขึ้นผมก็เป็นวิศวกรนะผมซ่อมในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตผมซ่อมมนุษย์ทุกคนครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรอย่างผม
0: ตั้งแต่จัดงานเทสเอ็กซ์แบงคอกครั้งแรกก็ต้องบอกได้เลยว่าความท้าทายมันมีอยู่สูงมากด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรการที่เราเข้าไปหาสปีกเกอร์จะโน้มน้าวให้เขารู้สึกเชื่อใจแล้วว่าเฮ้ยงานนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามครับไม่ว่าจะโดนปฏิเสธมากี่รอบที่ทำให้งานมันเกิดขึ้นได้ท้ายสุดแล้วแก่นของมันคือความพยายามไม่ท้อแท้กับมันที่เราล้มเหลวกับสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันจะไม่สำเร็จสิ่งหนึ่งที่คนพบคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มองไปในอนาคตแต่ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในสังคมณปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาปัจจุบันเราก็ไม่สามารถเดินต่อได้เราเหนื่อยจากการทำงานตรงนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน1ปี2ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดมองไปใน5ปี10ปีการที่เราได้แบบสร้างพื้นฐานความคิดของคนเราที่ดีมันจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานตัวเองหรือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ก็ตามใน5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนการทำทอล์กนี้แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรสิ่งหนึ่งที่ยึดทำให้ตัวผมเองเนี่ยทำตรงนี้ต่อครับแน่นอนเรื่องของเพื่อนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครอยู่ในองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายทุกคนมีจิตใจมุ่งหวังที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมการที่ได้มาอยู่ร่วมและได้มาทำงานกับคนกลุ่มนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากสำหรับผม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนัญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือกำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่า เอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผมอ่ะแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
1: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
0: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
1: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสะสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: นั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอดีตเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
2: ัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: ไอ้นั่นอันที่สองนี่พี
5: ่ไม่
4: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: อ้าวแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
4: นั่นน่ะสิ
5: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: แต่ผมว่านะ
5: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
4: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค์
3: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
2: ค่ะ
3: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
2: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
3: คะ
2: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี่ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
3: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ย

0: าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทําละเมิดไปเนี่ยเป็นการทําในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทําไปตามคําสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
0: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
1: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะคะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
0: า
1: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
0: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะหักเป็นเดือนลูกจ้างไปก็ได
1: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
0: ่
1: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวัสหน้าเลยพี่หอย
0: กลัวไม่ทัน
1: กลัวไม่ทันเพราะนั่นบอกว่าโอ้ยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะเฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
0: ผลต่างกัน
1: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
0: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
0: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
1: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
0: นะคะ
1: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะ
1: เ
0: ออก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตังโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอน

0: เช้าเช้าแล้วเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย์เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู้นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นี่เป็นทางกฎหมายหน่อยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
0: ค่ะ
1: อาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัว
0: ค่ะ
1: อะไรอย่ามีอะไรที่ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปทำปลาต้องโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกเตยนะก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไ
0: ร
1: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
0: ้
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญาไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้ไ
1: ปสร้างภาระผูกพันขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วยดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้เด็กเขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
0: ้ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแม่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจ หรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย

ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

0: ผู้ต้องหาโทษไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้านายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตโลกเศร้านายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเราอะนะโทกจับติดร่างแล้วยังมาโทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานนัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแจ้งกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็กถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงคือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4.พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารบบส่วนไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการ

กันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหเล่นตั้งนานหัวตึงเลยคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: ค่ะ
1: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
0: คุณลุงใจเย็นๆนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
1: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
1: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
1: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
1: ครับนี่ครับ
2: นี่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
1: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
1: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
1: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
1: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
1: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
1: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: ดีค่ะ

0: สัน
1: พ่อพ่อช่วยสันด้วย
0: สันใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สันไม่ได้ตั้งใจ
0: ขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

วัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอ

0: ขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
1: พ่อ
2: ปะกลับบ้านกินข้าว

จากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแผ่ถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกผีพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอ

ที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากมีกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในวันนี้ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีไชนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ออนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันต

0: สมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้
2: ว
1: ้
2: าร
1: ออยู่เลย
3: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
4: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเ
0: ข้าสู้สู
3: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18-28

0: ิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
9: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม

0: ี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: เฮ้ยได้ความรู้เยอะเลย
2: ดีมากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
6: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
7: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
6: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
7: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอ

0: ที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิ

านชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่านี่นะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับยับเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเอ๊ะเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเอ๊ะเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ําแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ําแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เค้าอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บเอ๊ะบางคนก็อาจจะเอ๊ะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
2: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
1: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
2: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
2: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
1: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
2: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
2: ใช่ค่ะ
1: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอกางออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
3: wow.
1: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
2: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอน้ำนี่ก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอน้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆ พอเป็นเตารีดไอน้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอน้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
1: อ๋อแสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าไงเลย
2: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันเนี้ยคือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอ่ะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าเป่าแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
1: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยปาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
2: ใช
1: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
2: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
1: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอน้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
2: ใช่
3: ว้าว
1: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี๊ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี๊ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
2: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
2: ใช่
1: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
2: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
2: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
1: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
2: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
1: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
2: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
1: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
2: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
2: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
4: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
1: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
2: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
1: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
2: 20,000 บาท
1: 20,000 เลยครับ
2: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
1: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
2: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
1: พลาสติกเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
2: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
1: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
2: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นเหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
2: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
1: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับ ต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแท่งหรือ

0: รีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
1: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกรันได้ซึ่งตะเกียครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึ๊บฟึ๊บปั๊บตะกรันออกมาจริงๆตะกรันก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกรันทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลานะ
0: อ๋ออ่ะแรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขานะครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: อ๋อ

0: นี้อย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวอร์ไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็มาบอย่างนี้แล้วก็เป่าๆไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เรารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดที่ทั่วไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าเอ้าแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนียบเนียบเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนียบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งร้านซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีครับคุณผู้ชมมาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหา

จะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันนะครับของท่านววชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางนึงนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกต้องแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับได้ยินมาว่าศูนย์วิปัสสนาสากลราชตะวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยนะครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ
1: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสอนชาวไร่ชาวนาชาวสวนให้รู้จักทำมาหากินคู่กับทำมาหาธรรมนะทำมาหากินบวกทำมาหาธรรมก็กลายเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยว่าโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
0: ครับผม
1: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอ่ะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
0: ้ครับผม
1: นั้นความยากจนเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาอาชีพให้เขา
0: ครับผม
1: 2อาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
0: ครับผม
1: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่3ที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพอพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระนี่มาเรียนที่นี่รอบละ 1,000 คน 1,000 คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนโดยหวังว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริมในขณะที่รัฐบาลพักชำระนี่อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืน3วันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไง1ให้หายจน2ลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรม3ให้มีสัมมาอาชีพที่จะยืนพึ่งลำแข้งลำขาตัวเองได้อย่างแท้จริง
0: ครับ
1: คำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
0: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะคร
1: ับ เชิญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็สองผู้ประกอบการอินทรีย์หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครก็ได
0: ้
1: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
0: ์
1: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมากนะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจจิ้งบางคนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
0: ์ครับผม
1: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
0: ครับ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติพ่ออุ๋ยไม่อุ๋ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
0: ครับผม
1: พ่ออุ๋ยไม่อุ๋ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P นะ
0: ครับ
1: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกกระดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลยแล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
0: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
1: ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกมิติของชีวิตครอบคลุมทุกเรื่องของมนุษย
0: ์ครับ
1: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นๆชิ้นเลยที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุล เราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
0: ่
1: ไหมมาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลยรักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะ
0: ครับ
1: มีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
0: ครับ
1: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
0: ครับ
1: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่มันกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
0: ้ครับ
1: แล้วกลัวว่ามันได้ผลนะ
0: ครับ
1: มันได้ผลจริง
0: ๆครับ
1: พอเราเอามาสอนหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลยเดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
0: ครับ
1: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
0: ครับ
1: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช้
0: ครับ
1: ขอให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันฉะนั้นหลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆเยอะแยะมากมายเลย
0: ครับ
1: ที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
0: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
1: ก็อยากจะฝากบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเอง
0: ครับ
1: มันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยอะเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี
0: ้
1: สุดท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
0: ๆ
1: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: พอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมาหากินด้วยทำมาหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองถ้าทำเช่นนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้องไอซียูคุ้มไหม
0: ไม่คุ้ม
1: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
0: ครับผม
1: ว่าสุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วย
0: ครับ
1: โดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าทำนองงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
0: ครับกราบขอบพระคุณกับนักศึกษาอาจารย์ครับ

0: กลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านมอวัชรเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขและอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อมาทำในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทำออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขามีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักษ์หรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันก่อนเราทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่2เรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาด
0: ค่
1: ะในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกร
0: ชัดเจน
1: ใช่ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปอบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างเสร็จแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
0: ่
1: เขามีหนี้สินเท่าไหร
0: ่
1: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทำตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้เนี้ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบเนี้ยแล้วก็มาแก้สมการให้
0: มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากการเกษตรอย่างเดียว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพยายามจะช่วยเขาในทุกๆมิติ
1: ใช่
0: ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได
1: ้ค่ะใช่
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทาน
0: ครับ
1: ก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาเจอภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ภาวะผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
0: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
1: ใช่
0: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
1: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลงการขอรับรองมาตรฐาน
0: ค
1: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGSเราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
0: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไร่
0: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
1: ใช่ใช่
0: แล้วเขาพิสูจน์เราแล้ว
1: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
0: ค
1: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้า มีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
0: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดศีลก็ได้เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนา

0: พุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับ
1: ทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
1: ค
0: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังค
1: ม
0: ในตามหลักของกรามินแบงก์เลยนะคะ
1: ค
0: ของมูฮัมหมัดยูนุสนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิขึ้นเป็นเดืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงไปนั้นดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้โพต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้ คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
1: ผู้โพเข้าถึงได้
0: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน15,000เงินเดือน8,000คุณก็กินอินทรีย์ได้อะ
1: มัน
0: ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
1: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
0: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ
1: ครับ

0: มีการเซตเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปครับ
1: ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาดเราเลยคิดว่าถ้าเราทำตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนก็จะอยู่รอดจริงๆอันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ
0: ่
1: ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไร
0: ครับ
1: เขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
0: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกําลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่มั้ยครับ
1: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเท่าที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็คอนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรืออะไรเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
0: ้
1: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทาง Grameen Bank ทาง Uno Center อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่างๆเช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ
0: ้
1: นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
0: ้อันนี้นี่ก็เป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
1: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
0: คือต้องช่วยกันช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่มินิก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางนี้มาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือหลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้านะพอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่เรามาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วขายข้าวไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นๆลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้
1: ไม่เหลือ
0: แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
1: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
0: ครับ
1: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็อยากเราลดต้นทุนเนาะ
0: ครับ
1: แล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื
0: ้
1: อเราหาได้ทำเอง
0: ครับ
1: แล้วพอทำพร้อมปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ได้ลดลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
0: ครับ
1: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่สี่ห้าไร่ได้หมื่นสองหมื่นเงินเราก็เหลืออ ๋
0: อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
1: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
0: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
1: ไม่มีความสุข
0: มีความสุข
1: ค่ะ
0: หน้าตาแจ่มใสยังสวยเลยนะ
1: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
0: แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์นี่ยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้เคมีมาตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
1: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
0: ครับ
1: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณมาลาครับ
1: ขอบค่ะ
0: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
0: รุ่นแรกเลย
2: อ
0: ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร
2: ์
0: รับสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
0: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
0: ครับ
2: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
0: เป็นคนมีชื่อเสียงมีความร
2: ู้มีชื่อเสียงมีความรู
0: ้
2: เราก็ได้ความรู้จากท่านแล้วก็ไปปฏิบัติตาม
0: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่างที่กินประจำวันทานประจำวันเนื
0: ้
2: อพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
0: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
0: อ๋อเราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
0: ก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมี
2: ใช่
0: แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่4ขีด3ขีด4ขีดโอ้รายได้ดีมาก
0: อ๋อก็คือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
2: ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
0: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
2: มันก็

ขอบคุณคุณพี่ลันจวนมากนะครับผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างและต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับดังนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบุ๊คสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบุ๊คเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันนึงวนซ้ายอันนึงวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับอันนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาทตลอดสาย
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็ นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
0: ้สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะ

0: ที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอนตีสามตีสี่อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีทางการซิตี้บัสไว้บริการครับ
1: นี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
0: ใช่ไหมครับ
1: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
0: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได
1: ้
0: สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยก็รู้ว่าเมื่อไหร่จะม
1: า
0: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
0: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
1: อ๋อครับ
0: ประตู1ชั้น2เลยคร
1: ับได้ครับ

0: ับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้านี้ครับ
0: อ๋อครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ๆครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊ท
0: อ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเสร็จเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซไซตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: คร
1: ับ
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี
0: ้
1: ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซไซตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะคร
0: ับของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะคร
0: ับ
1: นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร
0: ์
1: สามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi

0: ครับฟรีนะครับ15บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
1: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
0: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2กิกด้วยนะครับ
1: โอ้โหเยอะมากๆ
0: คร
1: ับ
0: คนละ2กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับกับ Grand City Bus
1: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
0: เดี๋ยวเราไปเช็คดูหน้าตรงได้ไหมคร
1: ับ นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
0: ่
1: น
0: ั่
1: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
0: ก็จะมีร้านกาแฟคร
1: ับ
0: ชื่อCoffee เดล่านะครับซึ่งสายรถเมล์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
1: ได้ครับผม

0: ากเลยครับ
1: คร
0: ับ ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่นซิตี้บัสถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่ณัฐจุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
2: ผมจริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
2: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
2: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTP นะครับหรือว่าขอนแก่นติงแตง
0: ขอนแก่นติงแตง
2: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่อง My City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตไปเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง Transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ City Bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าซิตี้บัสเนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
2: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทenvironment สมาร์ทgovernmentสมาร์ทeducationสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ทtransportation ซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มัน impact มันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
2: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองติดเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
2: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
2: นะครับ
0: ติดมาก
2: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่ณัฐได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
2: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
2: หลัก
0: เป็นจุดเริ่มต้น
2: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
0: กัน
2: เยอะก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบ
0: าน
2: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
0: ับ
2: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่ เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้ เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
0: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
2: ้
0: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
2: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะครับอย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
0: เน้นขอนแก่นเป็น
2: หลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวด์ฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้รับมอบหมายดำเนินการครับ
0: ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
2: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้

ะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผน Smart City 2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่

0: ไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่านี่ครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหมฮะ
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งคือกับดักของ middle income trapนะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีมาแล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดักที่เราอินทําได้เราต้องมีอินโนเวชั่นเราต้องมีครีเอทิวิตี้ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ล่ะครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8

ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟ Coffee The Ladโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพลองแชงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตด้วยมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดด้วยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดอร์เบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮน์ส์ไมเออร์ลิฟสนิกส์2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิก
จึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X หรือ Thailand Innovation GeForce Verit Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกและสามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดาวอังคารอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท PNS Barry Manning จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Group บริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานรมิตรวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชลบุรีวัดควรนิยมราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงและการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการ

บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมการค้าต่างประเทศแต่ละพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569วันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นเข้าออกประตูสวัสดิโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดและต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปให้พร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

างไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอน

0: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชันเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆ

0: เครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
2: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
3: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
4: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
4: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
3: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
0: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอัญชิชาญคูหาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับมีคำพูดนะฮะบอกว่าเด็กนั้นคืออนาคตของชาติเพราะฉะนั้นวันนี้เองครับหากเราอยากจะเห็นอนาคตของชาตินั้นมีการดำเนินไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาการพัฒนาในสิ่งต่างๆครับให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงได้มีความเจริญรุ่งเรืองได้คงจะต้องมาดูกันที่เด็กในปัจจุบันนี้แหละครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเด็กแรกคลอดหรือว่าเด็กทารกนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเขาได้รับการดูแลที่ดีนะครับได้รับพัฒนาการที่ดีเติบโตขึ้นมาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมครับในการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปเป็นอนาคตของชาติไปเป็นพลของชาติที่ดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าคนที่ดูแลเด็กทารกเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของบุคคลภายในครอบครัวแล้วครับเราต้องยอมรับนะครับว่าต้นทุนของชีวิตแต่ละคนนั้นเกิดมาอาจจะต่างกันครับบางคนอาจจะอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยครับต้องออกไปทำงานหลังจากการเลี้ยงดูในแรกคลอดแล้วเนี่ยสัก 1-3 เดือนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณแม่ต้องออกไปทำงานแล้วก็ไม่มีบุคคลที่จะสามารถเลี้ยงดูต่อได้วันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมครับได้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานครับขององค์กรคุณธรรมองค์กรหนึ่งครับที่ได้มีความเสียสละด้วยความรักนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะเป็นจิตอาสาในการดูแลเด็กทารกต่างๆเหล่านี้แหละครับให้เขานั้นเติบโตขึ้นมาได้ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยครับกับทางด้านของคุณจิตตราภาหิมะทองคำครับซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนำก่อนนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยทำงานอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์นะคะของเราเนี่ยดำเนินการมานานแล้วนะคะเกือบ43ปีแล้วนะคะเราก็มีความตั้งใจอยากที่จะให้เด็กเนี่ยได้รับชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดีนะคะดีกว่าที่เขาเกิดมานะคะค่ะแล้วก็เขาเกิดมาในความยากจนนะคะลำบากนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักเลยของเราก็คือเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขา
0: ค
1: ่ะโดยที่เราก็มีสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กเนี่ยนะคะตั้งแต่3เดือนถึง5ปีนะคะเรามีบ้านอยู่4แห่งด้วยกันในกรุงเทพเนี่ยนะคะในที่ที่ชุมชนลำบากที่สุดนะคะก็คือแห่งแรกก็คลองเตยนะคะเป็นชุมชนที่ใหญ
0: ่
1: แล้วก็ปัญหาเยอะแล้วก็นอกจากคลองเตยเนี่ยเราก็มีอีก3แห่งนะคะมีที่เสือใหญ่ประชาอุทิศนะคะก็คือรัชดา36นะคะแล้วก็มีที่กองขยะอีก2แห่งของที่กทมทิ้งขยะเนี่ยนะคะก็คือที่ที่อ่อนนุชนะคะอ่อนนุช88แล้วก็ที่หนองแขมค่ะ
0: ก็อยู่ทั่วกรุงเทพฯ
1: พ่อแม่ก็มีอาชีพคัดขยะขายอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็เราก็จะเลี้ยงเขาตอนกลางวันนะคะค่ะ
0: เลี้ยงคือตอนกลางวันพอช่วงเย็นค
1: ุ
0: ณพ่อแม่ก็จะลำมารับกลับไป
1: ค่ะแล้วก็เนื่องจากเราต้องการที่จะให้เขามีชีวิตที่ดีเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องทำงานกับผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆเขาค่ะคือต้องให้ผู้ใหญ่รอบๆเขาเนี่ยได้เข้าใจเข้าใจแล้วก็มีความรู้ที่จะเลี้ยงดูเขานะคะในช่วงที่เขาสำคัญที่สุดนะคะใน3ปีแรก
0: ก็คือผู้ใหญ่รอบๆเขาหมายถึงว่าทั้งคนในครอบครัวทั้งคนในชุมชนหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะทั้งคนตั้งแต่พ่อแม่เลยล่ะค่ะตั้งแต่พ่อแม่เนี่ยเพราะพ่อแม่หลายคนเนี่ยไม่พร้อมนะคะอาจจะวัยรุ่นบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของยาเสพติดค่ะในเรื่องยาเสพติดในเรื่องการพนันคือปัญหาเยอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาครอบครัวไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนะคะแล้วก็นอกจากครอบครัวก็คือผู้ดูแลเด็กเนี่ยค่ะที่เราให้ความรู้แล้วก็พัฒนาจริงๆไม่ใช่แค่ในชุมชน
0: อย่างเดียว
1: อย่างเดียวในชุมชนแออัดอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยมันไปไกลมากจริงๆทั่ว
0: แสดงว่าที่ท่านประธาน

0: อ่านพูดขึ้นมาแบบนี้ฮะก็คือแสดงว่าเด็กคนนึงเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้เป็นคนที่มีคุณภาพดีได้แล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเลี้ยงดูให้อาหารป้อนน้ำป้อมนมเขาเท่านั้นแต่ว่าคนที่เลี้ยงดูเขาเนี่ยแหละเขาจะต้องมีความเข้าใจนอกเหนือจากเรื่องของการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมา
1: ใช่ค่ะจะต้องมีความรักเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะคะ
0: ค
1: ่ะต้องทำคือต้องเห็นความสำคัญของการที่จะให้เขาได้รับความรักความอบอุ่นนะคะนอกเหนือจากทางด้านร่างกายเนี่ยทางด้านจิตใจเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็พร้อมกันนั้นเราก็ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กนะคะให้เขารู้จักเพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตนะคะในเรื่อง
0: ก็คือว่าไม่ว่าเขาจะเกิดในครอบครัวแบบไหนคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบไหนไม่ว่าจะตั้งครรภ์ก่อนกำหนดก่อนเวลาหรือเปล่าหรือว่าจะมีปัญหาชีวิตอะไรใดๆก็ตามเนี่ยแต่ทางมูลนิธิเนี่ยก็คาดหวังที่การเลี้ยงดูของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูให้อาหารป้อนนมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังสิ่งต่างๆให้กับเขาเนี่ยคืออยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าขึ้นมาได้
1: ใช่ค่ะอยากให้เขาเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็เติบโตเต็มศักยภาพของเขานะคะเราจะพูดเสมอว่าเรางานของเราเนี่ยสำคัญมากเราสร้างชาตินะคะผ่านการสร้างเด็ก
0: ค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆ
1: ค
0: ุณผู้ชมครับเลี้ยงเด็กคนนึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆคือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกคนนึงเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทั้งต้องดูแลเรื่องโภชนาการต้องดูแลอากัปกิริยาต่างๆของเขาพฤติกรรมของเขาด้วยแต่ว่าทางมูลนิธิเนี่ยเราต้องเลี้ยงเด็กหลายคนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ต่อหนึ่งบ้านนี่ครับต้องเลี้ยงเด็กประมาณกี่คนครับ
1: เราเนี่ยในสี่บ้านเลยแล้วกันนะคะเราคือแต่ละบ้านก็พอๆกันเราจะเลี้ยงได้วันหนึ่งประมาณ250คนนะคะแต่เป้าหมายเราจริงๆเนี่ย
0: ค
1: ือเราพยายามที่จะขยายต่อยอดงานของเราให้เด็กมากกว่า250คนได้รับประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามี4บ้านก็จริง250คนแต่เราเข้าไปในชุมชนอื่นๆนะคะที่เขาปัญหาน้อยกว่าเราอ่ะน้อยกว่าในชุมชนที่
0: มีบ้านทั้ง4หลัง
1: มีบ้าน4หลังเนี่ยนะคะแล้วก็ไปสนับสนุนให้เขาเปิดบ้านของเขาเองเป็นบ้านรับเลี้ยงเด็กก็จะได้มีคุณภาพเหมือนกับที่เรา
0: เล
1: ี้ยงดูเองนะคะแล้วก็เรามีอยู่ในเครือข่ายเราเนี่ย70หลังนั่นนะคะขณะนี้เนี่ยอันนั้นเราเป็นโครงการที่เราเข้าไปในชุมชนเราเรียกบ้านร่วมพัฒนา
0: บ้านร่วมพัฒนา
1: ค่ะร่วมกันพัฒนาเด็ก
0: ร่วมกันพัฒนา
1: ใช่
0: คือถ้าเกิดว่ามีความพร้อมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายกับเราได้
1: ใช่เราไปสนับสนุนคือหลายบ้านเนี่ยอาจจะเลี้ยงเด็กอย
0: ู
1: ่แล้วนะคะเลี้ยงเด็กเพื่อนบ้านคือเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปส่วนใหญ่เป็นอาจจะไปทำงานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาฝากเลี้ยงกันแต่ว่าพอเราจะเข้าไปให้เขามีคุณภาพเหมือนกับบ้านเด็กอ่อนของเราไม่ใช่เลี้ยงให้หมดเวลาไป
0: เลี้ยงให้หมดเวลาไปเลี้ยงให้ผ่านช่วงเวลาแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่กลับมาก็มารับกลับ
1: แล้วก็ให้จดทะเบียนก
0: ับ
1: ทางด้านพม.ให้ถูกต้องถ้าเกิน6คนเนี่ยนะคะก็จะต้องก็คือพยายามให้เป็นบ้านรับเลี้ยงเด็กเหมือนของเรา
0: คือผมมองแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยคือไม่ใช่แค่เลี้ยงเด็กให้เติบโตขึ้นมาแต่ว่าต้องเลี้ยงเด็กให้เติบโตขึ้นมาที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อการสร้างชาติต่อประเทศชาติของเราน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: คนนี้เนี่ยก็ต้องหันกลับมามองของบุคลากรภายในแล้วล่ะครับเพราะว่าหลังนึงเนี่ย250คนนี่เยอะมากนะครับอตีประมาณเฉลี่ยนะฮะต้องใช้บุคลากรเนี่ยทั้งหมดกี่คนนะฮะ
1: เรามีมูลนิธิเรามีประมาณมี80คนนะคะที่ทำงานเต็มเวลากับเราค่ะแล้วก็80คนนี้ก็จะรวมทั้งบริหารทางด้านธุรกรรมนะคะหมายถึงออฟฟิศนะคะ
0: สิ่งหลายสิ่งหลายอย่างต้องมีบริหารหลังบ้าน
1: ใช่ค่ะแล้วก็แต่ละบ้านก็จะต้องมีครูต้องมีหัวหน้าบ้านต้องมีแม่ครัวต้องมีแม่บ้านค่ะมียามอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะรวมแล้วก็85คน
0: ค่ะ80 85คนก็ถือว่าเป็นภารกิจภาระอันใหญ่หลวงเลยทีเดียว

0: จริงๆเราเป็นมูลนิธิที่เป็นองค์กรเลยนะคะค่ะที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมา43ปีเนี่ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นงานของเราก็เหมือนไม่เป็นโครงการแหละค่ะแต่ว่าเป็นโครงการที่ต่อเนื่องตลอดค่ะ
1: คือผมมองเนี่ยครับคำว่าต่อเนื่องเนี่ย40กว่าปี45ปีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องมองว่าคือนอกเหนือจากเรื่องของความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามานะครับก็จะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลเด็กให้เขาเนี่ยเป็นเด็กดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือตอนหนึ่งคนเองเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยคือจะต้องมีใจในเรื่องของความเป็นจิตอาสาความเสียสละ
0: ต้องค่ะ
1: ความเป็นระเบียบวินัยใช่ไหมครับ
0: ต้องค่ะเพราะฉะนั้นองค์กรของเราเนี่ยนะคะให้เน้นในเรื่องของคุณธรรมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็พอเราได้รางวัลองค์กร
1: จาก
0: ทางคุณ
1: องค์กร
0: ศูนย์คุณธรรมเนี่ยเราก็ยิ่งเห็นความสำคัญแล้วก็ยิ่งเน้นนะคะในคนทำงานของเราเองเนี่ยเราก็มี6เรื่องด้วยกัน6ด้านด้วยกันที่เรามาสรุปว่าเราเห็นว่ามันเป็นเราที่สุดสำคัญที่สุดอย่างเงี้ยนะคะ6ด้านนี่ก็ไม่ทราบจำได้หมดหรือเปล่า
1: ครับไม่เป็นไรฮะยกตัวอย่าง
0: ก็จะมีในเรื่องของสู้งาน
1: ครับสู้งาน
0: เพราะงานของเราเนี่ยมันไม่มีวันหยุดอะนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่อย่างพวกบ้านร่วมพัฒนาที่อยู่ในเครือข่ายเราเนี่ยเขาทำงาน5วันเป็นรายได้เขานะคะจันทร์ถึงศุกร์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่จะให้เขามาร่วมเนี่ยจะต้องเป็นเสาร์อาทิตย
1: ์
0: นะคะเพราะฉะนั้นคนของมูลนิธิเนี่ยไม่ค่อยได้หยุดนะคะ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอดทนสู้งานเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็จะต้องซื่อสัตย์นะคะโปร่งใสเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเป็นมูลนิธิเราต้องโปร่งใสคือจริงๆคนไทยเนี่ยมีน้ำใจมากนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือ พร้อมที่จะมีส่วนที่อยากจะช่วยสังคมขอให้เราเป็นที่ที่เขาไว้ใจนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรับเงินการใช้จ่ายเงินเนี่ยเราจะต้อง
1: ระมัดระวังโปร่งใสตรวจสอบได้
0: ระมัดระวังโปร่งใสสร้างศรัทธาให้กับประชาชนในสังคมในให้ได้โดยที่ไม่ต้องให้เขาถามให้เขารู้สึก
1: อยากให้เขามีความรู้สึกเอ๊ะ
0: ให้เขารู้สึกว่าให้ก็ใช่ที่นี่ให้ไปแล้วเ
1: ขาถึงเด็ก
0: จริงๆค่ะในเรื่องโปร่งใสนะคะแล้วก็ในเรื่องของเพียงนะคะอันนี้ในเรื่องพอเพียงเนี่ยเราก็เห็นคือเราเป็นมูลนิธินะคะคนทำงานประจำเนี่ยเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาที่อยู่ได้กินได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นแข่งกับธุรกิจอะไรที่เขามีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการทำกำไรเพราะฉะนั้นเราต้องมีสมดุลที่ดีนะคะคือเขาต้องสบายพอไม่งั้นเขาจะมาช่วยคนอื่นไม่ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพอเพียงเนี่ยจะเป็นวิถีของคนทำงานจะเป็นวิถีขององค์กรนะคะในทุกๆเรื่องแล้วก็ในเรื่องสำคัญมากเลยก็คือจิตอาสานะคะทุกคนต้องมีความ
1: เป็นจิตอาสาเลยล่ะ
0: จิตอาสาต้องทำงานด้วยหัวใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคนของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ
1: เพราะว่าบอกว่าทำงาน7วันเลย
0: ใช่เราภูมิใจที่สุดนะคะในทีมงานของเราเพราะว่าหายากคิดว่าหายากมากในองค์กรใดๆก็ตาม
1: เนี่ยครับพอมองถึงหลักข้อนี้ฮะถึงเรื่องของความเป็นจิตอาสาเนี่ยท่านประธานคิดว่าอะไรครับที่เป็นแบบวัฒนธรรมภายในองค์กรเนี่ยที่ทำให้คนภายในองค์กรเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องทำเพื่อสังคมจริงๆเห็นประโยชน์ของสังคมเนี่ยมีคุณค่าใช่ไหมฮะมองถึงประโยชน์ของสังคมจริงๆนะครับ
0: ค่ะคือระยะเวลาก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะ คือตอนเริ่มแรกเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงก่อตัวคือมันต้องมีแกนที่เป็นอย่างนั้นที่มีจิตใจดี คือผู้นำแน่นอนต้องเป็นคนที
1: ่เป็นตัวอย่าง
0: หัวใจวิ่ง

0: ไปนำงานนะคะไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไม
1: ่
0: เคยคือช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องทุกคนอยากจะไปช่วยผู้ปกครองเด็กของเราเพราะว่า

0: กันแต่ว่าด้วยความรู้สึกว่าไม่ได้เด็กอยู่บ้านเด็กต้องกินนมมันหยุดกินนมไม่ได้
1: มีจิตวิญญาณจริงคร
0: ับ แล้วก็เขาลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสถานรับเลี้ยงเด็กเราปิดแต่ว่าเรายังไปถึงผู้ปกครองทุกบ้านด้วยถุงยังชีพนะคะให้เขามารับบ้างเราไปถึงบ้านบ้างถ้าเผื่อไปมาไม่ถึง
1: วันนี้ในการทำงานเนี่ยอยากให้ท่านประธานเนี่ยครับฝากบอกไว้สักนิดนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกกับสังคมไว้บ้างครับ
0: ค่ะจะบอกกับสังคมก็คืออยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะเห็นว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะถ้าเราได้มีส่วนร่วมได้ทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็อยากจะให้สนับสนุนมูลนิธิอะค่ะค่ะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็เราใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ความน่ารักของเด็กๆของเราเนี่ยน่ารักมากนะคะก็ช่วยตามนะคะทาง Facebookทาง LINE แอดทาง Instagram TikTok นะคะทุกเรื่องเนี่ยนะคะจะเห็นความน่ารักแล้วก็กิจกรรมที่เราทำกับเด็กๆของเรา
1: ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนนะฮะถ้าเกิดว่าเราเองนั้นมองว่าการสร้างสังคมนี่ครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะทอดทิ้งให้กับใครเป็นผู้สร้างให้กับใครเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนะครับเราก็ได้เห็นครับว่าในตัวของเราเองในฐานะของพลเมืองคนไทยนะฮะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะช่วยได้ก็ร่วมกันสนับสนุนนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมซึ่งกันและกันครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งครับกับการเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กอ่อนในสลัมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: ากหนังดังในอดีตแค่ไหนพาคุณหวนอดีตไปกับภาพยนตร์ไทยระดับตำนานในฟิล์มวันวาน
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่พัชราวรัยโรงแรมนรกนะคะมีการกำกับเขียนบทและลำดับภาพโดยวันนี้ที่อยู่ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชน
0: ทางโทรทัศน์รัฐสภาทีพีทีวีช่อง10ทุกวันหยุดนักกัตเลอร
2: ์สวัสดีครับผมอนันต์จันทร์ศรีครับผู้ดำเนินรายการสายด่วนรัฐสภาทุกปัญหาที่คุณสงสัยกรมที่ดินกรมบังคับคดีกรมการขนส่งทางบกประกันสังคมกยศ.กอช.และปัญหากฎหมายสามารถโทรได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงโทร02-206-6102และ02-206-6103หรือ LINE ID @10hotline
3: อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไงทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ลูกวิ่งเล่นอย่างน้อย60นาทีทุกวันหนึ่งในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล

ขึ้นชื่อว่าชุมชนนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีมากมายหลากหลายคนนะครับร่วมอยู่อาศัยกันใน1ชุมชนครับบางทีก็อาจจะเป็นชุมชนที่มีคนหน้าใหม่เข้ามาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าความสำคัญในการที่จะร่วมกันในการพัฒนาชุมชนนั้นให้เรื่องราวการแก้ไขปัญหาต่างๆการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับไปพร้อมกับการดำเนินชีวิตของประชากรภายในชุมชนนั้นอย่างที่ว่าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ผู้นำชุมชนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับของการบริหารจัดการชุมชนครับให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นชุมชนคุณธรรมครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ

0: พราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูก็คว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยเขามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึง ตี 4คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องเป็นขม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นขมเลย
3: ไอ้แบบไม่มันเป็นคนปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอ่ะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อหนึ่งให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอ้พี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนทีมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

ุณผู้ชมครับจากสิ่งที่เราได้เห็นนะครับเราก็มีความคิดขึ้นมาเลยฮะว่าคำว่าชุมชนนั้นไม่ใช่วัดกันแค่เรื่องของจำนวนของประชากรที่อยู่ภายในชุมชนครับแต่ชุมชนแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับของชุมชนคุณธรรมที่มีประชากรอยู่ร่วมกันอย่างมากมายแต่ว่าเขาเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งครับกับการที่เขาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจครับในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนนั้นให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วก็ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับให้เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ครับก็น่ายกย่องเลยทีเดียวนะครับกับชุมชนแห่งนี้ครับชุมชนคุณธรรมครับคุณผู้ชมสามารถจะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์ครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับเป็นการรวบรวมเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสนะครับคุณธรรมในชุมชนต่างๆครับวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตรวมไปถึงการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนของเขานั้นให้มีความแข็งแรงขึ้นมาได้นะครับมีบทความต่างๆครับมีข้อคิดต่างๆนะครับแล้วก็มีสถิติการรวบรวมครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมคุณธรรมที่เกิดขึ้นของประเทศไทยของเรานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างก็เข้าไปติดตามกันครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะครับที่พวกเราทุกคนครับจะสามารถสัมผัสกับคำว่าคุณธรรมได้แล้วก็นำคุณธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราครับออกมาประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีงามต่อตัวเราเองและต่อสังคมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะในรายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยทรายนะคะจะมีพี่ทนายใจดีค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายต่างๆนะคะให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือว่า ETV ค่ะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าค่ะเครื่องหมายการค้านะคะก็คือเครื่องหมายที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นบ่อยๆแล้วนะคะตามร้านกาแฟนะคะร้านหนังสือนะคะหรือว่าร้านอาหารต่างๆที่เมื่อคุณผู้ชมหันไปมองแล้วก็จะนึกออกเลยว่าเขาขายอะไรนะคะเป็นร้านอะไรนะคะและในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่นะคะหรือว่าสนใจกำลังประกอบธุรกิจนะคะและต้องการมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเองค่ะวันนี้เราจะไปทราบกันแล้วค่ะว่าเครื่องหมายการค้า1เครื่องหมายเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องของเราเองค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะพี่ธีรัตน์หวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ธี
0: รัตน์ค่ะค่ะวันนี้สายจะพูดคุยในเรื่องของเครื่องหมายการค้าค่ะอย่างที่เห็นทั่วไปเครื่องหมายการค้าก็ตามพวกร้านอาหารร้านหนังสือร้านกาแฟนะคะแต่ตรงนี้สายยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วในด้านในแง่ของกฎหมายเครื่องหมายการค้านี่คืออะไรคะ
1: จริงๆเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันเป็นอยู่ในเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับจริงๆเขามีไว้เพื่อที่จะบอกกับคนอื่นว่าสินค้าอันนี้เนี่ยจริงๆสินค้ามีอยู่หลากหลายแบบนะครับหรือว่าอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเช่นร้านกาแฟสักร้านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันมีตั้งหลายร้านนะครับแล้วเราจะทำไงให้มันเกิดความแตกต่างนะครับเขาจึงออกกำหนดว่าร้านนี้ใช้เครื่องหมายการค้าอันนี้นะครับอีกร้านนึงซึ่งเกิดขึ้นหลังเนี่ยจะมาใช้เครื่องหมายการค้านี้ไม่ได้เพราะมันจะเป็นการลอกเลียนนะครับตัวนี้คือกฎหมายเขาคุ้มครองตัวธุรกิจด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าเป็นเข้ามาสู่เรื่องของลิขสิทธิ์ขนาดนี้แล้ว
1: เคร
0: ื่องหมายการค้านี้มีหน่วยงานอะไรคะที่จะรับรองว่าเครื่องหมายการค้านี้

0: ของเรานะคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: คือในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคนที่ดูแลหลักๆเลยก็คือเขาเรียกกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะรับจดเครื่องหมายการค้าอย่างเช่นเกิดน้องทรายเนี่ยเปิดร้านกาแฟน่ารักขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อยากที่จะมีเพื่อเรียกภาษาทางธุรกิจเรียกมีแบรนด
0: ์
1: เป็นโลโก้อะไรต่างๆนะครับก็จำเป็นที่ต้องไปจดนะครับซึ่งจดเนี่ยบางทีก็อาจจะมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายนะครับเป็นคนดำเนินการให้นะครับก็คือนำเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจด
0: ค่ะ
1: นะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็จะเป็นคนดูแลในส่วนนี้
0: จำเป็นไหมคะว่าต้องมีสำนักงานทางกฎหมายเข้าไปดูแลหรือว่าเราไปยื่นเอง
1: ไปยื่นเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างที่สำนักงานผมเองเนี่ยก็จะรับจดด้วยนะครับเราก็จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะว่าอย่าลืมว่าในเวลาที่มีการจดเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันก็จะมีไปซ้ำกับคนอื่นบ้างแล้วก็ต้องไปแก้ไขอะไรต่างๆนะครับมีข้อกฎหมายพอสมควรนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือต้องให้ผู้ที่รู้ในเรื่องนี้ก็คือเหมือนเป็นการตรวจสอบในขั้นแรกข
1: ั
0: ้นตอนนึงก่อน
1: ว
0: ่ามีการซ้ำซ้อนอะไร
1: กับคนอื่นหรือไม่นะครับ
0: พูดถึงการซ้ำซ้อนแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่ใส่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราไปดูละครกันดีกว่าไหมคะพี่รัฐคะว่าละครนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายการค้านะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเราไปดูเรื่องราวของละครที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: ธนากำลังจะออกจากงานประจำเพื่อมาทำกิจการส่วนตัวจึงมาขอคำปรึกษาจากเต๋าเพื่อนสนิท
3: เฮ้ย hey, เต๋าเป็นไงวะสบายดีป่าววะเพื่อน
4: เอาเฮ้ยสบายดีว่ะแล้วเพื่อนเราวะยังทำงานอยู่ที่เดิมหรือเปล่าวะเนี่ย
3: ฉันก็ทำงานที่เดิมว่ะแต่ปลายเดือนนี้ฉันว่าฉันจะลาออกแล้ววะมาทำธุรกิจส่วนตัวว่ะเห็นไหมใส่สูตรมาเนี่ย
4: เฮ้ยทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วไปทำอะไรวะ
3: ฉันกะว่าฉันจะขายซาลาเปานะเว้ยมีได้ขายส่งขายปีกเลยนะเว้ย
4: ขายซาลาเปา
3: เออ
4: โอ้โหแสดงว่าศึกษามาดี
3: ก็พอตัวว่ะฉันศึกษามาเยอะ
4: เออข้าจะถามอีกหน่อยวะซาลาเปาอ่ะทำไมเขาต้องแต้มจุดแดงวะหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หรือเปล่าวะ
3: ไม่เกี่ยวเลยเว้ยไอ้ที่เขาแต้มจุดแดงเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขาให้รู้ว่าลูกไหนยังไม่แต้มเว้ย
4: อืมก็มีเฮ้ยจะบ้าหรือไงเออแล้วที่เองมาเนี่ยเองมีอะไรจะถามข้าวะ
3: ข้ามีเรื่องคิดเครียดนะเว้ยแต่ว่าเขาอยากทำเองว่าซาลาเปาเนี่ยนะมันก็มีหลายเจ้าหลายคนทำฉันอยากได้เป็นแบรนด์ของตัวเองเว้ยมีโลโก้ของตัวเองแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองฉันรู้จะทำไงวะ
0: แหมคุณผู้ชมคะสายก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าไอ้ซาลาเปาที่มันแต้มจุดแดงๆที่เห็นมาแต่เด็กอะค่ะ
1: ครับ
0: เขาแต้มเพื่อให้รู้ว่าอีกลูกหนึ่งลูกอื่นยังไม่ได้แต้ม
1: ครับ
0: อืมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกไปนะคะจริงๆแล้วเขาก็คงมาร์กจุดไปเป็นสัญลักษณ์ว่ารสชาติอะไรนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องรสชาติของซาลาเปาแล้วนะคะอันนี้ค่ะคุณในเรื่องตัวละครในเรื่องต้องการที่จะมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเองละที่สำคัญเป็นซาลาเปาด้วยที่ก็มีขายกันทั่วไป
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้เขาสามารถทำเครื่องหมายการค้าได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดทำนี่เขาจะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้ถ้าเราจะไปจดว่าผลิตภัณฑ์เรื่องซาลาเปาเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องทั่วไปถูกไหมฮะ
0: คือมีขายทั่วเลย
1: ใช่แต่ถ้าเราจะทำได้คือเป็นการจดตัวเครื่องหมายหมายถึงว่ายี่ห้ออย่างเงี้ยสักยี่ห้อหนึ่งเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะไปจดได้นะครับเพื่อให้มันแตกต่างจากซาลาเปาเจ้าอื่นๆนะครับทำได้ครับ
0: ค่ะตรงนี้ถ้าจะเริ่มทำเขาต้องเริ่มตรงไหนก่อนคะพี่เบล
1: เบื้องต้นเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าตนเองตัวที่โลโก้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมาออกแบบก่อนนะครับการออกแบบเนี่ยมันจะต้องมีข้อกำหนดว่า1จะต้องไม่ไปซ้ำกับคนอื่น
0: ค่ะ
1: นะครับเราก็ไปดูในตลาดก่อนว่าเขามียี่ห้ออะไรมาแล้วบ้างนะครับเราก็ยังเขาดูเสร็จแล้วถ้ามันซ้ำอื่นเราก็จดไม่ได้นะครับเราก็ต้องอาจจะดีไซน์ขึ้นมาให้เหมาะสมกับเราบางคนลูกความผมบางคนที่มาให้รับบริการจากทางสำนักงานของผมเนี่ยเขาก็ไปดูไปให้คนออกแบบแล้วไปให้หมอดูกันใหญ่เลยนะครับเพ
0: ื่
1: อที
0: ่
1: จะเหมาะสมว่ามันเกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยมันมีผลหมดเลย
0: แล้วในส่วนของสีนี่เกี่ยวข้องกับการที่จะขอยื่นไหมคะขอยื่น
1: มีส่วนครับ
0: ห้ามเกินกี่สีอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไม่กำหนดอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้คนจำได้ครับทำไมบางร้านถึงต้องโลโก้เป็นสีเขียวสีแดง

0: นะครับมันทำให้เราจดจำได้จดจำได้ง่ายอย่างเงี้ยคร
1: ับ ค่ะแล้วอย่างนี้ในขั้นตอนการออกแบบสมมติเราเห็นแล้วสมมติซาลาเปาร้านหนึ่งเป็นรูปมดมีหนึ่งหนวดเฮ้ยเราขี้เกียจขีดอ่ะเราไปเพิ่มขีดหนวดอีกเป็นสองเส้น
0: มันก็จะเป็นเรียนแบบ
1: โอ้อันนั้น
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: เคียงกันนะครับแต่ผมเท่าที่ผมทำมาผมว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะจำที่หนึ่งได้เขาจำที่สองไม่ได้นะครับเราควรจะออกแบบที่มันแตกต่างไปเลยนะครับมันก็ทำให้ลูกค้าจดจำเราเพราะมันมีแค่ทำให้เราจดจำแต่ว่าความต้องการนะครับมันอยู่ที่การบริการของเรามากกว่านะครับถ้าเราบริการดีคนมันจะจำโลโก้เราได
1: ้ค่ะต้องรสถ้าเป็นอาหารก็ต้องรสชาติอร่อยด้วย
0: ใช่ครับ
1: ก็มาถึงช่วงออกแบบแล้วออกแบบได้โลโก้อันนึงแล้วจะต้องดำเนินการยังไงต่อคะ
0: ก็สามารถที่จะไปจดเองก็ได้นะครับก็มันจะมีแบบฟอร์มของทางกระทรวงกรมทรัพย์สินทางปัญญา
1: ค่ะ
0: นะครับก็สามารถที่จะไปดำเนินการเองได้ทั้งหมด
1: ค่ะ
0: นะครับก็มีเอกสารต่างๆนะครับซึ่งต้องเตรียมก็คือเรื่องของตัวเครื่องหมายการค้านะครับก็และเอกสารของส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปยื่นเอกสารว่าเราประสงค์ที่จะดำเนินการตรงนี้
1: อันนี้เราต้องจดทะเบียนการค้ากับ
0: ไม่จดทะเบียนครับบางท่านก็ไม่ได้จดทะเบียนการค้า
1: ก็สามารถมีโลโก้ได้ใช่ไหม
0: มันเป็นคนละส่วนกันนะครับ
1: แล้วในส่วนของโลโก้นี่ต้องเสียภาษีไหมครับว่าไส้เคยเป็นป้ายไม่ใช่โลโก้ของร้านเคยเปิดร้าน
0: ครับ
1: แต่ว่ามีคนมาเก็บภาษีป้ายอย่างนี้ภาษี
0: แบบครับตัวโลโก้เองเนี่ยมันไม่ได้เสียภาษีอะไรมันมีเพียงแต่ว่าเมื่อเราจดแล้วเนี่ยนะครับมันมีอายุในการป้องกันคนอื่นมาลอกเลียนแบบเนี่ยทั้งหมด10ปีพอปีที่10แล้วหมดแล้วเนี่ยเราต้องไปต่อก็เสียค่าธรรมเนียมไปนะครับแต่ที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยก็คือเป็นภาษีป้ายซึ่งเป็นเรื่องของการเป็นภาษีเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการที่คุณเผยภาพของคุณเนี่ยพวกภาพโลโก้เนี่ยที่สาธารณะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีกฎหมายเรื่องท้องถิ่นซึ่งมาเก็บภาษีตรงนี้คนละส่วนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับอ
1: ันนี้ก็คือแยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: ค่ะจากนั้นเมื่อยื่นเรื่องอะไรเสร็จแล้วระยะเวลาที่จะรอว่าอนุมัติไหมเครื่องหมายการค้านี้ใช้ได้ไหมไม่ซ้ำกับใครไหมอันนี้ใช้เวลานานไหมคะ
0: จริงๆแล้วเท่าที่ได้ทำกันมานะครับพอหลังจากวันที่เราจดแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเกือบปี
1: โอ้นานมาก
0: ใช่ครับแต่มันเป็นประเด็นนี้คือเขาจะต้องไปตรวจสอบที่หนึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับเพราะมันออกเครื่องหมายการค้ามันเยอะมากพอตรวจสอบเสร็จแล้วเขาต้องมีการประกาศในเอกสารราชการต่างๆนะครับแต่มันจะมีผลตรงนี้ครับคือว่าในกรณีที่พอเราจดแล้วเนี่ยมันถือว่ามีผลละนะครับเมื่อวันที่เขาออกใบเอกสารว่ารับรองว่าเรามีเครื่องหมายการค้านี้แล้วเนี่ยเขาจะย้อนหลังกลับมาวันที่เรายื่นขอจดเนื้อออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วันที่เรายื่นขอจดแล้วเนี่ยก็เท่ากับเราได้คุ้มครองละระดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะก็คือคุ้มครองแต่วันที่เราไปกรอกเอกสารมานั้นเลย
0: เหมือนผมมีอันนึงนะครับเป็นของลูกความผมเนี่ยนะครับเขาจะเปิดร้านอาหารใหญ่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็ต้องรีบไปจดให้เขานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีการเปิดไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้จดเครื่องหมายการค้าใดๆเลยเนี่ยนะครับคนมันเห็นละไปจดดักเราก่อนนะครับลูกความผมก็เสียหายนะครับก็เลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือในวันที่เราก่อนที่เราจะเดินธุรกิจเนี่ยจดเลยนะครับมันจะมีผลเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับ
1: ถ้ามีคนหัวหมอถึงขนาดมาจดดักกันแบบนี้เห็นโลโก้แล้วจดดัก
0: ครับ
1: อันนี้พี่วิรัตเคยมีกรณีไหมคะที่เป็นคดีการจดทะเบียนการเครื่องหมายการค้าดักกันแบบนี้ค่ะ
0: มันมีอย่างนี้ครับคือบางคนทำธุรกิจอย่างนี้ครับก็คือว่าเขาไปดูรายการทีวีในต่างประเทศนะครับแล้วเขาใช้วิธีการเห็นเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยก็ดูหน้าว่าอีกสักพักนึงเนี่ยสินค้าประเภทนี้จะต้องกลับมาขายในประเทศไทยนะครับแกก็ถ่ายรูปเอาไว
1: ้
0: แล้วก็ไปจดดัก
1: สมมติเราเห็นรถยี่ห้อหนึ่งในรายการของต่างประเทศเฮ้ยรถยี่ห้อนี้ต่อไปเดี๋ยวต้องมา
0: ขายในประเทศไทยแน่นะครับเขาก็ถ่ายภาพไปเลยถ่ายภาพโลโก้ไว้แล้วเขาก็ไปจด
1: โอ้ยหัวหมอมากเลยอ่ะ
0: ผลก็คือพอเมื่อรถคันนั้นเนี่ยโลโก้คันนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาเข้ามาขายในประเทศไทย
1: เ
0: ขาก็ต้องมาจดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเช่นกันคือเครื่องหมายการค้าในประเทศในแต่ละประเทศก็แยกออกจากกัน
1: คือไม่ได้คุ้มครอง
0: ทั่วโลกไม่ใช่
1: มาท
0: ั่
1: วโลก
0: ไม่ใช่ก็คือเป็นการคุ้มครองเฉพาะประเทศนะครับพอเขาเข้ามาจะขายในประเทศไทยเขาก็จะมาจดเครื่องหมายการค้าปรากฏว่ามีการจดล่วงหน้าไว้แล้
1: ว
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีปัญหาเพราะก็จะขายไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็ถูกคุ้มครองด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือเป็นการซื้อต้องซื้อโลโก้ของเขาก็เป็นจำนวนเงินที่มหาศาลพอสมควร
1: อันนี้เขาไม่โดนเรื่องราวของการลอกเลียนแบบโลโก้เหรอคะ
0: มันใช้คนละประเทศนะครับ
1: ฟ้องก็ไม่ได้เหรอคะ
0: ไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องเขาก็มีโลโก้ของเขาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณมี

0: ร้านที่ลูกค้าติดแล้วนะคะมีลูกค้ามามากมายแล้วก็มีโลโก้สินค้าเป็นของตัวเองนะคะคุณต้องรีบไปขึ้นทะเบียนใช่ไหมเรียกว่าขึ้นทะเบียนถูกไหมพี่วิรัต
1: จดเครื่องหมายการค้า
0: เรียกว่าจดเครื่องหมายการค้านะคะก่อนเลยนะคะก่อนที่คุณจะขายดีจนลูกค้าเนี่ยจำโลโก้ของคุณได้แล้วแล้ววันหนึ่งมีคนมาตัดหน้าเอาโลโก้ของคุณไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็จะพลาดโอกาสดีๆนะคะค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่ะ
2: แมวเป็นคนเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์เป็นอย่างมากด้วยความที่เป็นคนทำมาค้าขายจึงไปขอของขลังมาบูชาเพื่อให้ทำมาค้าขายดี
3: สวัสดีจ้ะพ่อหม
4: อเอ็งจะมาเอาอะไรล่ะวันนี
3: ้หนูอยากได้ของขลังมาบูชานะจ้ะเพื่อจะให้ร้านขายของดีๆจ้ะ
4: นี่ปลัดคิกเอ็งเอาไปบูชารับรองขายดีแน่นอนเอาไป
5: ว้าว
3: พ่อหมอคะเดี๋ยวนี้เครื่องรางของขลังอ่ะมีเยอะแยะมากมายแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนของจริงหรือของปลอมล่ะคะ
4: สำหรับประหลัดขิกนะอีหนูมันก็เป็นของปลอมหมดแหละ
3: งั้นที่อยู่ในมือหนูอันนี้ก็เป็นของปลอมนะคะพ่อหมอจะมาให้หนูทำไม
4: ประหลัดขิกของจริงอ่ะมันอยู่ที่อาจารย์แล้วก็ผู้ชายทุกคนเถอะอันนั้นน่ะเช่าไปบูชาได้อีหนู
0: คุณผู้ชมคะถ้าไซเป็นคุณผู้หญิงคนนี้ไซว่าไซขอเป็นของปลอมไปดีกว่าค่ะของจริงนี่ก็ไม่ไหวอะค่ะพี่วิรัตคะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่สังเกตไซสังเกตได้นิดนึงค่ะเรื่องของเครื่องรางของขลังอะค่ะก็เป็นการซื้อขายปกติจ่ายเงินแต่ทำไมใช้คำว่าเช่าคะแต่ทำไมของอย่างอื่นใช้คำว่าซื้อล่ะคะ
6: คืออย่างนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมของไทยอะครับคือไม่อยากจะใช้คำว่าซื้อขายกับพระนะครับก็คงเป็นเพราะเมืองพุทธด้วยแล้วก็ไม่อยากใช้คำตรง
0: ๆ
6: นะครับก็คงมาใช้คำว่าเช่าแต่มันเคยมีประเด็นนะครับคดีเนี่ยมันมีประเด็นว่ามีการจริงก็คือการซื้อขายกันนี่แหละแต่ปรากฏว่าซื้อขายแล้วเราประสงค์จะได้พระองค์นี
0: ้
6: นะครับแต่ดันไปเอาพระองค์อื่นให้แต่ก็มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับพอขึ้นสู่ศาลเนี่ยเราจะต้องเขียนคำฟ้องนะครับก็มีเรื่องหาเขียนคำว่าเช่าม ันก็ต้องใช้กฎหมายตัวละ
0: กฎหมายเรื่องของการเช่าไป
6: ใช่นะครับแต่ข้อที่จริงเนี่ยคือการเช่าส่วนใหญ่เป็นการที่เรากรรมสิทธิ์เป็นโอนแล้วนะครับมันมีการที่เราเช่าเราซื้อพระเนี่ยก็เท่ากับว่าเราชำระเงินให้เขาแล้วเขาก็ส่งมอบพระถ้าเราเทียบว่าคือสิ่งของก็สินค้าก็คือประมาณนั้น
0: เพราะฉะนั้นในสำนวนอะไรเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าซื้อหรือเปล่า
6: ซื้อหมดครับต้องถือว่าเราต้องใช้กฎหมายซื้อหมดเลยนะครับก็จะมีการบางทีก็โกงกันบ้างครับคืออย่างเช่นว่าเราซื้อพระองค์นึงเนี่ยนะครับแต่ดันเอาของที่เป็นของปลอมมาก
0: ็
6: อาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงอะไรต่างๆนะครับ
0: ค่ะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการทำพระอย่างเช่นพระทำพระออกมาอีกอันนึงที่ลักษณะคล้ายๆกันอันนั้นเราจะนับเป็นของปลอมเลยเหรอคะเพราะว่ายังไงก็คือเป็นพระเหมือนกันนะคะ
6: คืออย่างนี้ครับส่วนใหญ่ที่เราซื้อเนี่ยเพราะซื้อพระอะไรต่างๆเนี่ยเราซื้อเพราะความเก่ามันถูกไหมครับไม่ใช่เราซื้อของใหม
0: ่
6: ถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อถือนะครับตรงนี้เนี่ยบางส่วนก็ใช้วิธีการไปปลอมให้มันเก่าก็มี
0: อ๋อแต่ว่าไปบอกว่าเป็นรุ่นนั้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
6: ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการช่อโกงกันนะครับก็เคยมีทะเลาะกันมากครับถึงกับทำร้ายร่างกายกันก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่จะหลอกเรื่องพระคุณของตัวพระก็มีนะครับว่าพระคุณใส่องค์นี้แล้วมันจะทำให้เรื่องของคงกระพันหรือว่าเมตตามหานิยมต่างๆนะครับแล้วก็เรียกราคาพระนี่บางองค์นี่มีมูลค่าถึงเป็นแสนเป็นหลักล้านเลยนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องใส่ใจนะครับ
0: ราคาสูงขนาดนี้แล้วเวลาซื้อขายกันต้องมีสัญญาทำอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าซื้อเหมือนซื้อขายของธรรมดา
6: สมัยก่อนไม่ค่อยไม่ทำครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำกันทั้งนั้นเลยครับหลังๆเพราะว่ามันมีมูลค่ามากนะครับแล้วก็เมื่อมีการบิดพลิ้วกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องการฟ้องกันละเรื่องของสัญญานะครับแล้วราคามันส่วนใหญ่มันหลักเกินหลักแสนเนี่ยนะครับนอกจากเป็นราคาน้อยก็อาจจะไม่ได้ทำกัน

0: หลังๆเนี่ยถ้าราคาหลักล้านเนี่ยทำหมดนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการฟ้องแล้วถ้าคุณผู้หญิงคนนี้ได้เจ้าปลัดขิกไปอย่างที่บอกแต่ว่าไม่ได้รับการปลุกเสกอย่างที่ถูกต้องเขามารู้ที่หลังว่าเอ้ยเป็นที่ทำขึ้นมาธรรมดาอาจจะทำจากไม้หรืออะไรธรรมดาไม่มีอาจารย์อะไรมาปลุกเสกอย่างที่โฆษณาไว้เลยอย่างนี้คุณผู้หญิงคนนี้สามารถฟ้องร้องร้องเรียนอะไรได้ไหมคะ
0: หลักๆเลยไม่น่าจะเป็นเรื่องถึงซื้อขายแต่ว่าถ้าบางทีอาจจะเป็นการหลอกลวงก็อาจจะเป็นเรื่องช่อโกงไปซึ่งเป็นอาจจะเป็นคดีอาญานะครับว่าเป็นการช่อโกงว่าสรรพคุณเรื่องต่างนะครับฟันแทงไม่เข้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับเพื่อที่จะได้เงินมาน ะครับ
1: อันนี้ก็คือแจ้งได
0: ้เป็นคดีอาญาไป
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ไซขอย้อนกลับมานิดนึงค่ะในเรื่องของพระที่อย่างบอกไว้ว่าพระก็มีรุ่นที่เก่าๆอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดทำสัญญากันค่ะทำสัญญาซื้อขายแล้วไม่ได้ระบุล่ะคะว่าเป็นพระรุ่นนั้นเมื่อปีนั้นแต่บอกเฉยๆว่าเป็นพระที่ชื่อเดียวกันแต่ไม่ได้ระบุปีอย่างนี้ยังจะเอาผิดได้อยู่ไหมคะ
0: คือเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องซื้อขายไปนะครับเราก็สามารถฟ้องร้องเพื่อเรียกให้เขาเปลี่ยนเอาให้ถูกต้องมาหรือว่าอาจจะคือกลับสู่สถานะเดิมก็คือคืนเงินกันอะไรเงี้ยครับก็ทำได้ครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีในการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเรื่องของเครื่องรางของขลังนะคะทางที่ดีเราก็ควรที่จะซื่อสัตย์ต่อกันมากกว่านะคะเพราะว่าความซื่อสัตย์ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรานานนะคะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ซื้อกันครั้งเดียวเขาก็ไปแล้วแถมยังจะบอกต่อนะคะให้เกิดความเสียหายต่อกิจการต่อธุรกิจของเราด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าความซื่อสัตย์นะคะมีเป็นความจำเป็นอย่างสูงเลยในทุกๆอาชีพไม่ใช่เฉพาะแก่การซื้อขายเท่านั้นนะคะค่ะเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีละครอีกเรื่องนึงค่ะไปรับชมกันค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะ
2: เอกเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในแต่ละวันจะต้องซื้อปลาเป็นจำนวนมาก
3: มาซื้อปลาครับ
4: ครับที่ร้านมีแต่ปลาตัวใหญ่นั่นเลยครับเลือกเลยครับ
5: ว้าว
3: แล้วปลาตัวนี้ขายเท่าไหร่ล่ะ
4: 30บาทขาดตัวครับ
3: ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยสดนะเนี่ย
4: ไม่สดได้ไงเนี่ยกำลังดีเลยนะ
3: หนังก็ถลอกไม่เห็นดียังไงเลย
4: มัวแต่ดูถูกปลามันตายไปแล้วนี่มันจะเถียงกูได้ยังไงล่ะ
3: จริงนะงั้นเอา2ตัวนะ
2: ทุกครั้งที่สั่งปลาเอกจะจ่ายเงินทุกสิ้นเดือนแต่ช่วงนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ขายไม่ได้จึงกังวลเป็นอย่างมากเพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่าปลา
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้จะเป็นวิกฤตจากน้ำท่วมก็จริงไม่มีเงินจ่ายค่าปลาอย่างในละครนะคะแต่ก็ไม่น่าจะมาโยเยเอานะคะว่าปลาไม่สดอะไรแบบนี้ก็น่าจะควรจะจ่ายเขาตั้งแต่ต้นนะคะหรือว่าประนีประนอมกันและในกรณีนี้ค่ะผู้ขายค่ะพี่วิรัติคะสามารถเอาหลักฐานอะไรที่จะมาเอาผิดผู้ซื้อได้คะที่เขาจะต้องจ่ายเงินทุกๆสิ้นเดือนแต่ว่าโยเยไม่จ่ายซะอย่างนั้น
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาซื้อขายกันเนี่ยก็มีหลักฐานอยู่แล้วนะครับมีการใบรับสินค้าอะไรต่างๆนานานะครับก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะครับถ้ามีหลักฐานว่ามีการรับของไปนะครับมีหน้าที่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าคนที่เขาส่งปลาเขาส่งให้แล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ต้องชำระเงินนะครับตรงนี้ก็สามารถฟ้องร้องได้ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะต้องฟ้องร้องกันภายใน2ปีนะครับต้องเรื่องอายุความเนี่ยก็ต้องดูเรื่องว่าแล้วมันนับจากไหนอ่ะ2ปี
1: ถู
0: กไหมฮะนะครับก็คือว่าเราต้องดูอย่างนี้ครับว่าวันที่เบี้ยวกันอะวันที่ผิดนัดอะง่ายๆนะครับภาษากฎหมายใช้คำว่าวันที่ผิดนัดแต่ผมคิดง่ายๆคือวันที่เบี้ยวก็คือพอเราส่งของไปแล้วเนี่ยและเรากำหนดวันที่ชำระคืออย่างเช่นวันที่30คือเส้นเดือนนี้นะครับเขาไม่จ่ายเรานะครับเราเริ่มนับตั้งแต่นั้นไป2ปีในระหว่างนี้สามารถที่จะฟ้องเขาวันไหนก็ได
1: ้ค่ะถ้าเกินจากนี้ก็คือเอาผิดอะไรไม่ได้แล้ว
0: เราก็ไปฟ้องได้แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะสู้เรื่องอายุความนะครับก็อาจจะทำให้ถึงแพ้ได้ค่ะ
1: ก็คืออายุความของการซื้อขายแบบที่ไม่ได้จ่ายเงินสดจ่ายเป็นงวด
0: ๆครับ
1: อันนี้รวมถึงเงินสดด้วยไหมคะที่อายุความ2ปี
0: เหมือนกันหมดนะครับเหมือนเป็นเรื่องการซื้อขายเป็น2ปีหมดนะ
1: ค่ะไม่ว่าจะจ่ายเป็นงวดหรือว่าจ่ายเป็นเงินสด
0: ครับผม
1: ก็คือคุณเก็บหลักฐานเอาไว
0: ้
1: นะได้อาจจะมีการไกล่เกลี่ยพูดคุยกันระหว่างนั้น

0: นใช่ไหมคะถ้าเกิดถึงเวลาใกล้ๆจะ2ปีแล้วถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องก็ควรที่จะไป
1: ฟ
0: ้องร้องกันนะคะก่อนที่มันจะหมดคดีความไปใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้นี่ถ้าอยากจะประนีประนอมอะค่ะไม่ให้ฟ้องร้องนี่สามารถทำยังไงได้บ้างคะ
1: คือโดยหลักที่สำนักงานผมทำก็คือเรียกมาคุยเจรจากันนะครับว่าจะผ่อนชำระอะไรก็ได้นะครับก็มาคุยกันก็สามารถทำได้ครับไม่ได้ยากเกินอะไร
0: ก็คืออารมณ์มันรวยได้สมมติว่าไม่ได้จ่ายมาเป็น10เดือน1ปีแล้วอะไรแบบนี้ก็คือจำนวนเงินมันเยอะขอผ่อนอะไรงี้ก็ได
1: ้
0: ก็คืออยู่ที่ผู้ขายด้วยหรือเปล่าคะว่าต้องยินยอม
1: ผู้ขายผู้ซื้อก็ตกลงกันนะครับก็ผมว่ามันเรื่องที่มันเจรจากันได้ไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องกันนะครับ
0: ค่ะงั้นก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเสียเงินเสียทองกันทั้ง2ฝ่ายค่ะทรายค่ะเคยเปิดร้านถ่ายเอกสารเมื่อก่อนนี้มีอยู่เรื่องนึงเลยค่ะคือเด็กมานักศึกษามาสั่งทำหนังสือค่ะ
1: ค
0: ให้หนังสือต้นฉบับเรามาเล่มหนึ่ง
1: ค่
0: คะแล้วก็สั่งหนังสือ50-60เล่มอะค่ะตอนนั้นถือว่าเยอะมากเลยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็เขาไม่มาเอาของค่ะ
1: ค
0: ทำไปแล้วซึ่งไอ้หนังสือเล่มเดียวที่เราได้มามันก็ไม่คุ้มกับราคาของที่เราทำไปแล้วค่ะ
1: คอ
0: ย่างนี้เราเอาผิดน้องนักศึกษาคนนี้ได้ไหมคะ
1: จริงๆเป็นเรื่องมันก็ผิดเรื่องการซื้อขายนะครับก็คือเป็นเรื่องอาจจะมันไม่ได้เข้าซื้อขายโดยตรงเป็นเรื่องการจ้างทำของอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก
0: ็
1: คือตัวนักศึกษาเองเนี่ยเขามีหน้าที่เขามาจ้างเราอ
0: ่ะ
1: ให้เราไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเอกสารนะครับเราก็ทำไปแล้วนะครับซึ่งเขาถ้าเขาไม่มาดำเนินการอะไรเราก็ฟ้องร้องเขานะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นร้านขายร้านถ่ายเอกสารเขาจะมีการเก็บมัดจำนะครับก็เก็บไว้บางส่วนถ้าเราไม่เก็บเลยนี่ก็อาจจะรับผิดชอบเพราะฟ้องมันคงไม่คุ้มอะไรครับ
0: ใช่ไหมคะตอนนั้นด้วยความไว้ใจด้วยไงคะก็เลยไม่ได้มัดจำอะไ
1: ร
0: ถ้าจะให้รอบครอบก็ควรจะมีใบรับส่งสินค้า
1: ใบรับแล้วก็มัดจำบางส่วนไว้นะครับเราก็คำนวณได้ครับว่าถ้าเอามาถ่ายเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเท่าไหร่แล้วก
0: ็
1: เก็บไว้ก่อน
0: ก็ให้พอๆกับต้นทุนที่เราเสียไปในกรณีเขาไม่มา
1: ใช่ถ้าหลังนั้นเราก็พอถ้าเกิดเขาไม่มาแล้วก็โอเคก็มันก็ยังพอรับได้ครับ
0: ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องค้าขายย้อนไปที่เรื่องของโลโก้สินค้า
1: ค
0: ในตอนแรกนิดนึงนะคะซายังติดใจอยู่นิดนึงค่ะเรื่องของการพิสูจน์นะคะ
1: ครับ
0: พิสูจน์ความเหมือนความแตกต่างของโลโก้สินค้าว่าเขามีขั้นตอนกระบวนการการตรวจสอบยังไงคะถึงจะทราบว่าอันนี้ไปซ้ำกับคนอื่นหรือว่าจะให้ผ่านนะคะ
1: โอเคที่ผมทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือผมจะบอกลูกค้าบอกลูกความก่อนว
0: ่
1: าคุณไปดูในตลาดก่อนเพราะในสินค้าหนึ่งในกลุ่มของคุณน่ะคุณจะต้องรู้ว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างมีโลโก้อะไรบ้างเบื้องต้นให้เขาดูนี้ก่อนนะครับแล้วเขาพอเห็นแล้วเนี่ยเขาจึงไปออกแบบซึ่งออกแบบเขาจะต้องไม่ซ้ำกับในกลุ่มที่มันมีอยู่แล้วนะครับพอออกแบบได้แล้วเสร็จเนี่ยทางสำนักงานผมเนี่ยก็จะไปทำดำเนินการไปเอาโลโก้ตัวเนี้ยไปตรวจสอบจากที่เขามีอยู่ในระบบแล้วที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปตรวจดูอย่างเช่นอย่างร้านกาแฟเนี่ยเขาอาจจะมีแล้วหมื่นล้านนะครับเราก็ต้องไปตรวจดูแต่ละอันว่าอันนี้มันเหมือนคล้ายไหมนะครับถ้ามันเหมือนหรือคล้ายก็ต้องจด
0: ตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ของเขาเป็นคนเอาโลโก้เราไปตรวจสอบใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับเราทางถ้าใช้บริการสำนักงานผมเนี่ยผมก็จะเป็นคนไปดูไปตรวจสอบให้ว่า
0: ตรงนี้เราต้องตรวจสอบเอง
1: ใช่ใช่ใช่เขาจะมีระบบของเขาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับขนาดใหญ่เนี่ยเราก็เข้าไปตรวจเช็คว่าถ้าเป็นร้านกาแฟเนี่ยมันมีกี่ร้านละแล้วมันตรงกับเราไหมเราก็ดูมันนั่งไล่ดูครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่อย่างไซเห็นเป็นอีกกิจการหนึ่งเห็นบริษัทน้ำตาลบริษัทน้ำตาลเป็นรูปมดสวยจังเลยอยากได้นะคะรูปมดมาเป็นโลโก้ของไซแต่ไซทำเปิดร้านนมร้านขายนมขายกาแฟนะคะตรงนี้ไซทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ครับคือเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขากำหนดอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณจดเครื่องหมายการค้านึงกับธุรกิจอะไร
0: ค่ะ
1: เช่นยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเขาทำธุรกิจอยู่หลายอย่างนะครับเขาจะต้องจด เขาทำธุรกิจโรงแร
0: ม
1: เขาทำธุรกิจค้าส่งแต่เขาอยากจะใช้ยี่ห้อเดิมของเขาเขาก็จดในเรื่องของโรงแรมแล้วก็ต้องไปจดเพิ่มเติมอีกว่าเป็นธุรกิจค้าส่งนะครับถ้าไม่จดนั่นหมายความไม่คุ้มของ
0: เพราะถ้าอย่างนั้นใครทำธุรกิจค้าส่งมาเอาโลโก้โรงแรมเขาไปอย่างนี้ได้เลยถ้าเขาไม่จด
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเรื่องของการจดเครื่องหมายการค้านะคะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยถ้าเกิดมีกิจการหลายกิจการนะคะที่แตกต่างกันนะคะแล้วจะใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายเดียวกันนะคะคุณผู้ชมควรจะไปจดให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าแต่ละอย่างเป็นชิ้นๆไปนะคะไม่ใช่ว่าจดทีเดียวกับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวแล้วจะสามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทคุณอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้รับฟังเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการจดนะคะเครื่องหมายการค้านะคะเรื่องราวของการซื้อขายดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ารายการของเราในวันนี้นะคะจะสามารถช่วยคุณผู้ชมนะคะที่จะกำลังทำกิจการหรือว่าทำกิจการอยู่นะคะมีแนวทางในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องราวที่จะต้องไปเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายให้ยุ่งยากนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะผู้ที่ยังมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามนะคะทวิตเตอร์ของพี่ทนายวิรัติของเราได้นะคะหรือว่าสอบถามโดยตรงนะคะผ่านทาง LINE ได้นะคะตามที่ปรากฏด้านหน้านี้นะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าพลาดบางช่วงบางตอนไปนะคะก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะแล้ววันนี้ค่ะทรายพี่วิรัติแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับต้นรายการแบบนี้ตลอดหาเรื่องเป็นหน้าที่ของผมที่จะหาเรื่องข้อสงสัยประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่อุทัยธานีทั้งทีไม่พามาเที่ยวก็คงไม่ได้แล้วล่ะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่ทางขึ้นเขาวัดสะแกกรังหรือว่าวัดสังกัดรัตนคีรีนะครับด้านบนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าวิวสวยแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะเดี๋ยวตามผมขึ้นไปดูด้านบนกันเลยครับคุณผู้ชมครับเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะบันไดทางขึ้นเขานี่มีทั้งหมด449ขั้นนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองรวมถึงระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าถ้าไม่มาตีระฆังที่นี่นี่เสมือนมาไม่ถึงอุทัยธานีว่าแล้วก็ขอเดินต่อไปอีกนิดนึงเพื่อไปตีระฆังครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมระฆังที่ว่ากันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุทัยธานีนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือว่าประมาณพุทธศักราช2443นู่นเลยนะครับเมื่อครั้งนั้นพระปลัดใจและชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่บนวัดแห่งนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเคาะระฆังเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะไปพูดคุยกับเจ้าของเรื่องในวันนี้ในช่วงตลอดหาเรื่องกันครับ

0: ช่วงตลอดหาเรื่อง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาตลอดหาเรื่องนะฮะแล้วก็ผมนั่งอยู่กับเจ้าของเรื่องคนแรกเรียบร้อยแล้วครับน้องเอิร์ธสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เล่าเรื่องของเอิร์ธให้ฟังหน่อยครับ
2: มีอยู่วันหนึ่งครับได้ไปเช่าที่ว่างที่หนึ่งเพื่อไปสร้างโรงน้ำแข็ง
1: ครับ
2: ก่อนสร้างได้ไปถามคนข้างบ้านแล้วว่าจะให้แบบปรับปรุงอะไรไหมแก้ไขเรื่องเสียงอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อเพราะโรงน้ำแข็งมันต้องมีการบดมีการทำเสียงดังเกิดขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ก็ถามข้างบ้านแล้ว
2: ถามข้าง
1: บ้านแล้วเขาว่าไงฮะ
2: เขาบอกได้ครับไม่มีปัญหาอะไร
1: เจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับที่ดินที่เราไปเช่าเนี่ยเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่ยังไงครับ
2: ประมาณน่าจะมีลูกด้วยฮะมีคนแก่อายุประมาณ70คนนึง50คนนึง
1: บ้านมีประมาณ 2-3 คน
2: ครับผม
1: อ๋อคือมีคนแก่อาศัยอยู่ด้วยเพราะนั้นถ้าเสียงดังอาจจะรบกวนท่านได้
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอเขาอนุญาตเราทำไงต่อ
2: เราก็สร้างฮะสร้างไปสร้างเสร็จต่อจากนั้นก็ประมาณปี2ปีฮะเรื่องก็มา
1: เรื่องอะไรครับ
2: เรื่องปัญหาเสียงดัง
1: ยังไงฮะขอขยายความหน่อย2ปีผ่านมาเนี่ยเราก็ทำของเราไปตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอ2ปีให้ปุ๊บเขามีข้อเรียกร้องเรียกร้องไปยังใครเรียกร้องเรื่องอะไรบ้างครับ
2: เรียกร้องไปทางเทศบาลฮะเรื่องเสียงกับเรื่องพื้นที่ฮะ
1: เรื่องพื้นที่เป็นยังไงขยายความหน่อย
2: เรื่องพื้นที่เราสร้างติดกับเขาฮะ
1: คืออย่างนี้ฮะผมเล่าตามความเข้าใจของผมนะไม่รู้ถูกป่ะคือเอิร์ธเนี่ยไปเช่าที่ดินเปล่าถูกไหมแต่ว่าโครงสร้างอาคารทั้งหมดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราต้องขึ้นโครงขึ้นมาเองแล้วซื้ออุปกรณ์มาลงที่โครงนี้
2: ครับผม
1: ไอ้ที่เราปลูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไปติดกับรั้วบ้านเขาซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยถูกไหม
2: ใช่ครับผม
1: อ๋อมันติดเกินไปติดแบบรั้วติดกันเลย
2: ครับผม
1: แล้วก็เสียงก็ดังด้วยเพราะฉะนั้นมี2เรื่องที่เขาร้องเรียนไปยังเทศบาลก็คือเรื่องรั้วรอบขอบชิดที่มันติดกันกับเรื่องที่มันเป็นเสียงดังรบกวนถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องฮะ
1: เรียกร้องไปเทศบาลมาตรวจสอบที่โรงน้ำแข็งของเอิร์ธไหมครับ
2: ตรวจสอบฮะ
1: แล้วเป็นไงบ้าง
2: ก็ได้แค่นี่ฮะเรื่องพื้นที่ติดกันอย่างเดียว
1: แปลว่าอะไร
2: แบบได้แค่เรื่องเดียวฮะเรื่องเสียงไม่เท่าไหร่
1: แปลว่าเรื่องเสียงเนี่ยเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2: ใช่ครับ
1: สิ่งที่เขาท้วงติงมาให้ปรับปรุงแก้ไขก็คือเรื่องพื้นที่ที่มันติดกัน
2: ใช่ครับ
1: เราเอิร์ธแก้ปัญหาไงครับ
2: ตัดเนื้อที่ฮะ1เมตรจากทางบ้านเขามา
1: ตัดเนื้อที่คือยังไงเราขยับรั้วเราเหรอ
2: ครับผม
1: อ๋อคือทุบกำแพงรั้วเดิมออกแล้วร่นเข้ามา
2: ใช่
1: 1เมตร
2: ครับผม
1: ให้ห่างจากเดิม
2: ใช
1: ่ส่วนเรื่องเสียงเลยครับ
2: เรื่องเสียงก็ทำให้ทำก่อกำแพงขึ้นมาฮะ
1: อ๋อเพื่อกันเสียงอีกระดับหนึ่งใช่ไหม
2: ครับผม
1: ปกติแล้วเนี่ยเวลากระบวนการทำงานของโรงน้ำแข็งเอิร์ธเนี่ยเขาทำช่วงกี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: สิบโมงถึงเที่ยงฮะ
1: สิบโมงถึงเที่ยงก็อาจจะมีการรบกวนเพื่อนบ้านบ้างแล้วมีการยืดหยุ่นเวลาให้ไหมทีนี
2: ้ยืดหยุ่นฮะตั้งแต่บ่ายถึงบ่ายสอง
1: อ๋อขยับเวลาเป็นตอนบ่ายถึง
2: ใบสอง
1: ถึงใบสองอ้าวก็ทำไมทำเหลือชั่วโมงเดียวเองอ่ะ
2: ก็ตอนบ่ายงานมันไม่ค่อยมีแล้วครับคนเริ่มส่งน้อยแล้ว
1: แล้วเวลาช่วงเช้าก็ไม่ได้ทำแล้ว
2: ช่วงเช้าก็จะทำพวกส่งแทนอ่ะส่งขายส่งขายปีก
1: คือไม่ได้ใช้เสียงว่างั้น
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นผลกระทบน่าจะน้อยลง
2: ใช่ครับ
1: แล้วข้างบ้านว่าไงบ้างพอเราแก้ไขทั้งเรื่องโครงสร้างอาคารแล้วแล้วก็ยืดหยุ่นปรับเวลาเป็นตอนบ่ายแล้ว
2: เขาก็ยังเรียกร้องมาอยู่
1: เฮ้ยเรียกร้องอะไรอ่ะ
2: ก็พวกเรื่องเสียงนี่แหละฮะ
1: คือเรียกร้องเรื่องเดิม
2: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะแก้ไขเป็นช่วงบ่ายแล้วเหรอ
2: ใช่ครับผม
1: เรียกร้องไปแปลว่าเทศบาลที่รับเรื่องเรียกร้องก็ต้องกลับมาตรวจสอบใหม่
2: ใช่ครับ
1: ตรวจสอบใหม่คราวนี้เทศบาลว่ายังไงบ้างครับ
2: ไม่มีปัญหาอะไร
1: ไม่มีปัญหา
2: ครับผม
1: ตรวจสอบผ่านไปได้ด้วยดี
2: ครับผมใช่คร
1: ับ แล้วข้างบ้านทำไงฮะ
2: ข้างบ้านก็ยังเรียกร้องเหมือนเดิม
1: เรียกร้องอีก
2: เรียกร้องต่อไป
1: คือเรียกร้องไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะแก้ไขให้แล้วเหรอ
2: ใช่ครับ
1: มีปัญหาอะไรกันส่วนตัวไหมครับ
2: ไม่มีนะครับผมก็
1: เคยไปทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจไม่พอใจไหมทิ้งของเสียสุนัขปล่อยไปขับถ่ายอะไรมีไหม
2: สุนัขผมไม่ทำเงินฮะเขามีที่ของเขาอยู่แล้ว
1: ไม่มีอยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีเรื่องบาดหมางกันส่วนตัว
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยังเรียกร้องอยู
2: ่ใช่ครับผม
1: แล้วเอิร์ธสุดท้ายแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับ
2: ย้ายครับ
1: เราเป็นฝ่ายย้าย
2: ครับผม
1: ย้ายไปอยู่ที่อื่นเลย
2: ใช่ครับ
1: คือที่ดินที่เดิมที่เราขึ้นโครงแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยเหรอ
2: ครับผม
1: มันสามารถย้ายอุปกรณ์อะไรได้ไหมหรือเราก็ต้องปล่อยโครงสร้างทิ้งไว้อย่างนั้น
2: ย้ายได้บางส่วนฮะพวกหลังคาอะไรพวกนี้ฮะย้ายได
1: ้ส่วนไอ้พวกเสาพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องปล่อยทิ้งอย่างนั้นเลย
2: ต้องปล่อยทิ้งอย่างนั้นเลยฮะ
1: โอ้ก็ มีค่าเสียหายเหมือนกันนะ
2: ครับผม
1: ที่เกิดขึ้นแต่ตัดสินใจเพื่อตัดรำคาญว่างั้นแล้วพอย้ายมาที่ใหม่เขามีการร้องเรียนอีกป่ะ
2: ไม่มีครับสบาย
1: กว่านะแปลว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วดังนั้นสิ่งที่เอิร์ธอยากรู้อยากถามทนายวันนี้คืออะไรครับ
2: คือถ้าเรายังอยู่ที่เดิมเราจะฟ้องร้องเขากลับได้หรือเปล่า
1: คือถ้ายืนยันไม่ย้ายจะอยู่ที่เดิมต่อไปเนี่ยแล้วเราไม่ผิดด้วยเนี่ยเพราะเทศบาลมาตรวจสอบเราแล้วเราฟ้องกลับได้ไหม
2: ครับผม
1: ฟ้องกลับข้อหาทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือต้องมาเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับใช่คร
1: ับจะสามารถฟ้องกลับได้ไหมอย่างไรบ้างเอาละครับขอบคุณน้องเอิร์ธสำหรับประเด็นวันนี้นะครับขอบคุณมากครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: เอิร์ธไปเช่าที่ดินเปล่าเพื่อสร้างโรงน้ำแข็งแต่ด้วยความที่โรงน้ำแข็งจะต้องมีการทำเสียงดังจึงไปสอบถามเพื่อนบ้านว่ามีปัญหาหรือไม่โดยเพื่อนบ้านมีคนแก่อายุ70คนหนึ่ง50คนหนึ่งและมีเด็กอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่มีปัญหาใดๆเมื่ออนุญาตเอิร์ธก็สร้างโรงน้ำแข็งและทำธุรกิจตามปกติโดยเริ่มทำเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงของทุกวันผ่านไปประมาณ2ปีมีคนร้องเรียนไปทางเทศบาลว่าโรงน้ำแข็งตั้งอยู่ใกล้และเสียงดังจึงให้ปรับปรุงเรื่องพื้นที่ที่ติดกันเอิร์ธจึงขยับรั้วเข้ามาด้านละ1เมตรก่อกำแพงขึ้นมาเพื่อกันเสียงและปรับเวลาเป็นบ่ายถึงบ่าย2โมงแต่ข้างบ้านก็ยังคงร้องเรียนเรื่องเสียงดังอยู่เทศบาลจึงมาตรวจสอบอีกครั้งแต่พบว่าปกติส่วนเพื่อนบ้านก็ยังไม่ยอมเอิร์ธเลยตัดปัญหาด้วยการย้ายหนีเมื่อย้ายมาที่ใหม่ก็ไม่พบปัญหาอีกเอิร์ธจึงสงสัยว่าเราสามารถทำการฟ้องร้องกลับได้หรือไม่ในเมื่อเทศบาลมาตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา
0: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและสายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะเรื่องของน้องเอิร์ธอันนี้มันกลั่นแกล้งกันชัดๆเลยนะคะพี่วิรัต
5: เป็นยังไง
4: คือหลายรอบแล้วว่าที่แจ้งเทศบาลขนาดเรื่องเสียงผ่านนะคะอุตส่าห์ขยับกำแพงมาให้เป็นเมตรละเรื่องเสียงผ่านก็ยังจะไปฟ้องเรื่องเดิมเรื่องเดิมอยู
5: ่
4: ครับไซเลสสงสัยเลยว่าอันนี้ถ้าน้องเขาไม่ย้ายหนีจะต่อสู้เนี่ยจะต่อสู้กับเจ้าคนขี้ฟ้องคนนี้ได้ยังไงบ้างคะ
5: คืออย่าง
4: น
5: ี้เวลาที่มีการร้องเรียนเนี่ยนะครับ
4: ค
5: ือคนที่จะไปร้องเรียนเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานนะครับแล้วก็มีการบางทีอาจจะทำเอกสารเท็จหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะครับหรือว่าการเป็นการร้องเรียนที่เป็นเท็จเนี่ยตรงนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่ว่าเราก็ไปกลั่นแกล้งเขาเพื่อให้เขาเดือดร้อนเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเป็นเรื่องการแจ้งข้อความเป็นเท็จได
4: ้อย่างนี้รายนี้มันหลายรอบแล้วนะคะไม่ใช่รอบเดียวก็คือเทศบาลมาตรวจกี่รอบก็ว่าผ่านแล้วแต่เขาก็ยังจะไปแจ้งอยู่เรื่อยๆอย่างนี้น้องเอิร์ธจะหยุดการกระทำของคนที่ร้องเรียนได้ยังไงบ้างคะ
5: ก็อาจจะหนึ่งก็คืออาจจะไปฟ้องเองเลยนะครับหรือว่าส่วนใหญ่คือการฟ้องเองอะครับก็คือเรื่องแจ้งข้อความเป็นเท็จนะครับตรงนี้เขาอาจจะไปแจ้งเองที่โรงพักหรือว่าจะดำเนินการโดยให้ทนายความฟ้องร้องให้นะครับ
4: ดูแล้วคือน้องเอิร์ธเป็นคนใจดีคือเขาฟ้องมาก็ได้แต่ตั้งท่ารับอย่างเดียว
5: คือคนเป็นพ่อค้าครับหรือว่าคนที่เขาทำธุรกิจเขาคงไม่อยากมีเรื่องนะครับ
4: ค่ะ
5: ครับ
4: แต่ทางที่ดีก็คือควรจะตอบโต้อะไรไปบ้างเพื่อให้เขาหยุดการกระทำนั้น
5: ใช
4: ่ไหมคะค่ะและในกรณีแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าน้องเอิร์ธกระทำผิดจริงอย
5: ่
4: างเช่นเสียงดังเกินไปอะไรอย่างนี้จริงแล้วไม่ลดเสียงอย่างนี้น้องเอิร์ธจะมีความผิดยังไงบ้างคะ
5: คือโดยลักษณะเวลาที่ถูกร้องเรียนนะครับพอร้องเรียนแล้วเนี่ยเขาร้องเรียนไปยังเขาเรียกอาจจะเป็นอบต.หรือจะเป็นในหน่วยของที่ดูแลในท้องถิ่นนั้นนะครับเขาก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมาประเมินก่อนว่าเสียงดังไหมถ้าในกรณีที่ถูกร้องเรียนเรื่องเสียงดังเขาก็จะมาดูเขาจะเอาเครื่องมาตรวจว่ามันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไห
4: ม
5: นะครับเอามาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยส่วนว่าถ้าไม่เกินก็ตกไปเรื่องก็ตกไปแต่ถ้าในกรณีที่มันเกินเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเขาเรียกออกคำสั่งทางปกครองนะครับก็คืออาจจะมีหมายไปที่บ้านว่าให้คุณหยุดการกระทำนั้นจะภายใน10วัน15วันอะไรก็ตามเนี่ยครับก็คือให้หยุดการกระทำ ถ้าไม่หยุดตรงนี้ก็จะอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับ
4: จะมีแบบประนีประนอมได้ไหมคะว่าไม่หยุดการกระทำแต่ว่าอันนี้เป็น

0: ครื่องบดน้ำแข็งจะทำให้เสียงเบาลงอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: คุณต้องไปว่ากันคือถูกว่าเรื่องเสียงถ้าคุณทำให้มันเสียงลดน้อยลงได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ในกรณีที่เขามาตรวจแล้วเนี่ยมันเกินกว่าเสียงที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เนี่ยตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้คำสั่งปกทางปกครองกับคุณได้นะครับ
0: ในกรณีของน้องเอิร์ทนี่คือน้องเอิร์ทไม่ผิดเลยแหละไม่ผิดหลายๆรอบเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเทศบาลก็มาทุกรอบนะคะแปดที่ไปร้องเรียนทั้งที่ไม่ผิดก็มาหลายๆรอบตรงนี้น้องเอิร์ธไม่ผิดแล้วแล้วมาคิดย้อนไปเมื่อเทศบาลมาหลายๆครั้งเนี่ยเขาเสียทั้งเวลาแล้วเรื่องการผลิตน้ำแข็งอาจจะต้องหยุดลายผลิตมานั่งให้ตรวจสอบกันอย่างนี้ตรงนี้ความเสียหายทางด้านรายได้จะได้รับนี่ไปฟ้องกับคนที่ไปร้องเรียนเทศบาลได้ไหม
1: ก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าต้องดูว่ามันเกี่ยวพันไหมอย่างเช่นถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เขาแจ้งเท็จนะครับเราอาจจะฟ้องเรื่องละเมิดได้นะครับเพราะเราก็เสียหายจริงๆนะครับตรงแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไปฟ้องกันหรอกครับ
0: ค
1: ือส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อนะครับ
0: สรุปแล้วพี่วิรัตจะแนะนำน้องเอิร์ธเป็นแนวทางที่ถ้าสมมติในกรณีไม่ได้ย้ายนะถ้าสมมติว่าไปอยู่ที่ใหม่แล้วยังเจอแบบนี้อยู่จะต้องดำเนินการกับคนที่คอยกลั่นแกล้งร้องเรียนนี้เรื่อยๆยังไงบ้างคะเป็นข
1: ั้นตอนเบื้องต้นนะครับก็คือเราก็ต้องมีหลักฐานว่าเราไม่ได้ทำจริงนะครับแล้วก็อาจจะต้องดำเนินคดีกับเขาในข้อหาเรื่องการแจ้งเท็จนะครับกับไปแจ้งเองนะครับที่โรงพักนะครับหรือว่าจะฟ้องก็ได้ก็คืออันนี้ต้องมอบให้ทนายความไปฟ้องร้องให้นะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเช่าพื้นที่แล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านนะคะเกิดความไม่พอใจแล้วก็ร้องเรียนกันขึ้นนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของการเช่าพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับมาถึงเรื่องต่อไปนะฮะคราวนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวกันบ้างครับน้องแนทสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของน้องแนทเป็นยังไงเล่ามาเลยครับ
3: ก็คือเช่าพื้นที่ค่ะไปเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านข้าวต้มค่ะ
2: เช่าพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำโรงน้ำแข็งแล้วคราวนี้เป็นร้านข้าวต้ม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วไงต่อ
3: คือเขามีแค่เพิงมาให้ค่ะหลังคาอย่างเดียวคือเราต่อเติมร้านเองทั้งหมดค่ะ
2: เป็นเพิงในรูปแบบไหนเป็นไม้เป็นฟางเป็น
3: หลังคาเหล็ก
2: เป็นหลังคาเหล็ก
3: ใช่ค่ะ
2: คือเป็นแค่เพิงขึ้นโครงแล้วข้างๆเปิดโล่งถูกไหม
3: ใช่ค่ะใช่
2: ที่เหลือเราต่อเติมเอง
3: ต่อเติมเองทั้งหมด
2: เช่าที่กว้างไหมครับ
3: ประมาณ3เมตร
2: ประมาณ3เมตรค่าเช่าเขาคิดยังไง
3: 5,000 ค่ะเดือนละ 5,000
2: เดือนละต่อเดือน
3: ค่ะ
2: ค่าเช่า 5,000 ต่อเดือนนะครับมีการทำสัญญาไหม
3: มีค่ะแต่ไม่ได้ระบุว่าปีต่อปีหรือว่าอะไร
2: แล้วในสัญญาเขียนว่าไงบ้างอันนี้อาจจะมีผลต่อคำตอบของทนายวิรัต
3: สัญญาก็เขียนว่าถ้าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอะค่ะถ้าเกิดว่าเลิกเช่าแล้วหรืออะไรอะห้ามรื้อถอน
2: ก็คือให้เป็นของเจ้าของที
3: ่
2: เป็นผู้ให้เช่าก็จะครอบครองกรรมสิทธิ์ไป
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับแล้วสัญญาก็คือระบุแค่ว่าค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือน
3: ใช
2: ่แต่ไม่ได้บอกว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้ปีไหน
3: ไม
2: ่ได้บอกเลยนะฮะเราก็เซ็นไปแล้วพอเริ่มเช่าที่เราก็ต้องเริ่มขึ้นโครงแล้วก็ทำร้านข้าวต้มไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ทำมาได้นานแค่ไหนครับ
3: ประมาณ2ปีแล้วค่ะ
2: 2ปีปัญหาเริ่มมาตอนไหน
3: ปัญหาเริ่มมีช่วงที่ฝนตกนะคะก็คือหลังคารั่วด้วยแล้วบางทีก็คือน้ำมันไหลระบายไม่ดีอะค่ะมันก็เลยท่วมข้างในร้านด้วยอ๋อ
2: เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายเจิ่งนองขึ้นมา
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
3: ปัญหาก็คืออยากทราบว่าอย่างถ้าเกิดมีปัญหาเงี้ยเจ้าของที่อะค่ะควรจะมีส่วนไหมที่จะมาช่วย
2: อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าไม่ว่าจะเรื่องหลังคารั่วไม่ว่าจะเรื่องน้ำท่วมน้องแนทจัดการเองหมดเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แก้ไขยังไงไปบ้างที่ผ่านมา
3: ก็มีให้เทศบาลมาเป่าท่อให้ค่ะ
2: ให้มันระบายได้ดีขึ้นนะครับแล้วหลังคารั่วคือก็อุดกันเองมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากเรื่องฝน
3: ไม่ค่ะมีเท่านี
2: ้มีสองเรื่องนี้หลักๆนะฮะแล้วใจเราถ้าเราได้คุยกับเจ้าของที่อยากให้เขาช่วยอะไรในเมื่อเขาก็จะบอกว่าก็เทศบาลก็ช่วยเป่าท่อให้แล้วหลังคาก็อุดแล้วนัดอยากให้เขาช่วยอะไร
3: ก็อย่างค่าเช่าเราก็จ่ายตามระเบียบเป๊ะๆนะคะแล้วก็คือแบบอยากให้มาช่วยดูนิดนึงบางทีแบบให้เราทำเองทั้งหมดมันก็ไม่ไหวนะ
2: หรืออย่างน้อยลดค่าเช่าให้ก็ยังดี
3: นะ
2: ถือว่าเป็นค่าซ่อมแซมนู่นนี่นั่น
3: จะเพิ่มอย่างเดียวเลย
2: จะเพิ่มด้วยเหรอเขาจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่อ่ะ
3: ก็6,000
2: นะเหรอนี่คือนานยังที่จะเพิ่มเป็น 6,000
3: มาต้นปีอ่ะ
2: แล้วตอนนี้สรุปว่า

0: ปัจจุบันเนี้ยเช่าอยู่เท่าไหร
1: ่ก็คือพอเขาบอกว่าจะเพิ่มเราก็บอกปัญหาไปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาไม่มาช่วยดูเลยเขาก็เงียบไป
2: ก็รับฟังไปแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไร
1: ใช
2: ่แต่สรุปว่าค่าเช่าที่ก็ยังคงคิดเท่าเดิม
1: ใช
2: ่อ๋ออาจจะมีความเห็นใจกันบ้างนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่น้องแนทอยากถามกับทนาย

0: อ่ะสิเพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ดินเฉยๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอยากให้เขามีส่วนรับผิดชอบได้ไหมแล้วก็เรื่องที่สองก็คือว่าคือถ้าเขาถ้าเราไปบอกกับเขาแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเขายกเลิกไม่ให้เราเช่าต่อเนี่ยเราจะเดือดร้อนไหม
0: อันนี้น่าสนใจเพราะว่าในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ด้วยว่าให้เช่าถึงเมื่อไหร่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คืออาจจะบอกว่าเอ้ยผู้เช่าคนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินยกเลิกสัญญาเลยให้คนอื่นมาเช่าแทนโอ้คราวนี้ร้านเขาต้มลำบากแน่นอนนะฮะสองคำถามนี้คำตอบจะเป็นยังไงยังไม่ทราบแต่วันนี้ต้องขอบคุณน้องแนทที่นำประสบการณ์มาแบ่งปัน
2: ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ก่อนอื่นไปชมประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบดีๆจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: แนทเช่าพื้นที่ประมาณ3x3 เมตรเพื่อเปิดร้านข้าวต้มโดยมีราคาเหล็กมาให้และแนททำการต่อเติมส่วนอื่นเองโดยมีการทำสัญญาเช่าแบบไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดกำหนดเพียงว่าห้ามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อเลิกเช่าโดยคิดค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือนประมาณ2ปีช่วงที่ฝนตกเกิดน้ำท่วมขังและหลังคารั่วแนทจึงติดต่อทางเทศบาลให้มาช่วยระบายท่อและซ่อมหลังคาเองและเจ้าของก็อยากจะเพิ่มค่าเช่าแต่แนทเล่าปัญหาให้ฟังก็เลยไม่ขึ้นค่าเช่าสิ่งที่แนทสงสัยคือเจ้าของควรมีส่วนช่วยในเรื่องค่าบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาหรือไม่แต่ถ้าเกิดเจ้าของไล่ที่ออกจากพื้นที่แนทจะทำอย่างไรได้บ้าง
4: ค่ะพี่วิรัตคะเรื่องราวของน้องแนทก็เป็นเรื่องของระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า
0: ครับ
4: นะคะในส่วนนี้คือเขามีสิ่งปลูกสร้างให้แต่ว่าไม่ได้แข็งแรงไม่ได้ทนแดดทนฝนมากแล้วมันเกิดรั่วขึ้นมาอย่างเงี้ยฝนรั่วทำให้ร้านประกอบกิจการไม่ได้หรือว่าติดขัดขัดอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เจ้าของที่นี่เขาจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบซ่อมแซมไหมคะ
5: อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวเราจะน้องทรายเคยไปเช่าบ้านใครอยู่ไหมครับ
4: เคยค่ะเคย
5: ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีข้อกำหนดอื่นนะครับหลักใหญ่ใจความนั่นคือว่าในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับสมมติว่าเราไปอยู่ในห้องนั้นหรือไปอยู่ในมุงหลังคานั้นวานเถอะนะครับกรณีที่มีการชำรุดบกพร่องนะครับกฎหมายเขาบอกอย่างนี้ครับว่าซ่อมใหญ่ผู้ให้เช่าเป็นคนดำเนินการนะครับซ่อมเล็กก็คือผู้ที่เช่าเป็นคนดำเนินการนะครับซึ่งรอยรั่วอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปยอมรับก่อนว่ามันเป็นซ่อมใหญ่หรือซ่อมเล็กนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่ามันเป็นการซ่อมเล็กผู้ให้เช่าก็ต้องเป็นคนผู้เช่าอะครับผู้เช่าก็ต้องเป็นคนที่จะต้องซ่อมแซมนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับ
4: นั่นสิถ้าคุณผู้ชมจะทราบได้ยังไงว่าขอบเขตไหนเรียกว่าซ่อมใหญ่ซ่อมเล็กพี่เวลาอธิบายนิดนึง
5: คือถ้าเกิดอย่างถ้าเป็นบ้านนะครับมันจะชัดเจนว่าถ้าต้องเปลี่ยน
4: หลังคาม
5: ันโหมันเป็นเรื่องใหญ่
4: กระเบื้องแตก5แผ่นอย่าง
5: นี้อย่างนี้มันเป็นซ่อมใหญ่หรือว่าแทงน้ำเสียอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ละหรือว่าพื้นแตกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีประตูลูกปิดหักก๊อกแบบชำรุดไอ้อย่างเงี้ยซ่อมเล็กคุณผู้เช่าเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการ
4: หลอดไฟขาด
5: อย่างเงี้ยคุณจะหลอดไฟขาดคุณจะให้ผู้ให้เช่าเป็นคนมาดำเนินการอันนี้มันก็ไม่แฟร
4: ์
5: น
4: ะครับแล้วในส่วนของน้องแนทพี่วิรัตวิเคราะห์แล้วคิดว่ามันจะเป็นการซ่อมใหญ่หรือซ่อมเล็กอะ
5: คือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังเป็นซ่อมเล็กนะก็คือว่าเขาก็มาเพื่อมาแก้ไขได้นะครับตอนนี้พี่ว่ายังพอทำได้เป็นเพิงอะนะครับมันก็สามารถทำได้ซึ่งถ้าถามว่าเกิดความเสียหายเนี่ยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบไหมพี่ว่ามันจะไม่ให้เขารับผิดชอบร่วมก็ไม่ได้คุณก็ต้องซ่อมเองอะนะครับ
4: เพราะฉะนั้นกรณีนี้คุณแนทก็ควรที่จะซ่อมเองนะคะถ้ามันไม่ได้มากมายถึงขนาดหลังคาหลุดเอาไว้ทั้งหลังคาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ครับผม
4: อีกเรื่องนึงที่มามีส่วนในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสัญญาเช่า
5: ครับ
4: ค่ะที่ตรงนี้คือมีสัญญาเช่าแล้วก็ในสัญญาก็บอกด้วยว่าถ้าอะไรที่ต่อเติมขึ้นมาถ้าคุณแนทคิดจะทำหลังคาขึ้นมาทับโครงหลังคาดีๆแพงๆอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่ย้ายออกคุณแนทไม่สามารถจะรื้อถอนส่วนนั้นออกไปได้มันมีสัญญาแบบนี้ด้วยหรอคะ
5: มีครับเหมือนยกตัวอย่างน้องเคยไปเช่าห้องกันไหมแล้วเราติดแอร์เองแอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่เราเป็นคนจ่ายสตางค์แล้วมาติดตั้งเองถูกไหมครับแต่ว่าในถ้ามีข้อตกลงว่า ในกรณีที่คุณ

0: มาติดตั้งอะไรก็ตามเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทรัพย์สินอย่างเช่นแอร์เนี่ยเขาเขียนส่วนใหญ่จะเขียนเลยนะครับเช่นแอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณออกจากห้องไปแล้วเนี่ยก็อันนี้ตกเป็นของผู้ให้เช่าเลย
1: แล้วไม่ถือว่าสัญญานี้จะเอาเปรียบ
0: ก็ถือว่ามันเป็นข้อตกลงทำได้นะครับไม่ได้คือถ้าเราไม่สนถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่ต้องทำกับเขาเราก็ไม่ซื
1: ้อ
0: นะครับคือถ้าในกรณีที่เป็นลักษณะเนี่ยก็ต้องครบตามสัญญา
1: ใส่คิดว่าคุณแนทเนี่ยกังวลอยู่ว่าถ้าจะทำหลังคาเองเนี่ยในส่วนของสัญญาที่คุณแนทเซ็นไปเนี่ย คือเป็นสัญญาที่ไม่ได้ระบุวันเวลาค่ะ
0: ครับ
1: ปกติอย่างใส่เช่าบ้านอย่างเงี้ยก็จะระบุว่าสัญญา1ปีนะต่อปีต่อปีแต่ของคุณแนทเนี่ยไม่มีเลยคุณแนทอาจจะกังวลตรงนี้เลยไม่กล้าปลูกสร้างอะไรไปเพราะกลัวว่าปลูกสร้างเสร็จแล้วมาให้ออกอย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาทำถูกต้องแล้วนะครับคือหลักการก็คือว่าทุกเขาเรียกเวลาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับลูกหนี้ก็คือเป็นประโยชน์กับผู้ให้เช่าแหละผู้เช่าเนี่ยนะครับตรงที่ว่าเวลาเราไปเช่าใครเนี่ยก็ตามเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องอยู่ถึงวันไหนถูกไหมครับในระหว่างนั้นเราก็จะไม่ไปเช่าที่อื่นถูกไหมครับ
1: ค
0: ือตรงนี้มันจะต้องระบุเมื่อไม่ระบุเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าผู้ให้เช่าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันทีนะครับก็เท่ากับว่ามันก็คือกลับสู่สถานะเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาที่ทางผู้ให้เช่าเนี่ยไอ้ผู้เช่าเนี่ยเสียเปรียบมากนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเช่าที่อะไรที่ไหนคือต้องทางที่ดีคือให้ระบุวันเวลา
0: ชัดเจนเลยคือว่าถ้าในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเช่าไม่เกิน3ปีคุณทำสัญญาไว้เลยว่า3ปีถ้าในกรณีที่คุณจะเช่าเกิน3ปีเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับเกิน3ปีนะตรงนี้กฎหมายบอกว่าต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
1: ค่ะ
0: นะครับจดทะเบียนการเช่านะครับก็จะคุ้มครองคุณจะเช่ากันเป็นกี่ปีก็แล้วแต่คุณ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ยังไงเรื่องเวลาก็สำคัญในสัญญามาก
0: ใช่ใช่เพราะเอาอย่างนี้สมมุติว่าน้องชายเปิดร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: แล้วต้องการจะมาเช่าที่ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วคือน้องชายไม่รู้หรอกว่ามันจะกำไรในปีแรกหรือเปล่ามันกำไรในปีที่2หรือเปล่าแต่เรากับทำสัญญาโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาตอนแรกก็คิดว่าดีจริงๆไม่ใช่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้
1: ให้เช
0: ่
1: าน
0: ะครับพอน้องขายดี
1: ๆ
0: พอในเดือนแรกขายดีเจ้าของก็เห็นขายดีนี่
1: อยากขึ้นราคาค่าเช่า
0: น้องต้องยอมไหม
1: ยอม
0: ครับต้องยอม
1: เพราะว่าถ้าไม่ยอมเขาก็มีสิทธิ์ให้เราออกได้ตลอดเวลา
0: ใช่เห็นไหมครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าต่อไปนี้เราทำสัญญาเนี่ยเราต้องฟิกเลยหนึ่งคือเรื่องความเสียหายเนี่ยถ้าจะเราต้องทำเนี่ยหนึ่งความเสียหายใครต้องรับผิดชอบไป
1: ให้ระบุความเสียหายไปเลย
0: ใช่และไอ้ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยมันจะตกเป็นของผู้ให้เช่าใช่ไหม
1: ค่ะอันนี้ถูกต้องละที่เขาทำไว
0: ้สามก็คือระยะเวลานะครับระยะเวลาเนี่ยสำคัญถ้าเกิดในกรณีที่คุณไม่ระบุระยะเวลาไว
1: ้
0: คุณเสียเปรียบ
1: อันนี้คุณแนทอาจจะพลาดตรงนี้ที่ไม่ระบุระยะเวลาก็คือทำอะไรไม่ได้เลยในส่วนของใช้ที่คุณแนทเจอนี่คือฝนรั่ว
0: ครับ
1: คงมีของเสียหายบ้างแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยตรงนี้คือจะขอให้เจ้าของที่นี่ช่วยจ่ายเงินค่าของที่เสียหายหรือว่าค่าเวลาที่เสียไปเปิดร้านไม่ได้น้ำท่วมอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ได้
0: คือถ้าย้อนไปผมว่าเราจะก็กลับไปว่าใครเป็นคนต้องดูแลตรงนี้ก็คือผมว่าคุณจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแหละนะครับก็คือว่าคุณก็ต้องเป็นคนดำเนินการไม่ว่าจะเป็นอุดรอยรั่วของมันหรือว่าคุณจะทำหลังคาขึ้นมาใหม่อันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำอยู่แล้วนะครับในฐานะผู้เช่านะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องนี้พี่วิรัตมีข้อแนะนำคุณแนทยังไงบ้างคะที่จะให้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาหรือว่าความเสียหายของร้านที่จะให้ไปพูดคุยกับทางเจ้าของที่ดินนะคะ
0: ครับถ้าเรื่องเริ่มต้นเนี่ยแล้วผมอยากจะแนะนำงี้ว่าถ้าจะเช่าที่ดินที่ไหนนะครับหรือว่าทำสัญญาเช่าเนี่ยต้องดูหนึ่งก็ที่ไลฟ์ฟังว่าหนึ่งคือคุณต้องดูก่อนว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างนะครับข้อตกลงในเรื่องของระยะเวลานะครับเท่าไหร
1: ่ตรงนี้ไปขอเขาเปลี่ยนได้ไหม
0: ได้ถ้าคุณจะคุยกันให้ชัดเจนนะครับสองสามก็คือคุณจะต้องดูว่าข้อตกลงเนี่ยอย่างเช่นซ่อมลักษณะเนี้ยใครต้องซ่
1: อมตกลงให้ชัดเจนไปเลย
0: ใช่เขียนให้ชัดเจนเลยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับคนจีนก็ถือนะครับว่าจะทำธุรกิจกันเนี่ยทะเลาะกันตั้งแต่วันแรกเลยจะได้รู้เลยว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับตรงนี้ผมว่าส่วนในเรื่องที่มีความเสียหายตรงนี้ผมว่าคุณนัทก็คงต้องรับผิดชอบแหละนะครับ
1: เพราะว่ายอมที่จะเซ็นสัญญาในรูปแบบนั้นไปแล้ว
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าทางที่ดีก็คืออยากจะแนะนำให้คุณแนทเนี่ยพูดคุยกันดีๆกับทางเจ้าของที่เพื่อที่จะเขียนสัญญาขึ้นมาใหม
0: ่
1: นะคะให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะคะไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างนั้นจะดีกว่านะคะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของกฎหมาย

ายนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเราทุกคนนะคะถ้าเกิดพูดคุยกันได้นะคะควรจะพูดคุยกันก่อนดีกว่าที่จะให้เรื่องราวไปถึงขั้นตอนของกฎหมายนะคะแล้วยิ่งเป็นเรื่องของการเช่าพื้นที่แล้วด้วยนะคะน่าจะคุยกันง่ายขึ้นอย่างที่พี่วิรัติบอกว่าควรจะพูดคุยถ้าจะมีปัญหาให้มีกันตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญานะคะก่อนที่จะมีปัญหาทีหลังมันก็จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมายของการเช่าพื้นที่ให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณพี่ตูนวรัตน์ค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่ทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: กำลังจะเคารพตรงข้ามสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: คะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ

ผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

0: ทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
1: นานสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
0: นานกลับบ้านไม่คิดถึง
1: กลับบ้านคิด

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้ครับพี
0: ่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้ว
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็ว่าจะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของประชาไทย
4: ครับหลายคนครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนนักแสดงคนจะจัดการเรื่องนี้นะครับ
5: แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธิ
4: ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม
4: ่
5: นะครับเพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
5: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าคุณหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็เลยเสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมเองพักผ่อนไม่ได้ผมจะต้องทำงานหนักเลยไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลพี่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดกว่าค่าใช้จ่ายมากนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปก็โรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสบายเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น

0: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องบวกธงเฮ้ยโบกมือ
1: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะพี่

0: ้องจากเนี้ยเหมือนเดินหน้าอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราเออ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลูกก็สักอย่างเอ้ยในกดอังรวยอังแม่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บ้านตะโมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ไทยมักมอง
3: ไทยมักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือ
4: คุณ
2: กับ
4: เธอคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมาพูดยังไงเขาว่าเออฝนตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
6: ฮะ
5: กระแดง
6: กระแดงจ้ะ
2: เฮ้ยวันนี้วัน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ
2: ้
7: า
2: ทำบ้านผมเขาจะเรียกนมฉกเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี
0: ่ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
8: ์อันนี้เอาไว้เส้นหูยาสายายทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: บอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
9: โอมาดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วม งานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะแม่มาประจำไหมที่เนี่ย
10: มาประจำมาทุกวัน
3: มาทุกวัน
10: มาดูควาย
3: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
10: ่ห้า
9: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
6: ี่ไร่อะคะ
10: ทางนี้6ไร
9: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินมสมบูรณ์
11: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
12: อยู่นาตลอดเลย
11: ทำอะไรเบ้างวะ
12: เกี่ยวยายควาย
11: กลางวันก็ใส่เบ็ดใส่อะไรหากินตามทุ่งนาประทายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
3: ช่วงปักเบ็ดไหม
12: ปักเบ็ดเลยจะเทวนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
3: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหน
10: ดูตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกกระโอกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอกลูก
3: แต่ถ้าคน
10: ผมก็9เดือน
0: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
12: ไปฟุตไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
3: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
12: มีมินรอยมันมี
3: โอ้มีขุดไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
12: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
3: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
3: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
9: ใช่ค่ะ
11: ไปไหนมา
9: ไปทำบุญ
0: ่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
4: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดครับแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณแม่ดามันดานี่ครับ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตาโมมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น

0: 4และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
1: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
2: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
3: นี่ครับหน้าบ้านเลยครับ
4: สวัสดีครับจะรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
3: มัตตมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
5: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศุกร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
5: ยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
6: ไหนข้าวแบบไหนครับ
7: นี่ไงถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
8: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
0: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
9: ทำทุกบ้านค่ะ
10: ตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะคุณพ่อคุณแก่เขาทำก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
9: ปีละครั้ง
10: ปีละครั้ง
9: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
11: ภาษาสวยเขาเรียกขนม
9: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
12: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
13: ยายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี่
14: คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
15: หลายอย่าง
16: มันสุกแล้วมันเริ่มอันนี้แล้ว
17: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อนเสร็จจากใส่บาตรก็เราก็มาจัดของใส่กระน่องไปเจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้ง8คนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
18: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
19: สมุทรปราการ
20: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
19: ประมาณ4 ทุ่มกว่า
20: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
21: ถึงตี5ออกจากโรงงานเดินขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
22: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็มาทำกับข้าวเลย
21: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่า เขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
0: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
18: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
23: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
18: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
23: หนูแหละหายาก
0: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
3: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
18: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
3: ใช่ครับ
4: เฮ้ยวันนี้บ้านวันนี้ว่าเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
24: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
1: แม่มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
24: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
0: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
25: เดินมาแป๊บเดียวอมวัดดีจ้ะแต่ซอมจะออน
0: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
25: อมจัด
26: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
25: ยายสวัสดีจ้านี่ข
5: ขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
2: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้ว

0: หนังวัวค่ะต้ม
1: ที่เหมือนกันมากตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
2: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
3: มีกระด้ง
4: กระด้งนี้ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
2: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตามโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
0: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตอนเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
5: นี่แม่มาไหว้ใครครับ
4: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทาดพ่อแม่อยู่ทางโน้นต้องเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
2: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
6: ไปเซ็นอยู่นู้นเดี๋ยวรอน้องๆก่อนจะไปเซ็น
2: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเซ็นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
3: ก็มาทุกคนรวมกันคนละถาดคนละถาดมาเซ็นไหว้
7: ใช่
3: บรรพบุรุษ
8: พร้อมแล้วค่ะ
2: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
0: มาถึงเวลาแล้วมาเด็กๆมา
2: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
9: ทั้งคนทั้งมารวมกันกรุงเทพก็มากันหมดค่ะผู้ย่าตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
10: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
11: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
10: มันอยู่ที่ความเชื่อ
11: ค่ะ
10: รู้สึกว่ามานะ
12: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
13: ้ความเป็นรอนิยามความหมายตลาดได้ทั้งสองอย่าง
14: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาเขามาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
2: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
15: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามา
16: ผนว
15: กให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
2: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
17: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยทำ

0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
1: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
2: เรื่องลำบากขนาดไหน
3: เรื่องลำบากขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้
4: กระบุงถัง
5: ทำมาจาก
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
6: นี่เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแก่รางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
7: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
8: บัตรนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
9: นี่ยังไม่ครบ
10: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
9: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
11: ยังขาดอะไรบ้างคะ
10: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
0: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
12: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดครับ
13: แล้วก็ต้องใช้
14: ได้ด
13: ิ
14: บค่ะได้ดิบ
15: ถ
14: ้
15: าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
11: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
16: สมัยก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
11: ่
16: ะ
11: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
16: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
17: ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลยเสื้อผ้า
11: อ๋อนี่เสื้อ
12: เป็นกางเกงของพ
18: ่อพวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังแป้งน้ำแชมพูสระผม
0: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
19: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
2: า
19: ะ
2: ใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันไม่เสีย
0: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
9: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
4: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
9: อีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
7: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
6: เตรียมไปวัดเหรอคะ
0: ทำให้พ่อเขามารับเอา
1: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมมามีงานวันศัตร์แต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนับกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเน
3: า
0: ะต้องใส่รถเข็นเน
3: า
0: ะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชื้อหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: ได้สายสินไงคุณแม
1: ่
2: สายสินถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ

0: าติที่ล่วงลับไปนะครับขอทั้งจะตามกรรมธิการที่เสร็จแล้วก็จะได้เรียกจะอ่านการทำต่อไปพิธีแล้วก็จะเป็นพิธีเรียกแต่ละกพัดของแต่ละคนที่เอากระบุงมาครับยกหัว
1: ยกที่เดียว
0: ครับ
2: ครับทำบุญอุทิศกุศลให้วันสาเกินสิ่งทิ้งฝากไปถึงคุณพ่อนินคุณแม่เมฆใจนนท์ผู้ลูกรับไปแล้วผู้มีลูกเต่าเมฆเต่าบงเลี้ยงใหญ่ๆตาตาเต่าผู้ใหญ่มาเชิญครับอันโมทนาสาธุ
3: กว่า2ชั่วโมงสลากกพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
4: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับเลยกระบุงใหญ่ๆมารับเด็กเถอะเลยปู่ตงาบ่เลยเอาซักตะเป้า
3: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
0: เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
3: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบังไต่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
5: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่ลมสมบูรณ์ปี
6: นี้อู้แม่ชุบอยู่บนอยู่บนฝนรั่ว
7: ฝนทุกปี
8: คนนี้แหละ
9: เริ่มเป็นพ่อคุณ
10: เป็นปีนี้ปี
8: นี้คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นยิ่งได้บุญ
11: นอนลูกนี้มีความแตกต่าง
12: อย่าไม่ให้เขาตัดคุณค่ะให้ลูกพ่อ
3: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดี

0: จะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ตีจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทั้งนั้นเลตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: แน่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิตั้งแต่เกิดอะไร
0: เฮ้ยบ้า
3: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม่
1: ไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรง

0: งานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
0: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นเลย
1: เ
0: พราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรอย่าง
1: นี้สเก็ตสารพระภูมินะ
0: คือ
1: คือตั้งโรงงานเราออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี
0: ่ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นสารพระภูม
1: ิมีสารพระภูม
0: ิเพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระภูม
0: ิ
2: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
0: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
2: เงื่อนไขเดียวกัน
0: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยก็ได้เป็นสตรีมเลย
2: ครับ
0: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
2: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
2: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
2: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
2: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
2: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงานอย
1: ู่ในโลกใบนี้
0: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
0: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
0: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
2: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
2: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
2: ทำไงดี
1: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
0: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
0: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
0: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
0: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกล่าตอนเนี้ยขายได้อะ
0: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธเออ
2: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
2: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
2: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหมใช่
0: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
0: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เรามามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับ
0: ไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
0: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
0: ใช่
1: ด
0: ี
1: กว่า
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
0: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
0: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นพอดักดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้ว
0: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์

0: ที่คิดออกนะ
1: เออ
0: แต่จริงๆอาการการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับคือ
0: เปิดต
1: ั
0: วเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
0: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
1: ครั้งแรกสมัยงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
2: ่
1: เอาถามจริงๆอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
0: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงหนึ่งผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
0: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
0: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
2: ว
1: ่
2: าม
1: ี
2: สื
1: ่
2: อใจอะมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
0: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
0: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
1: ใน
0: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต
1: ่
0: ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
0: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
0: ่2แบบ
2: โอเค2แบบไง
1: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
0: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
0: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ยอะไร
1: จริงๆ
2: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช่
2: ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
0: ่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
0: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
0: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
1: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
0: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
0: น
1: ิ
0: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาแต่ไม
0: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
1: สี่เสา
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
0: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
0: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้ไ
0: ว้ใ
1: จ
0: เอาอะไร
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
0: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
1: อ่าฮะ
0: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: น้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
1: ้มันอยู่นานๆครับมันสเตนแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่แน่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
0: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
1: สเลต
0: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
0: นี่เลยก็คือสแตนเลส
1: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต้
1: ครับ
0: กระจก
1: กระจกเห็น
0: แล้วสแตนเลสอีกวินนี่ก็เป็นกระจก
1: กระจกอีก
0: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
1: นี่กระจก
0: ใช
1: ่พ่นทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบ
0: อ
1: กว่าม
2: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
2: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสแตนเลสครับ
1: อ๋อ
0: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
0: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือ4หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
1: เอราวัณเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่า
0: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีอันนี้เขามีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลนะคร
1: ับ โอ้เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนกัน
1: สแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
0: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
0: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
0: อันนี้ก็สันครับผม
2: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
2: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเขาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
0: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
1: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสายชิงช้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลามาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
2: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านนี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
1: ้
2: าว
1: ที่ไปที่นู่นเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
0: พอไปคุยกับ พราหมณ์หลวงปุ๊บ เขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
0: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
1: ้โอ
0: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่อ่ะ
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
0: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
0: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
0: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
0: ใช่
2: กราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
0: า
1: การยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นยังไง
0: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
0: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจเข้าใจ
0: จะได้ไม่อะไรงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
0: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
0: อะไรประมาณน
1: ั้น
0: มันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
0: อันนี้ก็
1: ตายาย
0: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
0: เหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
0: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
0: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี้
2: ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
1: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
1: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
0: เปิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เอาเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
0: ี่แถว
2: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี้น่าจะโอ้ดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างใน
0: ด้วย
2: มัน
1: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
1: แล้วเออพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
0: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
1: ครับครับครับ
0: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เ
0: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
0: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะคร
1: ับ
0: อันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่
1: โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
0: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โห
0: อันนี
1: ้แฝงวายเต็มเลย
0: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็
0: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
0: คือไซส์ของสารเลือกตามพระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
0: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
1: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
0: อันนี้ก็จะพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเล
2: ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
1: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
0: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
0: ้
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
0: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
1: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
1: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
2: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
1: เออใช่
2: นะ
1: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
0: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
0: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่นครับ
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
0: ใช
1: ่ไม่ได้นั่นเพราะว่า
0: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
1: ้ครับ
0: ก็ว่า
1: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเง
0: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องของวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน ครับนะวันก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น.

0: างอมรินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมเข้าประจำบ้าน
1: อมรินทีวี
2: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจนำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในสารปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธนั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองคณะผู้พิพากษาครับองคณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองคณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่าเอาพฤติกรรม นะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผมแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
1: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
0: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
1: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสะสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันท์ก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
2: สดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องสวัสดีนั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: ไอ้นั่นอันที่สองเออนี่พี
5: ่มา
4: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: อ้าวแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
4: นั่นน่ะสิ
5: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: เออข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: เหรออ
5: ืม
4: แต่ผมว่านะ
5: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
4: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค์
3: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
2: ค่ะ
3: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
2: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
3: คะ
2: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี่ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
3: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
3: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
2: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะ
3: คะ
2: เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
3: า
2: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้ในจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
3: ้
2: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
3: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างในจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
2: ค่ะ
3: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะหักเป็นเดือนลูกจ้างไปก็ได
2: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
3: ่
2: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวาทหน้าเลยพี่หอย
3: กลัวไม่ทัน
2: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าโอ้ยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
3: เ
2: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
3: ผลต่างกัน
2: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
3: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้อง

0: นายไม่ต้องร่วมรับผิด
1: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
1: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
0: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
1: นะคะ
0: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันหนึ่งมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปลาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหม
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงฮะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู้นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเฮ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
0: ค่ะ
1: หรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคิยะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคิยะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเ
0: ค
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
0: ค่ะ
1: อาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัว
0: ค่ะ
1: อะไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปทำปลาต้องโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยน
0: ะ
1: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไ
0: ร
1: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
0: ้
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญาไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้
1: ไป

0: กับเด็ก
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้เด็กเขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
1: ้ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอดไปเลย
3: เรียนกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนังกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อม

ชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธนะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทนึงก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธนั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มามาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่า เอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผมอ่ะแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
1: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
0: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่า

0: อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
1: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยผู้พิพากษาสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันท์ก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: ไอ้นั่นอันที่สองเออนี่พี
5: ่ไม่
4: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุนู่นแหละ
5: เอ้าแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่าง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: เหรออ
5: ืม
4: แต่ผมว่านะ
5: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
4: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค์
3: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้าง

0: ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์นะคะในเรื่องนี้นะคะ
1: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี้ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
0: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
0: ขับไปส่งของให้ในจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากในจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
1: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะ
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเนาะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
0: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จะเสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะค
1: ะ
0: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะทางเดือนลูกจ้างไปก็ได
1: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
0: ่
1: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวาทหน้าเลยพี่หอย
0: กลัวไม่ทัน
1: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าโหตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
0: เ
1: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
0: ผลต่างกัน
1: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
0: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
0: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
1: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
0: นะคะ
1: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thank you.

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตังโกสเปนขายดีกว่าไหม
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าเช้าเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย์เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู่นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
0: ค่ะ
1: หรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี
0: ่ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: ค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
0: ค่ะ
1: อาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัว
0: ค่ะ
1: อะไรอย่ามีอะไรที่ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปทำปาตองโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไ
0: ร
1: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
0: ้
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญา
0: ค่ะ
1: ไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้น
0: ค่ะ
1: พ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ย
0: ค่ะ
1: ยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: เด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมา
0: อ๋อ
1: แล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วย
0: ค่ะ
1: ดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะ

0: เมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้เด็กเขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
1: ้ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา

้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารบบส่วนไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความ

ดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมาย

0: เวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตื่นเลยครับ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงพอจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเด
0: ี๋ยวขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
0: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลุงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
2: ได้
0: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สัน
1: พ่อพ่อช่วยสัน
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สันไม่ได้ตั้งใจ
0: พ่อใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: วัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้ผลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์ไหน
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรประสานมาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกว่าท่านละค่ะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลก็ยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชน

ามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

0: การประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: คดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: ลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริสจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอน Entrepreneur ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้ง511บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี
1: ้ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิลปีเตอร์ทิลบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกล
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี
0: ้
1: เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะฉะนั้นเราอยู่ในสเตจแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไห
0: ม
1: อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู
0: ่
1: เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: แม้อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: ยากเหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วเกิดมันติด
0: ค่
1: อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นฟรีเมียมเราเรียกฟรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
0: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจุบัน
1: ใช่ใช่เราเลยต้องหูต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะ convert นะฮะลูกค้า premium นะฮะได้สัก 50% หรือ 30% อันนี้คือความยาก
0: อ
1: ันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เบนฟิตเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เรื่องยาก
0: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะมันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถคอนเวิร์ตแล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
1: โอเคเรากำลังพูดถึงเซอร์ไวฟ์ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้เซอร์ไวฟ์ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
0: ก็เซอร์ไวฟ
1: ์ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
0: ค่ะ
1: เราคอนเวิร์ตไม่ได้
0: เงินเราก็หายไป
1: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
0: ์
1: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสัน37 Signal นะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลนเลิฟ
0: ค่ะ
1: นะแต่ไม่ได้เงิน
0: คนล้านคนรัก
1: คนล้านคนคนล้านคนไลค์ก็คนล้านคนไลค์นะมิลเลนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค
0: ์
1: กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตัวนั้นเซอร์ไพรส
0: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
1: ์ใช่ฮะ
0: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
1: ถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่
0: อ
1: นเซอร์ไพรส์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
0: ม
1: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
0: ่
1: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งแบรนด์มีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
0: ้
1: เพราะนั้นเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่แล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
0: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
1: ร
0: วัตถุประสงค์แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
1: วฟ์ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
0: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวฟ์แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างต่างประเทศก็ได
1: ้
0: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
1: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึงนะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad ใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ย หลายคนบอกโอ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เข้ามาไหนเราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200 บาทนะให้กับเราน ี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
0: ้
1: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์กันแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังไม่มีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้
0: ค่ะ
1: เราย้อนกลับไปคิดว่าถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าอาจจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
0: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริง
1: ถูก
0: แต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
1: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่างงั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
0: า
1: ด
0: ังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
1: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่ไม่ได
0: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจากสตาร์ทมาเซอร์ไวฟ์แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้องสเกลอัพจากเซอร์ไวฟ์ไปสเกลอัพให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
1: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความเซอร์ไวฟ์ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันเซอร์ไวฟ์แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะหนึ่งนะฮะพอสมมตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ยเซอร์ไวฟ
0: ์
1: ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามา อยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทันทีพอจะสเกลนะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
0: ค่ะ
1: บนฮะรองรับอะไรบ้าง มีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
0: ม
1: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหมนะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
0: ม
1: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะลายเส้นบางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
0: ้
1: แล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
0: ะ
1: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แล้วถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
0: ้
1: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
0: ค่ะดังนั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
1: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะงั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
0: ้
1: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscriptionหรือคอมมิชชั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ยคอมมิชชั่นมันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือไลเซนส
0: ์
1: ไลเซนส์ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
0: แล้วก็
1: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
0: ค่ะหมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการเซอร์ไวฟ์ไปสเกลเราต้องเฟล็กซิเบิลพอสมควร
1: ผมว่าต้องคิด ให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
0: ัน
1: มีการสเกลมีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
0: ค่ะ
1: ไอ้ตังไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลม
0: ัน
1: ไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
0: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย
1: ่
0: างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐาน user เริ่มเติบโตได้และอยากจะ scale ได
1: ้
0: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของ user ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป
1: ็
0: นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต
1: ่
0: อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมา
1: คอ
0: นเวิร์ตวิธีการหาตังค์
1: กันครองตลาดก่อน
0: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป
1: ็
0: นต
1: ั
0: วชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหร
1: ือ
0: มีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที
1: ่
0: จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive แล้วและสามารถ scale ได้แล้ว
1: โอเคสิ่งนึงที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนน
0: ะ
1: ส
0: ิ่
1: งนึงที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายกำลังทำอยู่เนี่ยถ
0: ้
1: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
0: ค่ะ
1: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
0: ้
1: อ
0: ัน
1: ดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหร
0: ือ
1: ว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
0: ้
1: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเด
0: ี๋
1: ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนสมมติว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอท
0: ั้
1: งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่
0: อ
1: นแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
0: ้
1: นะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที
0: ่
1: น
0: ัก
1: ลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
0: ้
1: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
0: ม
1: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
0: ม
1: ตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
1: อยู่ที่ภาพ
0: ของ
1: ตลาดก
0: ่
1: อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
0: ้ค่ะ
1: แล้วมีค่าพ
0: อ
1: สองอย่าง
0: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการ เงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก
0: ็
1: จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซ
0: ึ่
1: งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
0: ะ
1: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช
0: ้
1: าไป
0: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
1: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ้อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว
0: ่
1: า product มันดีจริงไห
0: ม
1: ถ้า product มันดีจริงย
0: ึ
1: ดได
0: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเร
1: ื่
0: องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
1: เราต้องไม่คิดนี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
0: ไม่เคยเลยค่ะ
1: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้สนุกมากใน Excel ท
0: ุ
1: กคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
0: ์ flow,
1: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีHowไม่มีฮาวว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหร
0: ือ
1: จะยึดตลาด 1% นั้นยังไง ม
0: ัน
1: คือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม
0: ่
1: มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบ

0: โอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะ
1: ค
0: ือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop แล้วมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พี่แนะนำ business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
1: ค่ะ
0: บางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงิน
1: ค่ะ
0: สองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหมนะครับ

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุกส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างA ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีก R ตัวที่2ก็คือ Revenue

0: การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย Referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธี survive กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความเหรอ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
1: เมียทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา

0: าวอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ที่เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้อาจารย์แบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมไปก่อนให้

0: หนจะไปช่วยหมาล่ะ
1: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกลอ่ะ
2: งั้นให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าแต่คนเดียวมันอันตราย
1: ไม่ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
0: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
1: จะไปรีบไป

0: องครับ
1: เตอร์อะไรไหม
0: ไม่เป็นไรครับอาจารย
1: ์เอาก
0: าแฟร้อนแก้วหนึ่งอาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
1: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: ไม่ได้สอนให้เธอทำแบบนี้
1: อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ
2: ทำไมทำถึงขนาดนี้วะ
3: กลัวพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
2: ได้ยังวะ
3: อีกนิดเดียวเจ้าหมา

0: หรอก
1: ไม่เป็นไร
2: คุณทนายเหรอคะขอบคุณมากนะคะที่โทรมาตอนแรกคิดว่าคุณจะทิ้งพวกเราไปแล้วแต่พอคุณโทรมาคุณโอบขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าคุณทนายมีอะไรที่น่าอยู่ไหมคะ
3: นี่พวกเธอรู้ไหมว่ากูเป็นห่วงพวกเธอขนาดไหนถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
4: ขอโทษครับคุณครู
3: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
5: เอาไปแล้วก็เธอบางท
4: ีจ้า
6: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
7: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: านสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาอะพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับเออพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากหน้าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าผ้าตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ

0: ทีมเราชนะไปแล้ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไหมเหรอมึงอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยไม่ใช่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการน่ะ
1: ก็เวลาไปหมดแล้วอ่ะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตา
1: สีแดงซื้อกรรมการแล้ววะเห็นเป่าช่วย

0: จะเพ้อเจอไปเลยเนี่ยเรื่องบอลโรงเรียนด้วยไม่ใช่บอลที่เรียน
1: โหยังไงก็ไม่แปลดีวะ
2: กรรมการอ่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเราอ่ะยอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้ละทุกๆคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานเนี้ยนิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนแล้วถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงนี้ใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะหมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอาอาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: เฮ้ยมึงยอมรับอยู่วะเดี๋ยวครูหักคะแนนอีกอ่ะตายแน่เลยครูเรียกผู้ปกครอง
3: เฮ้ยมึงเงียบดิวะครูพูดถูกไปงั้นแหละเขาไม่หักเราเรื่องแค่นี
2: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูจะต้องหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
1: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมักฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
2: ขอบคุณมากนะนิด

0: ธออีกแล้วเหรอจังเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหักคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
1: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
0: คงจะไม่ได้แล้วอาจารย์เธอทำผิดกฎของโรงเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
1: ครูครับผมมาหมักฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
2: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
1: ก็วันก่อนอ่ะครูสอนว่าอาหารน่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมักฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
2: แต่ในหมักฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
1: แต่ครูครับหมักฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
2: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
1: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
2: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมักฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
1: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
2: จานเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
1: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
2: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
3: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมักฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
1: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
2: เรื่องแบบนี้คงไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
4: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
2: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตก็แล้วกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้นครูคงไม่ต้องนับแล้วนะคะว่ามีใครบ้าง

0: ครูที่เคารพและสวัสดีเจ้าๆที่รักทุกคนผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวย

0: ไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
1: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
2: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่สัตว์ชุดบ้าง
1: ฉันก็ต้องคอยขอชุดนักเรียนตัวต่อไปเพื่อน

0: ัตว์คงจะมีความสุขที่สุดในชีวิต
1: ความฝันชุดนักเรียนใหม
2: ่อะไรนะ
0: เรียกความคล่องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงจะเลี้ยงวะอยากเป็นอะไรอยากใจอะไรครูชมว่าเขียนดีลายมือสวยเทพอย่างเราเลยเก่งเรา
2: บ่เก่งจังลูกสาวผมมีใครได้ทําได้มันลูกไหม
0: ไม่ลูกได้คนเดียว
2: เสียดายถ้าผมอ่านออกมันคงจะดี
0: ไม่คือเดี๋ยวลูกอ่าน

0: พอพอเป็นระยะไม่บายอยู
1: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
0: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากน้อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูกๆ
1: เป็นช้าหน่อยนะช่วงนี้ปลากำลังเฝ้าคืนนี้แหละตัวใหญ่เป็นวะน่าจะไข่ได้หลายตังอยู่
0: จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
2: ไประบายหน่อยว่า

0: ามบ้านด้วยไทยเลสู้ต้องทางไวยากรณ์และการสะกดเขียนก็ได้อ่านก็ได้ละคราวนี้เขียนจบแล้ว
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โฟไปสื่อชุดใหม่นะ

วัสดีครับคุณผู้ชมมาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันนะครับของท่านววชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางนึงนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกต้องแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับได้ยินมาว่าศูนย์วิปัสสนาสากลราชเทวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยนะครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ
1: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสอนชาวไร่ชาวนาชาวสวนให้รู้จักทำมาหากินคู่กับทำมาหาธรรมนะทำมาหากินบวกทำมาหาธรรมก็กลายเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยว่าโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
0: ครับผม
1: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอ่ะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
0: ้ครับผม
1: นั้นความยากจนนี่เราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาชีพให้เขา
0: ครับผม
1: 2อาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
0: ครับผม
1: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่3ที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระนี่มาเรียนที่นี่รอบละ 1,000 คน 1,000 คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนโดยหวังว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริมในขณะที่รัฐบาลพักชำระนี่อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืน3วันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พระอาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไง1ให้หายจน2ลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรม3ให้มีสัมมาอาชีพที่จะยืนพึ่งลำแข้งลำขาตัวเองได้อย่างแท้จริง
0: ครับ
1: คำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
0: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะคร
1: ับ เชิญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็2ผู้ประกอบการอินทรีย์

0: หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครก็ได
1: ้
0: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
1: ์
0: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมากนะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจจิ้ง
1: บ
0: างคนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
1: ์ครับผม
0: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติป้าอุ๋ยแม่อุ๋ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
1: ครับผม
0: ป้าอุ๋ยแม่อุ๋ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P
1: ครับ
0: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกระดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลยแล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
1: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
0: ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกๆมิติของชีวิตครอบคลุมทุกๆเรื่องของมนุษย
1: ์ครับ
0: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นๆชิ้นเลยที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุลเราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
1: ่
0: ไหม มาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลยรักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะมีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
1: ครับ
0: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
1: ครับ
0: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่มันกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
1: ้ครับ
0: ปรากฏว่ามันได้ผลนะ
1: ครับ
0: มันได้ผลจริง
1: ๆครับ
0: พอเราเอามาสอนอ่ะหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลยเดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
1: ครับ
0: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
1: ครับ
0: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช
1: ้ครับ
0: จนก่อให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันฉะนั้นหลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
1: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเอง
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี
1: ้
0: สุดท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
1: ๆ
0: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพ
1: ครับผม
0: พอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมาหากินด้วยทำมาหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองท่านนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้อง ICU คุ้มไหม
1: ไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
1: ครับผม
0: ว่า สุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วยโดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าทำนองงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
1: ครับกราบขอบพระคุณกับนักวิชาการอาจารย์ครับ

0: ลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านมอวัชระเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขในอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับขึ้นมาทําในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทํางานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทําออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขาสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักหรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันก่อนเราทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่สองเรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาด
0: ค่
1: ะในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกร
0: ชัดเจน
1: ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปอบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างเสร็จแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
0: ่
1: เขามีหนี้สินเท่าไหร
0: ่
1: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทำตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้เนี้ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบเนี้ยแล้วก็มาแก้สมการให้
0: มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากการเกษตรอย่างเดียว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพยายามจะช่วยเขาในทุกๆมิติ
1: ใช่
0: ก็คือสามารถบรรลุเป้าหมายได
1: ้ค่ะใช่
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทาน
0: ครับ
1: ก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาเจอภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
0: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
1: ใช่
0: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
1: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลงการขอรับรองมาตรฐาน
0: ค
1: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGSเราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
0: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไร่
0: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
1: ใช่
0: เพราะเขาพิสูจน์เราแล้ว
1: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชน

0: เขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
1: ค
0: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้ามีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบเนี้ยเพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
1: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดสินก็ได้เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
1: ค
0: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังค
1: ม
0: ในตามหลักของกรามินแบงค์เลยนะคะ
1: ค
0: ของมูฮัมหมัดยูนุสนี่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงปลายน้ำดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้บริโภคต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้ คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
1: พี่พ่อเข้าถึงได้
0: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน15,000เงินเดือน8,000คุณก็กินอินทรีย์ได้อะ
1: มัน
0: ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
1: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
0: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ
1: ครับ

0: ามีการเซตเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปครับ
1: ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาดเราเลยคิดว่าถ้าเราทำตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนอยู่รอดจริงๆอันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไร
0: ครับ
1: เขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
0: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกําลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่มั้ยครับ
1: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเท่าที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็คอนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรือว่าเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
0: ้
1: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทางกรามีนแบงค์ทางยูนิเซ็นเตอร์อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่างๆเช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
0: ้อันนี้นี่ก็จะเป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
1: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้น

0: โดยที่ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการ
1: ครับ
0: แบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
1: คือต้องช่วยกันช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่มินิก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางนี้มาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็หลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้าน
0: ะ
1: พอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่เราเรามาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วขายข้าวไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบน
1: ี
0: ้แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
1: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
0: ครับ
1: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็อยากเราลดต้นทุนเนาะ
0: ครับ
1: แล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื้อ เราหาได้ทำเอง
0: ครับ
1: แล้วพอทำพร้อมปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ลดลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
0: ครับ
1: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่ 4-5 ไร่ได้หมื่นสองหมื่นเงินเราก็เหลืออ
0: ๋อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
1: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
0: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
1: ไม่มีความสุข
0: มีความสุข
1: ค่ะ
0: หน้าตาแจ่มใสยังสวยเลยนะ
1: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
0: แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์นี่ยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้เคมีมาตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
1: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
0: ครับ
1: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณมาลาครับ
1: ขอบค่ะ
0: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
0: รุ่นแรกเลย
2: ค่ะ
0: อ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
0: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
0: ครับ
2: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
0: มันก็มีชื่อเสียงมีความรู้
2: มีชื่อเสียงมีความรู
0: ้
2: เราก็ได้ความรู้จากท่านแล้วก็ไปปฏิบัติตาม
0: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่างที่กินประจำวันทานประจำวันนี่แหละพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
0: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
0: อ๋อเราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
0: ก็ไม่ต้องไปแก้ชีสารเคมี
2: ใช่
0: แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่ๆ4ขีด3ขีด4ขีดรายได้ดีมาก
0: อ๋อก็คือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
2: ตอนแรกก็ปลูกข้าวปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
0: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
2: มันก
0: ็วันนี้ขอบคุณพี่ลาชวนมากนะครับผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของกระลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบูสเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเดินก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันนึงวนซ้ายอันนึงวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit
1: ครับ
0: อันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาท
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททท.ครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิถีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันนึงเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็ นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
0: ้สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอนตีสามตีสี่อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้เรื่องจะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
0: ทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
1: ใช่ไหมครับ
0: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
1: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึง
0: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
1: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
0: ไ
1: ปประตู1ชั้น2เลยครับ
0: ได้ครับผม

0: ับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้าเนี่ยครับ
0: อ๋อครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ๆครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99 บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300 บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบู๊ท
0: อ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิติบัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิติบัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี
0: ้
1: ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะครับ
0: ของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะคร
0: ับ
1: ก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร
0: ์
1: สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: ครับคนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิติบัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยฮะเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิติบัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟครับชื่อคอฟฟี่เดอลานะครับซึ่งสายรถเมย์นี้ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: ากเลยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่ณัฐ
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: ผมจริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู่นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTP นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นะครับก็จะเป็นมีเรื่องไมซิตี้มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตไปเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ city bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า city bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทเอเวอร์โรเมนต์สมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่นสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททรานสปอร์เทชันซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
1: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาอย่างมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: ตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
1: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ติดมาก
1: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่ณัฐได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
1: หลัก
0: เป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าวก
0: ัน
1: เยอะก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบ
0: าน
1: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่ เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
0: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
1: ้
0: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
1: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี
0: ้
1: ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
0: ครับ
1: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราทำcrowdแล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
0: เน้นขอนแก่นเป็นหลัก
1: เน้นขอนแก่นเป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าข่าวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้า KKTT ได้รับมอบหมายเป็นครับดำเนินการครับ
0: ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาให้ไปถึงขนาดไหนครับ
1: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี
0: ้
1: นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่านี่ครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
1: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับ ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
2: า
1: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก middle income ได้เราต้องมี innovationเราต้องมี creativity ของตัวเองผมว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่อง
2: ออ
1: กมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได
2: ้
1: ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
0: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterpriseตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุอย่างน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ข่าว
0: ไม่ใช่
3: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
3: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว
0: ่
3: าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆครับผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: อ
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเค้าเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกมั้ยฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
3: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่เราอยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อ

0: ทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
1: ครับ
0: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
1: ครับ
0: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: จริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
0: ก็
1: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสำหรับตัวเรา
0: ก็สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
1: ครับผมนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เขาวางแผนยังไงเขาไม่ได้วางแผนเพื่อเขาคนเดียวนะเขาวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนผมเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมใบยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนนะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับแล้วในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีแล้วเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมืออ ื
1: ม
2: ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คำว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคำที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ขาก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะ
1: ค
2: นละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เนาะ
1: ครับ
2: มันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อเนี่ยนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูสิตคืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันให้มันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานอ่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่ไห
1: ม
2: แต่มันยังอยู
1: ่เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู
1: ่มันยังอยู่อ่ะ
2: เราก็มานั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
2: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
2: ว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตอบว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหมฮะ
2: ตอนนึงผมก็พบว่าตำนานเล่มนึงผมอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
2: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
2: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
2: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกียร์กินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
2: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
2: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
2: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
1: ครับ
2: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
2: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
2: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
2: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
2: เราก็ทําเหมือนเดือนแรกครับ
1: มีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
2: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
2: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
2: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
2: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
2: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
2: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
2: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อเลยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
2: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเท่าทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
2: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
1: ครับ
2: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย

0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเ
1: ขา
0: จะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรก็ให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ
2: เ

0: แสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้ววะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงใช่
1: ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะฮะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุข
3: แบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้วิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่า

0: จะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะในรายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยทรายนะคะจะมีพี่ทนายใจดีค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายต่างๆนะคะให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือว่า ETV ค่ะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าค่ะเครื่องหมายการค้านะคะก็คือเครื่องหมายที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นบ่อยๆแล้วนะคะตามร้านกาแฟนะคะร้านหนังสือนะคะหรือว่าร้านอาหารต่างๆที่เมื่อคุณผู้ชมหันไปมองแล้วก็จะนึกออกเลยว่าเขาขายอะไรนะคะเป็นร้านอะไรนะคะและในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่นะคะหรือว่าสนใจกำลังประกอบธุรกิจนะคะและต้องการมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเองค่ะวันนี้เราจะไปทราบกันแล้วค่ะว่าเครื่องหมายการค้า1เครื่องหมายเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องของเราเองค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: วิ
0: รัตค่ะค่ะวันนี้สายจะพูดคุยในเรื่องของเครื่องหมายการค้าค่ะอย่างที่เห็นทั่วไปเครื่องหมายการค้าก็ตามพวกร้านอาหารร้านหนังสือร้านกาแฟนะคะแต่ตรงนี้สายยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วในด้านในแง่ของกฎหมายเครื่องหมายการค้านี่คืออะไรคะ
1: จริงๆเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันเป็นอยู่ในเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับจริงๆเขามีไว้เพื่อที่จะบอกกับคนอื่นว่าสินค้าอันนี้เนี่ยจริงๆสินค้ามีอยู่หลายหลากหลายแบบนะครับหรือว่าอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเช่นร้านกาแฟสักร้านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันมีตั้งหลายร้านนะครับแล้วเราจะทำไงให้มันเกิดความแตกต่างนะครับเขาจึงออกกำหนดว่าร้านนี้ใช้เครื่องหมายการค้าอันนี
0: ้
1: นะครับอีกร้านนึงซึ่งเกิดขึ้นหลังเนี่ยจะมาใช้เครื่องหมายการค้านี้ไม่ได้เพราะมันจะเป็นการลอกเลียนนะครับตัวนี้คือกฎหมายเขาคุ้มครองตัวธุรกิจด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าเป็นเข้ามาสู่เรื่องของลิขสิทธิ์ขนาดนี้แล้ว
1: เ
0: ครื่องหมายการค้านี่มีหน่วยงานอะไรคะที่จะรับรองว่าเครื่องหมายการค้านี้เป็นของเรานะคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: คือในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคนที่ดูแลหลักๆเลยก็คือเขาเรียกกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะรับจดเครื่องหมายการค้าอย่างเช่นเกิดน้องทรายเนี่ยเปิดร้านกาแฟน่ารักขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อยากที่จะมีเพื่อเรียกภาษาทางธุรกิจเรียกมีแบรนด
0: ์
1: หรือโลโก้อะไรต่างๆนะครับก็จำเป็นที่ต้องไปจดนะครับซึ่งจดเนี่ยบางทีก็อาจจะมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายนะครับเป็นคนดำเนินการให้นะครับก็คือนำเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจด
0: น
1: ะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็จะเป็นคนดูแลในส่วนนี้
0: จำเป็นไหมคะว่าต้องมีสำนักงานทางกฎหมายเข้าไปดูแลหรือว่าเราไปยื่นเอง
1: ไปยื่นเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น อย่างที่สำนักงานผมเองเนี่ยก็จะรับจดด้วยนะครับเราก็จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะว่าอย่าลืมว่าในเวลาที่มีการจดเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันก็จะมีไปซ้ำกับคนอื่นบ้างแล้วก็ต้องไปแก้ไขอะไรต่างๆนะครับมีข้อกฎหมายพอสมควรนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือต้องให้ผู้ที่รู้ในเรื่องนี้ก็คือเหมือนเป็นการตรวจสอบในขั้นแรกข
1: ั
0: ้นตอนนึงก่อน
1: ว
0: ่ามีการซ้ำซ้อนอะไร
1: กับคนอื่นหรือไม่นะครับ
0: พูดถึงการซ้ำซ้อนแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่ใจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราไปดูละครกันดีกว่าไหมคะพี่รัตน์คะว่าวันนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายการค้านะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเราไปดูเรื่องราวของละครที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: ธนากำลังจะออกจากงานประจำเพื่อมาทำกิจการส่วนตัวจึงมาขอคำปรึกษาจากเต๋าเพื่อนสนิท
3: เฮ้ย hey, เต๋าเป็นไงวะสบายดีป่าววะเพื่อน
4: เอาเฮ้ยสบายดีว่ะแล้วเพื่อนเราวะ

0: ี่ทำงานอยู่ที่เดิมหรือเปล่าวะเนี่ย
1: ฉันก็ทำงานที่เดิมว่ะแต่ปลายเดือนนี้ฉันว่าฉันจะลาออกแล้วว่ะมาทำธุรกิจส่วนตัวว่ะเห็นไหมใส่สูทมาเนี่ย
0: เฮ้ยทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วไปทำอะไรวะ
1: ฉันกะว่าฉันจะขายซาลาเปานะเว้ยมีทั้งขายส่งขายปีกเลยนะเว้ย
0: ขายซาลาเปา
1: เออ
0: โอ้โหแสดงว่าศึกษามาดี
1: ก็พอตัวว่ะฉันศึกษามาเยอะ
0: เออข้าจะถามอีกหน่อยวะซาลาเปาอ่ะทำไมเขาต้องแต้มจุดแดงวะหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หรือเปล่าวะ
1: ไม่เกี่ยวเลยเว้ยไอ้ที่เขาแต้มจุดแดงเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขาให้รู้ว่าลูกไหนมีไม่แต้มเว้ย
0: อืมก็มีเฮ้ยจะบ้าหรือไงเออแล้วที่เองมันเนี่ยเองมีอะไรจะถามข้าวะ
1: ข้ามีเรื่องคิดเครียดนะเว้ยแต่ว่าข้าอยากถามเองว่าซาลาเปาเนี่ยนะมันก็มีหลายเจ้าหลายคนทำฉันอยากได้เป็นแบรนด์ของตัวเองเว้ยมีโลโก้ของตัวเองแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองฉันอ่ะฉันรู้จะทำไงวะ
2: แหมคุณผู้ชมคะไซก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าไอ้ซาลาเปาที่มันแต้มจุดแดงๆที่เห็นมาแต่เด็กอะค่ะ
3: ครับ
2: เขาแต้มเพื่อให้รู้ว่าอีกลูกหนึ่งลูกอื่นยังไม่ได้แต้ม
3: ครับ
2: อืมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกไปนะคะจริงๆแล้วเขาก็คงมาร์กจุดไปเป็นสัญลักษณ์ว่ารสชาติอะไรใช่ไหม
3: ครับ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องรสชาติของซาลาเปาแล้วนะคะอันนี้ค่ะคุณในเรื่องตัวละครในเรื่องต้องการที่จะมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเองละที่สำคัญเป็นซาลาเปาด้วยที่ก็มีขายกันทั่วไป
3: ครับ
2: ค่ะอย่างนี้เขาสามารถทำเครื่องหมายการค้าได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดทำนี่เขาจะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
3: คืออย่าง
2: น
3: ี้ถ้าเราจะไปจดว่าผลิตภัณฑ์เรื่องซาลาเปาเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องทั่วไปถูกไหม
2: คือมีขายทั่วเลย
3: ใช่แต่ถ้าเราจะทำได้คือเป็นการจดตัวเครื่องหมายหมายถึงว่ายี่ห้ออย่างเงี้ยสักยี่ห้อหนึ่งเนี้ยครับเราก็สามารถที่จะไปจดได้นะครับเพื่อให้มันแตกต่างจากซาลาเปาเจ้าอื่น
2: ๆ
3: นะครับทำได้ครับ
2: ค่ะตรงนี้ถ้าจะเริ่มทำเขาต้องเริ่มตรงไหนก่อนคะพี่วิรัติ
3: เบื้องต้นเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าตนเองตัวที่โลโก้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมาออกแบบก่อนนะครับการออกแบบเนี่ยมันจะต้องมีข้อกำหนดว่า1จะต้องไม่ไปซ้ำกับคนอื่น
2: ค่ะ
3: นะครับเราก็ไปดูในตลาดก่อนว่าเขามียี่ห้ออะไรมาแล้วบ้างนะครับเราก็ยังเขาดูเสร็จแล้วถ้ามันซ้ำอื่นเราก็จดไม่ได้นะครับเราก็ต้องอาจจะดีไซน์ขึ้นมาให้เหมาะสมกับเราบางคนลูกความผมบางคนที่มาให้รับบริการจากทางสำนักงานของผมเนี่ยเขาก็ไปดูไปให้คนออกแบบแล้วไปให้หมอดูกันใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะเหมาะสมว่ามันเกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยมันมีผลหมดเลย
2: แล้วในส่วนของสีนี่เกี่ยวข้องกับการที่จะขอยื่นไหมคะขอยื่น
3: มีส่วนครับ
2: ห้ามเกินกี่สีอะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ไม่กำหนดอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้คนจำได้ครับทำไมบางร้านถึงต้องโลโก้เป็นสีเขียวสีแดง
2: ค่ะ
3: นะครับมันทำให้เราจดจำได้จดจำได้ง่ายอย่าง
2: น
3: ี้คร
2: ับ ค่ะแล้วอย่างนี้ในขั้นตอนการออกแบบสมมติเราเห็นแล้วสมมติซาลาเปาร้านหนึ่งเป็นรูปมดมีหนึ่งหนวดเฮ้ยเราขี้เกียจขีดอ่ะเราไปเพิ่มขีดหนวดอีกอันนี้
3: มันก็จะเป็นเรียนแบบ
2: อันนั้น
3: ม
2: ัน
3: ใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมเท่าที่ผมทำมาผมว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะจำที่หนึ่งได้เขาจำที่สองไม่ได้นะครับเราควรจะออกแบบที่มันแตกต่างไปเลยนะครับมันก็ทำให้ลูกค้าจดจำเราเพราะมันมีแค่จำแต่ว่าความต้องการนะครับมันอยู่ที่การบริการของเรามากกว่านะครับถ้าเราบริการดีคนมันจะจำโลโก้เราได้
2: ค่ะต้องรสถ้าเป็นอาหารก็ต้องรสชาติอร่อยด้วย
3: ใช่ครับ
2: ก็มาถึงช่วงออกแบบแล้วออกแบบได้โลโก้อันนึงแล
3: ้
2: วจะต้องดำเนินการยังไงต่อคะ
3: ก็สามารถที่จะไปจดเองก็ได้นะครับก็มันจะมีแบบฟอร์มของทางกระทรวงกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2: ค่ะ
3: นะครับก็สามารถที่จะไปดำเนินการเองได้ทั้งหมด
2: ค่ะ
3: นะครับก็มีเอกสารต่างๆนะครับซึ่งต้องเตรียมก็คือเรื่องของตัวเครื่องหมายการค้านะครับก็และเอกสารของส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปยื่นเอกสารว่าเราประสงค์ที่จะดำเนินการตรงนี้
2: อันนี้เราต้องจดทะเบียนการค้ากับ
3: ไม่จดทะเบียนครับบางท่านก็ไม่ได้จดทะเบียนการค้า
2: ก็สามารถมีโลโก้ได้ใช่ไหม
3: มันเป็นคนละส่วนกันนะครับ
2: และในส่วนของโลโก้นี่ต้องเสียภาษีไหมคะว่าไส้เคยเป็นป้ายไม่ใช่โลโก้ของร้านเคยเปิดร้านแต่ว่ามีคนมาเก็บภาษีป้ายอย่างนี้ภาษี
3: แบบครับตัวโลโก้เองเนี่ยมันไม่ได้เสียภาษีอะไรมันมีเพียงแต่ว่าเมื่อเราจดแล้วเนี่ยนะครับมันมีอายุในการป้องกันคนอื่นมาลอกเลียนแบบเนี่ยทั้งหมด10ปีพอปีที่10แล้วหมดแล้วเนี่ยเราต้องไปต่อก็เสียค่าธรรมเนียมไป
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยก็คือเป็นภาษีป้ายซึ่งเป็นเรื่องของการเป็นภาษีเป็นอีกส่วนนึงก็คือเป็นการที่คุณเผยภาพของคุณเนี่ยพวกภาพโลโก้เนี่ยออกในที่สาธา

0: นะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีกฎหมายเรื่องท้องถิ่นซึ่งมาเก็บภาษีตรงนี้คนละส่วนกันนะครับอ
1: ันนี้ก็คือแยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: ค่ะจากนั้นเมื่อยื่นเรื่องอะไรเสร็จแล้วระยะเวลาที่จะรอว่าอนุมัติไหมเครื่องหมายการค้านี้ใช้ได้ไหมไม่ซ้ำกับใครไหมอันนี้ใช้เวลานานไหมคะ
0: จริงๆแล้วเท่าที่ได้ทำกันมานะครับพอหลังจากวันที่เราจดแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเกือบปี
1: โอ้นานมาก
0: ใช่ครับแต่มันเป็นประเด็นนี้คือเขาจะต้องไปตรวจสอบที่หนึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับเพราะมันเอาเครื่องหมายการค้ามันเยอะมากพอตรวจสอบเสร็จแล้วเขาต้องมีการประกาศในเอกสารราชการต่างๆนะครับแต่มันจะมีผลตรงนี้ครับคือว่าในกรณีที่พอเราจดแล้วเนี่ยมันถือว่ามีผลละนะครับเมื่อวันที่เขาออกใบเอกสารว่ารับรองว่าเรามีเครื่องหมายการค้านี้แล้วเนี่ยเขาจะย้อนหลังกลับมาวันที่เรายื่นขอจดนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วันที่เรายื่นขอจดแล้วเนี่ยก็เท่ากับเราได้คุ้มครองละระดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะก็คือคุ้มครองแต่วันที่เราไปกรอกเอกสารวันนั้นเลย
0: เหมือนผมมีอันนึงนะครับเป็นของลูกความผมเนี่ยนะครับเขาจะเปิดร้านอาหารใหญ่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่มากนะครับผมก็ต้องรีบไปจดให้เขานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีการเปิดไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้จดเครื่องหมายการค้าใดๆเลยเนี่ยนะครับคนมันเห็นละไปจดดักเราก่อนนะครับลูกความผมก็เสียหายนะครับก็เลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือในวันที่เราก่อนที่เราจะเดินธุรกิจเนี่ยจดเลยนะครับมันจะมีผลเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับ
1: ถ้ามีคนหัวหมอถึงขนาดมาจดดักกันแบบนี้เห็นโลโก้แล้วจดดัก
0: ครับ
1: อันนี้พี่วิรัตเคยมีกรณีไหมที่เป็นคดีการจดทะเบียนการเครื่องหมายการค้าดักกันแบบนี้ค่ะ
0: มันมีอย่างนี้ครับคือบางคนทำธุรกิจอย่างนี้ครับก็คือว่าเขาไปดูรายการทีวีในต่างประเทศนะครับแล้วเขาใช้วิธีการเห็นเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยก็ดูหน้าว่าอีกสักพักนึงเนี่ยสินค้าประเภทนี้จะต้องกลับมาขายในประเทศไทยนะครับแกก็ถ่ายรูปเอาไว
1: ้
0: แล้วก็ไปจดดัก
1: สมมติเราเห็นรถยี่ห้อหนึ่งในรายการของต่างประเทศรถยี่ห้อนี้ต่อไปเดี๋ยวต้องมา
0: ขายในไทยแน่นะครับเขาก็ถ่ายภาพไปเลยถ่ายภาพโลโก้ไว้แล้วเขาก็ไปจด
1: หัวหมอมากเลยอ่ะ
0: ผลก็คือพอเมื่อรถคันนั้นเนี่ยโลโก้คันนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาเข้ามาขายในประเทศไทยเขาก็ต้องมาจดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเช่นกันคือเครื่องหมายการค้าในประเทศในแต่ละประเทศก็แยกออกจากกัน
1: คือไม่ได้คุ้มครอง
0: ทั่วโลกไม่ใช่
1: มาท
0: ั่
1: วโลก
0: ไม่ใช่ก็คือเป็นการคุ้มครองเฉพาะประเทศนะครับพอเขาเข้ามาจะขายในประเทศเขาก็จะมาจดเครื่องหมายการค้าปรากฏว่ามีการจดล่วงหน้าไว้แล้
1: ว
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีปัญหาเขาก็จะขายไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็ถูกคุ้มครองด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือเป็นการซื้อต้องซื้อโลโก้ของเขาก็เป็นจำนวนเงินที่มหาศาลพอสมควร
1: อันนี้เขาไม่โดนเรื่องราวของการลอกเลียนแบบโลโก้เหรอคะ
0: มันคนใช้คนละประเทศนะครับ
1: ฟ้องก็ไม่ได้เหรอคะ
0: ไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องเขาก็มีโลโก้ของเขาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณมีร้านที่ลูกค้าติดแล้วนะคะมีลูกค้ามามากมายแล้วก็มีโลโก้สินค้าเป็นของตัวเองนะคะคุณต้องรีบไปขึ้นทะเบียนใช่ไหมเรียกว่าขึ้นทะเบียนถูกไหมครับพี่วิรัต
0: จดเครื่องหมายการค
1: ้
0: า
1: เรียกว่าจดเครื่องหมายการค้านะคะก่อนเลยนะคะก่อนที่คุณจะขายดีจนลูกค้าเนี่ยจำโลโก้ของคุณได้แล้วแล้ววันนึงมีคนมาตัดหน้าเอาโลโก้ของคุณไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็จะพลาดโอกาสดีๆนะคะค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่ะ
2: แมวเป็นคนเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์เป็นอย่างมากด้วยความที่เป็นคนทำมาค้าขายจึงไปขอของขลังมาบูชาเพื่อให้ทำมาค้าขายดี
3: สวัสดีจ้ะพ่อหมอ
4: เองจะมาเอาอะไรล่ะวันนี
3: ้หนูอยากได้ของขลังมาบูชานะจ้ะเพื่อจะให้ร้านขายของดีๆจ้ะ
4: นี่ปลัดคิกเอ็งเอาไปบูชารับรองขายดีแน่นอนเอาไป
5: ว้าว
3: พ่อหมอคะเดี๋ยวนี้เครื่องรางของขลังอ่ะมีเยอะแยะมากมายแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนของจริงหรือของปลอมล่ะคะ
4: สำหรับปลัดขิกนะอีหนูมันก็เป็นของปลอมหมดแหละ
3: งั้นที่อยู่ในมือหนูอันนี้ก็เป็นของปลอมนะคะพ่อหมอจะมาให้หนูทำไม
4: ปลัดขิกของจริงมันอยู่ที่อาจารย์แล้วก็ผู้ชายทุกคนเถอะอันนั้นน่ะชาวไปบูชาได้อีหนู
1: คุณผู้ชม

0: ะถ้าไซเป็นคุณผู้หญิงคนนี้ไซว่าไซขอเป็นของปลอมไปดีกว่าค่ะของจริงนี่ก็ไม่ไหวอะค่ะพี่วิรัติคะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่สังเกตไซสังเกตได้นิดนึงค่ะเรื่องของเครื่องรางของขลังอะค่ะก็เป็นการซื้อขายปกติจ่ายเงินแต่ทำไมใช้คำว่าเช่าคะแต่ทำไมของอย่างอื่นใช้คำว่าซื้อล่ะคะ
1: คืออย่างนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมของไทยอะครับคือไม่อยากจะใช้คำว่าซื้อขายกับพระนะครับก็คงเป็นเพราะเมืองพุทธด้วยแล้วก็ไม่อยากใช้คำตรง
0: ๆ
1: นะครับก็คงมาใช้คำว่าเช่าแต่มันเคยมีประเด็นนะครับคดีเนี่ยมันมีประเด็นว่ามีการจริงก็คือการซื้อขายกันนี่แหละแต่ปรากฏว่าซื้อขายแล้วเราประสงค์จะได้พระองค์นี
0: ้
1: นะครับแต่ดันไปเอาพระองค์อื่นให้แต่ก็มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับพอขึ้นสู่ศาลเนี่ยเราจะต้องเขียนคำฟ้องนะครับก็มีเรื่องฮาๆเขียนคำว่าเช่าม ันก็ต้องใช้กฎหมายอีกตัวละ
0: กฎหมายเรื่องของการเช่าไป
1: ใช่นะครับแต่ข้อที่จริงเนี่ยคือการเช่าส่วนใหญ่เราเป็นการที่เรากรรมสิทธิ์มันโอนแล้วนะครับมันมีการที่เราเช่าเราซื้อพระเนี่ยก็เท่ากับว่าเราชำระเงินให้เขาแล้วเขาก็ส่งมอบพระถ้าเราเทียบว่าคือสิ่งของก็สินค้าก็คือประมาณนั้น
0: เพราะฉะนั้นในสำนวนอะไรเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าซื้อหรือเปล่า
1: ซื้อหมดครับต้องถือว่าเราต้องใช้กฎหมายซื้อหมดเลยนะครับก็จะมีการบางทีก็โกงกันบ้างครับคืออย่างเช่นเวลาเราซื้อพระองค์นึงเนี่ยนะครับแต่ดันเอาของที่เป็นของปลอมมา
0: ก็อา
1: จจะเป็นเรื่องของการช่อโกงอะไรต่างๆนะครับ
0: อันนั้นก็ถือว่าเป็นการทำพระอย่างเช่นพระทำพระออกมาอีกอันนึงที่ลักษณะคล้ายๆกันอันนั้นเราจะนับเป็นของปลอมเลยเหรอคะเพราะว่ายังไงก็คือเป็นพระเหมือนกันนะคะ
1: คืออย่างนี้ครับส่วนใหญ่ที่เราซื้อเนี่ยเพราะซื้อพระอะไรต่างๆเนี่ยเราซื้อเพราะความเก่ามันถูกไหมครับไม่ใช่เราซื้อของใหม
0: ่
1: ถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อถือนะครับตรงนี้เนี่ยบางส่วนก็ใช้วิธีการไปปลอมให้มันเก่าก็มี
0: อ๋อแต่ว่าไปบอกว่าเป็นรุ่นนั้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
1: ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการช่อโกงกันนะครับก็เคยมีทะเลาะกันมากครับถึงกับทำร้ายร่างกายกันก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่จะหลอกเรื่องพระคุณของตัวพระก็มีนะครับว่าพระคุณใส่องค์นี้แล้วมันจะทำให้เรื่องของคงกระพันหรือว่าเมตตามหานิยมต่างๆนะครับแล้วก็เรียกราคาพระนี่บางองค์นี่มีมูลค่าถึงเป็นแสนเป็นหลักล้านเลยนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องใส่ใจ
0: ะ
1: นะครับ
0: ราคาสูงขนาดนี้แล้วเวลาซื้อขายกันต้องมีสัญญาทำอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าซื้อเหมือนซื้อขายของธรรมดา
1: สมัยก่อนไม่ค่อยไม่ทำครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำกันทั้งนั้นเลยครับหลังๆเพราะว่ามันมีมูลค่ามาก
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เมื่อมีการบิดพลิ้วกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องการฟ้องกันละเรื่องของสัญญานะครับแล้วราคามันส่วนใหญ่มันหลักเกินหลักแสนเนี่ยนะครับนอกจากเป็นราคาน้อยก็อาจจะไม่ทำกันแต่หลังๆเนี่ยถ้าราคาหลักล้านหลักแสนเนี่ยทำหมดนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องการฟ้องแล้วถ้าคุณผู้หญิงคนนี้ได้เจ้าปลัดขิกไปอย่างที่บอกแต่ว่าไม่ได้รับการปลุกเสกอย่างที่ถูกต้องเขามารู้ที่หลังว่าเอ้ยเป็นที่ทำขึ้นมาธรรมดาอาจจะทำจากไม้หรืออะไรธรรมดาไม่มีอาจารย์อะไรมาปลุกเสกอย่างที่โฆษณาไว้เลยอย่างนี้คุณผู้หญิงคนนี้สามารถฟ้องร้องร้องเรียนอะไรได้ไหมคะ
1: หลักๆเลยมันน่าจะเป็นเรื่องของซื้อขายแต่ว่าถ้าบางทีอาจจะเป็นการหลอกลวงก็อาจจะเป็นเรื่องช่อโกงไปซึ่งเป็นอาจจะเป็นคดีอาญานะครับว่าเป็นการช่อโกงว่าสรรพคุณเรื่องต่างนะครับฟันแทงไม่เข้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จนะครับเพื่อที่จะได้เงินมานะครับ
0: อันนี้ก็คือแจ้งได้
1: เป็นคดีอาญาไป
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ไซขอย้อนกลับมานิดนึงค่ะในเรื่องของพระที่อย่างบอกไว้ว่าพระก็มีรุ่นที่เก่าๆอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดทำสัญญากันค่ะทำสัญญาซื้อขายแล้วไม่ได้ระบุล่ะคะว่าเป็นพระรุ่นนั้นเมื่อปีนั้นแต่จะบอกเฉยๆว่าเป็นพระที่ชื่อเดียวกันแต่ไม่ได้ระบุปีอย่างนี้ยังจะเอาผิดได้อยู่ไหมคะ
1: คือเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องซื้อขายไปนะครับเราก็สามารถฟ้องร้องเพื่อเรียกให้เขาเปลี่ยนเอาให้ถูกต้องมาหรือว่าอาจจะคือกลับสู่สถานะเดิมก็คือคืนเงินกันอะไรเงี้ยครับก็ทำได้ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีในการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเรื่องของเครื่องรางของขลังนะคะทางที่ดีเราก็ควรที่จะซื่อสัตย์ต่อกันมากกว่านะคะเพราะว่าความซื่อสัตย์ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรานานนะคะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ซื้อกันครั้งเดียวเขาก็ไปแล้วแถมยังจะบอกต่อนะคะให้เกิดความเสียหายต่อกิจการต่อธุรกิจของเราด้วยนะคะ ค่ะก็ถือว่าความซื่อสัตย์นะคะมีเป็นความจำเป็นอย่างสูงเลยในทุกๆอาชีพไม่ใช่เฉพาะแก่การซื้อขายเท่านั้นนะคะค่ะเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีละครอีกเรื่องนึงค่ะไปรับชมกันค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะ
2: เอกเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในแต่ละวันจะต้องซื้อปลาเป็นจำนวนมาก
3: มาซื้อปลาครับ
4: ครับที่ร้านมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับเลือกเลยครับ
5: ว้าว
3: อ้าวแล้วปลาตัวนี้ขายเท่าไหร่ล่ะ
4: 30บาทขาดตัวครับ
3: ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยสดนะเนี่ย
4: ไม่สดได้ไงเนี่ยกำลังดีเลยนะ
3: หนังก็ถลอกไม่เห็นดียังไงเลย
4: เออมัวแต่ดูถูกปลามันตายไปแล้วนี่มันจะเถียงกันได้ยังไงล่ะ
3: จริงนะงั้นเอา2ตัวนะ
2: ทุกครั้งที่สั่งปลาเอกจะจ่ายเงินทุกสิ้นเดือนแต่ช่วงนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ขายไม่ได้จึงกังวลเป็นอย่างมากเพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่าปลา
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้จะเป็นวิกฤตจากน้ำท่วมก็จริงไม่มีเงินจ่ายค่าปลาอย่างในละครนะคะแต่ก็ไม่น่าจะมาโยเยเอานะคะว่าปลาไม่สดอะไรแบบนี้ก็น่าจะควรจะจ่ายเขาตั้งแต่ต้นนะคะหรือว่าประนีประนอมกันและในกรณีนี้ค่ะผู้ขายค่ะพี่พิรัตคะสามารถเอาหลักฐานอะไรที่จะมาเอาผิดผู้ซื้อได้คะที่เขาจะต้องจ่ายเงินทุกๆสิ้นเดือนแต่ว่าโยเยไม่จ่ายซะอย่างนั้น
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาซื้อขายกันเนี่ยก็มีหลักฐานอยู่แล้วนะครับมีการใบรับสินค้าอะไรต่างๆนานานะครับก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะครับถ้ามีหลักฐานว่ามีการรับของไปนะครับมีหน้าที่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าคนที่เขาส่งปลาเขาส่งให้แล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ต้องชำระเงินนะครับตรงนี้ก็สามารถฟ้องร้องได้ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะต้องฟ้องร้องกันภายใน2ปีนะครับต้องเรื่องอายุความเนี่ยก็ต้องดูเรื่องว่าแล้วมันนับจากไหนอ่ะ2ปี
0: ถูกไหมฮะนับจากจุดไหน
1: นะครับก็คือว่าเราต้องดูอย่างนี้ครับว่าวันที่เบี้ยวกันอะวันที่ผิดนัดอะง่ายๆนะครับภาษากฎหมายใช้คำว่าวันที่ผิดนัดแต่ผมคิดง่ายๆคือวันที่เบี้ยวก็คือพอเราส่งของไปแล้วเนี่ยและเรากำหนดวันที่ชำระคืออย่างเช่นวันที่30คือเส้นเดือนเนี้ยนะครับเขาไม่จ่ายเรานะครับเราเริ่มนับตั้งแต่นั้นนะไป2ปีในระหว่างนี้สามารถที่จะฟ้องเขาวันไหนก็ได
0: ้ค่ะถ้าเกินจากนี้ก็คือเอาผิดอะไรไม่ได้แล้ว
1: เราก็ไปฟ้องได้แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะสู้เรื่องอายุความนะครับก็อาจจะทำให้ถึงแพ้ได้ค่ะ
0: ก็คืออายุความของการซื้อขายแบบที่ไม่ได้จ่ายเงินสดจ่ายเป็นงวด
1: ๆครับ
0: อันนี้รวมถึงเงินสดด้วยไหมคะที่อายุความ2ปี
1: เหมือนกันหมดนะครับเหมือนเป็นเรื่องการซื้อขายเป็น2ปีหมดนะคร
0: ับ ไม่ว่าจะจ่ายเป็นงวดหรือว่าจ่ายเป็นเงินสด
1: ครับผม
0: ก็คือคุณเก็บหลักฐานเอาไว
1: ้
0: นะได้อาจจะมีการไกล่เกลี่ยพูดคุยกันระหว่างนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดถึงเวลาใกล้ๆจะ2ปีแล้วถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องก็ควรที่จะไป
1: ฟ
0: ้องร้องกันนะคะก่อนที่มันจะหมดคดีความไปใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้นี่ถ้าอยากจะประนีประนอมอะค่ะไม่ให้ฟ้องร้องนี่สามารถทำยังไงได้บ้างคะ
1: คือโดยหลักที่สำนักงานผมทำก็คือเรียกมาคุยเจรจากันนะครับว่าจะผ่อนชำระอะไรก็ได้นะครับก็มาคุยกันก็สามารถทำได้ครับไม่ได้ยากเกินอะไร
0: ก็คืออารมณ์มันรวยได้สมมติว่าไม่ได้จ่ายมาเป็น10เดือน1ปีแล้วอะไรแบบนี้ก็คือจำนวนเงินมันเยอะขอผ่อนอะไรงี้ก็ได
1: ้
0: ก
1: ็
0: คืออยู่ที่ผู้ขายด้วยหรือเปล่าคะ
1: ต้อง
0: ย
1: ืนยันผู้ขายผู้ซื้อก็ตกลงกันนะครับก็ผมว่ามันเรื่องที่มันเจรจากันได้ไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องกันนะครับ
0: ค่ะมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเสียเงินเสียทองกันทั้งสองฝ่ายค่ะท
1: ร
0: ายค่ะเคยเปิดร้านถ่ายเอกสารเมื่อก่อนนี้มีอยู่เรื่องนึงเลยค่ะคือเด็กมานักศึกษามาสั่งทำหนังสือค่ะ
1: ค
0: ให้หนังสือต้นฉบับเรามาเล่มนึง
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็สั่งหนังสือ 5-60 เล่มอะค่ะตอนนั้นถือว่าเยอะมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาไม่มาเอาของค่ะ
1: ค
0: ทำไปแล้วซึ่งไอ้หนังสือเล่มเดียวที่เราได้มามันก็ไม่คุ้มกับราคาของที่เราทำไปแล้วค่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เราเอาผิดน้องนักศึกษาคนนี้ได้ไหมคะ
1: จริงๆเป็นเรื่องมันก็ผิดเรื่องการซื้อขายนะครับก็คือเป็นเรื่องอาจจะไม่มันไม่ได้เข้าซื้อขายโดยตรงเป็นเรื่องการจ้างทำของอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก
0: ็
1: คือตัวนักศึกษาเองเนี่ยเขามีหน้าที่เขามาจ้างเราอะให้เราไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเอกสารนะครับเราก็ทำไปแล้วนะครับซึ่งเขาถ้าเขาไม่มาดำเนินการอะไรเราก็ฟ้องร้องเขานะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นร้านขายถ่ายเอกสารเขาจะมีการเก็บมัดจำ นะครับก็เก็บไว้บางส่วนถ้าเราไม่เก็บเลยนี่ก็อาจจะรับผิดชอบเพราะฟ้องมันคงไม่คุ้มอะไรครับ
0: ใช่ไหม
1: คะ
0: ตอนนั้นด้วยความไว้ใจด้วยไงคะก็เลยไม่ได้มาจำอะไร
1: ครับ
0: ค่ะถ้าจะให้รอบครอบก็ควรจะมีใบรับส่งสินค้า
1: ใบรับแล้วก็มัดจำบางส่วนไว้นะครับเราก็คำนวณได้ครับว่าถ้าเอามาถ่ายเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเท่าไหร่แล้วก็เก็บไว้ก่อน
0: ก็ให้พอๆกับต้นทุนที่เราเสียไปในกรณีเขาไม่มา
1: ใช่ถ้าเรางั้นเราก็พอถ้าเกิดเขาไม่มาแล้วก็โอเคก็มันก็ยังพอรับได้ครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องค้าขายย้อนไปที่

0: คะว่าเขามีขั้นตอนกระบวนการการตรวจสอบยังไงคะถึงจะทราบว่าอันนี้ไปซ้ำกับคนอื่นหรือว่าจะให้ผ่านนะคะ
1: โอเคที่ผมทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือผมจะบอกลูกค้าบอกลูกความก่อนว่า คุณไปดูในตลาดก่อนเพราะในสินค้าหนึ่งในกลุ่มของคุณน่ะคุณจะต้องรู้ว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างมีโลโก้มีอยู่แล้ว นะครับพอออกแบบได้แล้วเสร็จเนี่ยทางสำนักงานผมเนี่ยก็จะไปทำดำเนินการไปเอาโลโก้ตัวเนี้ยไปตรวจสอบจากที่เขามีอยู่ในระบบแล้วที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา นะครับไปตรวจดูอย่างเช่นอย่างร้านกาแฟเนี่ยเขาอาจจะมีแล้วหมื่นล้าน นะครับเราก็ต้องไปตรวจดูแต่ละอันว่าอันนี้มันเหมือนคล้ายไหมนะครับถ้ามันเหมือนหรือคล้ายก็ต้องจด
0: ตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ของเขาเป็นคนเอาโลโก้เราไปตรวจสอบใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับเราทางถ้าใช้บริการสำนักงานผมเนี่ยผมก็จะเป็นคนไปดูไปตรวจสอบให้ว่า
0: ตรงนี้เราต้องตรวจสอบเอง
1: ใช่เขาจะมีระบบของเขาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับขนาดใหญ่เนี่ยเราก็เข้าไปตรวจเช็คว่าถ้าเป็นร้านกาแฟเนี่ยมันมีกี่ร้านละแล้วมันตรงกับเราไหมเราก็ดูมันนั่งไล่ดูครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่อย่างไซเห็นเป็นอีกกิจการนึงเห็นบริษัทน้ำตาลบริษัทน้ำตาลเป็นรูปมดสวยจังเลยอยากได้นะคะรูปมดมาเป็นโลโก้ของทรายแต่ทรายทำเปิดร้านนมร้านขายนมขายกาแฟนะคะตรงนี้ไซทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ครับคือเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขากำหนดอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณจดเครื่องหมายการค้านึงกับธุรกิจอะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ร้านนึงเนี่ยเขาทำธุรกิจอยู่หลายอย่างนะครับเขาจะต้องจดเขาทำธุรกิจโรงแร
0: ม
1: เขาทำธุรกิจค้าส่งแต่เขาอยากใช้ยี่ห้อเดิมของเขาเขาก็จดในเรื่องของโรงแรมแล้วก็ต้องไปจดเพิ่มเติมอีกว่าเป็นธุรกิจค้าส่งนะครับถ้าไม่จดนั่นหมายความไม่คุ้มของ
0: เพราะถ้าอย่างนั้นใครทำธุรกิจค้าส่งมาเอาโลโก้โรงแรมเข้าไปอย่างนี้ได้เลยถ้าเขาไม่จด
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเรื่องของการจดเครื่องหมายการค้านะคะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยถ้าเกิดมีกิจการหลายกิจการนะคะที่แตกต่างกันนะคะแล้วจะใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายเดียวกันนะคะคุณผู้ชมควรจะไปจดให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าแต่ละอย่างเป็นชิ้นๆไปนะคะไม่ใช่ว่าจดทีเดียวกับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวแล้วจะสามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทคุณอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ค่
0: ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้รับฟังเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการจดนะคะเครื่องหมายการค้านะคะเรื่องราวของการซื้อขายดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ารายการของเราในวันนี้นะคะจะสามารถช่วยคุณผู้ชมนะคะที่จะกำลังทำกิจการหรือว่าทำกิจการอยู่นะคะมีแนวทางในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องราวที่จะต้องไปเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายให้ยุ่งยากนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราแล้วค่ะผู้ที่ยังมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามนะคะTwitter ของพี่ทนายวิรัติของเราได้นะคะหรือว่าสอบถามโดยตรงนะคะผ่านทาง LINE ได้นะคะตามที่ปรากฏด้านหน้านี้นะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าพลาดบางช่วงบางตอนไปนะคะก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะแล้ววันนี้ค่ะทรายพี่วิรัติแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับต้นรายการแบบนี้ตลอดหาเรื่องเป็นหน้าที่ของผมที่จะหาเรื่องข้อสงสัยประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่อุทัยธานีทั้งทีไม่พามาเที่ยวก็คงไม่ได้แล้วล่ะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่ทางขึ้นเขาวัดสแกกรังหรือว่าวัดสังกัดรัตนคีรีนะครับด้านบนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าวิวสวยแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะเดี๋ยวตามผมขึ้นไปดูด้านบนกันเลยครับคุณผู้ชมครับเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะบันไดทางขึ้นเขานี่มีทั้งหมด449ขั้นนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองรวมถึงระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าถ้าไม่มาตีระฆังที่นี่นี่เสมือนมาไม่ถึงอุทัยธานีว่าแล้วก็ขอเดินต่อไปอีกนิดนึงเพื่อไปตีระฆังครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมระฆังที่ว่ากันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุทัยธานีนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือว่าประมาณพุทธศักราช2443นู่นเลยนะครับเมื่อครั้งนั้นพระปลัดใจและชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่บนวัดแห่งนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเคาะระฆังเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะไปพูดคุยกับเจ้าของเรื่องในวันนี้ในช่วงตลอดหาเรื่องกันครับ

0: ช่วงตลอดหาเรื่อง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาตลอดหาเรื่องนะฮะแล้วก็ผมนั่งอยู่กับเจ้าของเรื่องคนแรกเรียบร้อยแล้วครับน้องเอิร์ธสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เล่าเรื่องของเอิร์ธให้ฟังหน่อยครับ
2: มีอยู่วันหนึ่งครับได้ไปเช่าที่ว่างที่หนึ่งเพื่อไปสร้างโรงน้ำแข็ง
1: ครับ
2: ก่อนสร้างได้ไปถามคนข้างบ้านแล้วว่าจะให้แบบปรับปรุงอะไรไหมแก้ไขเรื่องเสียงอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อเพราะโรงน้ำแข็งมันต้องมีการบดมีการทำเสียงดังเกิดขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ก็ถามข้างบ้านแล้ว
2: ถามข้าง
1: บ้านแล้วเขาว่าไงฮะ
2: เขาบอกได้ครับไม่มีปัญหาอะไร
1: เจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับที่ดินที่เราไปเช่าเนี่ยเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่ยังไงครับ
2: ประมาณน่าจะมีลูกด้วยฮะมีคนแก่อายุประมาณ70คนนึง50คนนึง
1: บ้านมีประมาณ 2-3 คน
2: ครับผม
1: อ๋อคือมีคนแก่อาศัยอยู่ด้วยเพราะนั้นถ้าเสียงดังอาจจะรบกวนท่านได้
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอเขาอนุญาตเราทำไงต่อ
2: เราก็สร้างฮะสร้างไปสร้างเสร็จต่อจากนั้นก็ประมาณปี2ปีฮะเรื่องก็มา
1: เรื่องอะไรครับ
2: เรื่องปัญหาเสียงดัง
1: ยังไงฮะขอขยายความหน่อย2ปีผ่านมาเนี่ยเราก็ทำของเราไปตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอ2ปีให้หลังปุ๊บเขามีข้อเรียกร้องเรียกร้องไปยังใครเรียกร้องเรื่องอะไรบ้างครับ
2: เรียกร้องไปทางเทศบาลฮะเรื่องเสียงกับเรื่องพื้นที่ฮะ
1: เรื่องพื้นที่เป็นยังไงขยายความหน่อย
2: เรื่องพื้นที่เราสร้างติดกับเขาฮะ
1: คืออย่างนี้ฮะผมเล่าตามความเข้าใจของผมนะไม่รู้ถูกป่ะคือเอิร์ธเนี่ยไปเช่าที่ดินเปล่าถูกไหมแต่ว่าโครงสร้างอาคารทั้งหมดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราต้องขึ้นโครงขึ้นมาเองแล้วซื้ออุปกรณ์มาลงที่โครงนี้
2: ครับผม
1: ไอ้ที่เราปลูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไปติดกับรั้วบ้านเขาซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยถูกไหม
2: ใช่ครับผม
1: อ๋อมันติดเกินไปติดแบบรั้วติดกันเลย
2: ครับผม
1: แล้วก็เสียงก็ดังด้วยเพราะฉะนั้นมี2เรื่องที่เขาร้องเรียนไปยังเทศบาลก็คือเรื่องรั้วรอบขอบชิดที่มันติดกันกับเรื่องที่มันเป็นเสียงดังรบกวนถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องฮะ
1: เรียกร้องไปเทศบาลมาตรวจสอบที่โรงน้ำแข็งของเอิร์ธไหมครับ
2: ตรวจสอบฮะ
1: แล้วเป็นไงบ้าง
2: ก็ได้แค่นี่ฮะเรื่องพื้นที่ติดกันอย่างเดียว
1: แปลว่าอะไร
2: แบบได้แค่เรื่องเดียวฮะเรื่องเสียงไม่เท่าไหร่
1: แปลว่าเรื่องเสียงเนี่ยเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2: ใช่ครับ
1: สิ่งที่เขาท้วงติงมาให้ปรับปรุงแก้ไขก็คือเรื่องพื้นที่

0: ที่มันติดกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วเอิร์ธแก้ปัญหาไงครับ
1: ตัดเนื้อที่ฮะ1เมตรจากทางบ้านเขามา
0: ตัดเนื้อที่คือยังไงเราขยับรั้วเราเหรอ
1: ครับผม
0: อ๋อคือทุบกำแพงรั้วเดิมออกแล้วร่นเข้ามา
1: ใช่
0: 1เมตร
1: ครับผม
0: ให้ห่างจากเดิม
1: ใช่
0: ส่วนเรื่องเสียงเลยครับ
1: เรื่องเสียงก็ทำให้ทำก่อกำแพงขึ้นมาฮะ
0: เพื่อกันเสียงอีกระดับหนึ่งใช่ไหม
1: ครับผม
0: ปกติแล้วเนี่ยเวลากระบวนการทำงานของโรงน้ำแข็งเอิร์ธเนี่ยเขาทำช่วงกี่โมงถึงกี่โมงครับ
1: สิบโมงถึงเที่ยงฮะ
0: สิบโมงถึงเที่ยงก็อาจจะมีการรบกวนเพื่อนบ้านบ้างแล้วมีการยืดหยุ่นเวลาให้ไหมทีนี
1: ้ยืดหยุ่นฮะตั้งแต่บ่ายถึงบ่ายสอง
0: ขยับเวลาเป็นตอนบ่ายถึง
1: บ่ายสอง
0: ถึงบ่ายสองอ้าวก็ทำไมทำเหลือชั่วโมงเดียวเอง
1: ก็ตอนบ่ายงานมันไม่ค่อยมีแล้วครับคนเริ่มส่งน้อยแล้ว
0: แล้วเวลาช่วงเช้าก็ไม่ได้ทำแล้ว
1: ช่วงเช้าก็จะทำพวกส่งแทนอะส่งขายส่งขายปีก
0: คือไม่ได้ใช้เสียงว่างั้น
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นผลกระทบน่าจะน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: แล้วข้างบ้านว่าไงบ้างพอเราแก้ไขทั้งเรื่องโครงสร้างอาคารแล้วแล้วก็ยืดหยุ่นปรับเวลาเป็นตอนบ่ายแล้ว
1: เขาก็ยังเรียกร้องมาอยู่คร
0: ับเฮ้ยเรียกร้องอะไรอ่ะ
1: ก็พวกเรื่องเสียงนี่แหละฮะ
0: คือเรียกร้องเรื่องเดิม
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าจะแก้ไขเป็นช่วงบ่ายแล้วเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: เรียกร้องไปแปลว่าเทศบาลที่รับเรื่องเรียกร้องก็ต้องกลับมาตรวจสอบใหม่
1: ใช่ครับ
0: ตรวจสอบใหม่เทศบาลว่ายังไงบ้างครับ
1: ไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: ไม่มีปัญหา
1: ครับผม
0: ตรวจสอบผ่านไปได้ด้วยดี
1: ครับผมใช่คร
0: ับ แล้วข้างบ้านทำไงฮะ
1: ข้างบ้านก็ยังเรียกร้องเหมือนเดิม
0: เรียกร้องอีก
1: เรียกร้องต่อไป
0: คือเรียกร้องไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะแก้ไขให้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีปัญหาอะไรกันส่วนตัวไหมครับ
1: ไม่มีนะครับผมก็
0: เคยไปทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจไม่พอใจไหมทิ้งของเสียสุนัขปล่อยไปขับถ่ายอะไรมีไหม
1: สุนัขผมไม่ทำเงินฮะเขามีที่ของเขาอยู่แล้ว
0: ไม่มีอยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีเรื่องบาดหมางกันส่วนตัว
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยังเรียกร้องอยู่
1: ใช่ครับผม
0: แล้วเอิร์ธสุดท้ายแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับ
1: ย้ายครับ
0: เราเป็นฝ่ายย้าย
1: ครับผม
0: ย้ายไปอยู่ที่อื่นเลย
1: ใช่
0: คือที่ดินที่เดิมที่เราขึ้นโครงแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยเหรอ
1: ครับผม
0: มันสามารถย้ายอุปกรณ์อะไรได้ไหมหรือเราก็ต้องปล่อยโครงสร้างทิ้งไว้อย่างนั้น
1: ย้ายได้บางส่วนฮะพวกหลังคาอะไรพวกนี้ฮะย้ายได
0: ้ส่วนไอ้พวกเสาพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องปล่อยทิ้งอย่างนั้นเลย
1: ต้องปล่อยทิ้งอย่างนั้นเลยฮะ
0: โอ้ก็มีค่าเสียหายเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: ที่เกิดขึ้นแต่ตัดสินใจเพื่อตัดรำคาญว่างั้นแล้วพอย้ายมาที่ใหม่เขามีการร้องเรียนอีกป่ะ
1: ไม่มีครับสบาย
0: แล้วนะแปลว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วดังนั้นสิ่งที่เอิร์ธอยากรู้อยากถามทนายวันนี้คืออะไรครับ
1: คือถ้าเรายังอยู่ที่เดิมเราจะฟ้องร้องเขากลับได้หรือเปล่า
0: คือถ้ายืนยันว่าจะไม่ย้ายจะอยู่ที่เดิมต่อไปเนี่ยแล้วเราไม่ผิดด้วยเนี่ยเพราะเทศบาลมาตรวจสอบเราแล้วเราฟ้องกลับได้ไหม
1: ครับผม
0: ฟ้องกลับข้อหาทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือต้องมาเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับใช่ฮะ
0: จะสามารถฟ้องกลับได้ไหมอย่างไรบ้างเอาละครับขอบคุณน้องเอิร์ธสำหรับประเด็นวันนี้นะครับขอบคุณมากครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: เอิร์ธไปเช่าที่ดินเปล่าเพื่อสร้างโรงน้ำแข็งแต่ด้วยความที่โรงน้ำแข็งจะต้องมีการทำเสียงดังจึงไปสอบถามเพื่อนบ้านว่ามีปัญหาหรือไม่โดยเพื่อนบ้านมีคนแก่อายุ70คนหนึ่ง50คนหนึ่งและมีเด็กอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่มีปัญหาใดๆเมื่ออนุญาตเอิร์ธก็สร้างโรงน้ำแข็งและทำธุรกิจตามปกติโดยเริ่มทำเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงของทุกวันผ่านไปประมาณ2ปีมีคนร้องเรียนไปทางเทศบาลว่าโรงน้ำแข็งตั้งอยู่ใกล้และเสียงดังจึงให้ปรับปรุงเรื่องพื้นที่ที่ติดกันเอิร์ธจึงขยับรั้วเข้ามาด้านละ1เมตรก่อกำแพงขึ้นมาเพื่อกันเสียงและปรับเวลาเป็นบ่ายถึงบ่าย2โมงแต่ข้างบ้านก็ยังคงร้องเรียนเรื่องเสียงดังอยู่เทศบาลจึงมาตรวจสอบอีกครั้งแต่พบว่าปกติส่วนเพื่อนบ้านก็ยังไม่ยอมเอิร์ธเลยตัดปัญหาด้วยการย้ายหนีเมื่อย้ายมาที่ใหม่ก็ไม่พบปัญหาอีกเอิร์ธจึงสงสัยว่าเราสามารถทำการฟ้องร้องกลับได้หรือไม่ในเมื่อเทศบาลมาตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและสายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะเรื่องของน้องเอิร์ธอันนี้มัน

0: ันแกล้งกันชัดๆเลยนะคะพี่วิรัติ
1: เป็นยังไง
0: คือหลายรอบแล้วว่าที่แจ้งเทศบาลขนาดเรื่องเสียงผ่านนะคะอุตส่าห์ขยับกำแพงมาให้เป็นเมตรละเรื่องเสียงผ่านก็ยังจะไปฟ้องเรื่องเดิมเรื่องเดิมอยู
1: ่
0: ไซเลสสงสัยเลยว่าอันนี้ถ้าน้องเขาไม่ย้ายหนีจะต่อสู้เนี่ยจะต่อสู้กับเจ้าคนขี้ฟ้องคนนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้เวลาที่มีการร้องเรียนเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ือคนที่จะไปร้องเรียนเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานนะครับแล้วถ้ามีการบางทีอาจจะกระสานเท็จหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะครับหรือว่าการเป็นการร้องเรียนที่เป็นเท็จเนี่ยตรงนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่ว่าเราก็ไปกลั่นแกล้งเขาเพื่อให้เขาเดือดร้อนเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเป็นเรื่องการแจ้งข้อความเป็นเท็จได
0: ้อย่างนี้รายนี้มันหลายรอบแล้วนะคะไม่ใช่รอบเดียวก็คือเทศบาลมาตรวจกี่รอบก็ว่าผ่านแล้วแต่เขาก็ยังจะไปแจ้งอยู่เรื่อยๆอย่างนี้น้องเอิร์ธจะหยุดการกระทำของคนที่ร้องเรียนได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็อาจจะหนึ่งก็คืออาจจะไปฟ้องเองเลยนะครับหรือว่าส่วนใหญ่คือการฟ้องเองนะครับก็คือเรื่องแจ้งข้อความเป็นเท็จนะครับตรงนี้เขาอาจจะไปแจ้งเองที่โรงพักหรือว่าจะดำเนินการโดยให้ทนายความฟ้องร้องให้นะครับ
0: ดูแล้วคือน้องเอิร์ธเป็นคนใจดีคือเขาฟ้องมาก็ได้แต่ตั้งท่ารับอย่างเดียว
1: คือคนเป็นพ่อค้าครับหรือว่าคนที่เขาทำธุรกิจเขาคงไม่อยากมีเรื่องนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แต่ทางที่ดีก็คือควรจะตอบโต้อะไรไปบ้างเพื่อให้เขาหยุดการกระทำนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะค่ะและในกรณีแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าน้องเอิร์ธกระทำผิดจริงอย
1: ่
0: างเช่นเสียงดังเกินไปอะไรอย่างนี้จริงแล้วไม่ลดเสียงอย่างนี้น้องเอิร์ธจะมีความผิดยังไงบ้างคะ
1: คือโดยลักษณะเวลาที่ถูกร้องเรียนนะครับพอร้องเรียนแล้วเนี่ยเขาร้องเรียนไปยังเขาเรียกอาจจะเป็นอบต.หรือจะเป็นในหน่วยของที่ดูแลในท้องถิ่นนั้นนะครับเขาก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมาประเมินก่อนว่าเสียงดังไหมถ้าในกรณีที่ถูกร้องเรียนเรื่องเสียงดังเขาก็จะมาดูเขาจะเอาเครื่องมาตรวจว่ามันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไห
0: ม
1: นะครับเอามาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยส่วนว่าถ้าไม่เกินก็ตกไปเรื่องก็ตกไปแต่ถ้าในกรณีที่มันเกินเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเขาออกคำสั่งทางปกครองนะครับก็คืออาจจะมีหมายไปที่บ้านว่าให้คุณหยุดการกระทำนั้นจะภายใน10วัน15วันอะไรก็ตามเนี่ยครับก็คือให้หยุดการกระทำถ้าไม่หยุดตรงนี้ก็จะอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับ
0: จะมีแบบประนีประนอมได้ไหมคะว่าไม่หยุดการกระทำแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องบดน้ำแข็งจะทำให้เสียงเบาลงอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: คุณต้องไปว่ากันคือถูกว่าเรื่องเสียงถ้าคุณทำให้มันเสียงลดน้อยลงได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ในกรณีที่เขามาตรวจแล้วเนี่ยมันเกินกว่าเสียงที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เนี่ยตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้คำสั่งปกทางปกครองกับคุณได้นะครับ
0: ในกรณีของน้องเอิร์ธนี่คือน้องเอิร์ธไม่ผิดเลยแหละ
1: ครับ
0: ไม่ผิดหลายๆรอบเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเทศบาลก็มาทุกรอบนะคะแ
1: บบ
0: ที่ไปร้องเรียนทั้งที่ไม่ผิดก็มาหลายๆรอบตรงนี้น้องเอิร์ธไม่ผิดแล้วแล้วมาคิดย้อนไปเมื่อเทศบาลมาหลายๆครั้งเนี่ยเขาเสียทั้งเวลาแล้วเรื่องการผลิตน้ำแข็งอาจจะต้องหยุดลายผลิตมานั่งให้ตรวจสอบกันอย่างนี้ตรงนี้ความเสียหายทางด้านรายได้จะได้รับนี่ไปฟ้องกับคนที่ไปร้องเรียนเทศบาลได้ไหม
1: ก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าต้องดูว่ามันเกี่ยวพันไหมอย่างเช่นถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เขาแจ้งเท็จนะครับเราอาจจะฟ้องเรื่องละเมิดได
0: ้
1: นะครับเพราะเราก็เสียหายจริงๆนะครับตรงแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไปฟ้องกันหรอกครับ
0: ค
1: ือส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อนะครับ
0: สรุปแล้วพี่วิรัติจะแนะนำน้องเอิร์ธเป็นแนวทางที่ถ้าสมมติในกรณีไม่ได้ย้ายนะถ้าสมมติว่าไปอยู่ที่ใหม่แล้วยังเจอแบบนี้อยู่จะต้องดำเนินการกับคนที่คอยกลั่นแกล้งร้องเรียนนี้เรื่อยๆยังไงบ้างคะเป็นข
1: ั้นตอนเบื้องต้นนะครับก็คือเราก็ต้องมีหลักฐานว่าเราไม่ได้ทำจริงนะครับแล้วก็อาจจะต้องดำเนินคดีกับเขาในข้อหาเรื่องการแจ้งเท็จนะครับกับไปแจ้งเองนะครับที่โรงพักนะครับหรือว่าจะฟ้องก็ได้คืออันนี้ต้องมอบให้ทนายความไปฟ้องร้องให้นะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเช่าพื้นที่แล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านนะคะเกิดความไม่พอใจแล้วก็ร้องเรียนกันขึ้นนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของการเช่าพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับมาถึงเรื่องต่อไปนะฮะคราวนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวกันบ้างครับน้องแนทสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของน้องแนทเป็นยังไงเล่ามาเลยครับ
3: ก็คือเช่าพื้นที่ค่ะไปเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านข้าวต้มค่ะ
2: เช่าพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำโรงน้ำแข็งแล้วคราวนี้เป็นร้านข้าวต้ม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วไงต่อ
3: คือเขามีแค่เพิงมาให้ค่ะหลังคาอย่างเดียวคือเราต่อเติมร้านเองทั้งหมดค่ะ
2: เป็นเพิงในรูปแบบไหนเป็นไม้เป็นฟางเป็น
3: หลังคาเหล็ก
2: เป็นหลังคาเหล็ก
3: ใช่ค่ะ
2: คือเป็นแค่เพิงขึ้นโครงแล้วข้างๆเปิดโล่งถูกไหม
3: ใช่ค่ะใช่
2: ที่เหลือเราต่อเติมเอง
3: ต่อเติมเองทั้งหมด
2: เช่าที่กว้างไหมครับ
3: ประมาณ3เมตร
2: ประมาณ3เมตรค่าเช่าเขาคิดยังไง
3: 5,000 ค่ะเดือนละ 5,000
2: เดือนต่อเดือน
3: ค่ะ
2: ค่าเช่า 5,000 ต่อเดือนนะครับมีการทำสัญญาไหม
3: มีค่ะแต่ไม่ได้ระบุว่าปีต่อปีหรือว่าอะไร
2: แล้วในสัญญาเขียนว่าไงบ้างอันนี้จะมีผลต่อคำตอบของทนายวิรัติ
3: สัญญาก็เขียนว่าถ้าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอะค่ะถ้าเกิดว่าเลิกเช่าแล้วหรืออะไรอะห้ามรื้อถอน
2: ก็คือให้เป็นของเจ้าของที
3: ่
2: เป็นผู้ให้เช่าก็จะครอบครองกรรมสิทธิ์ไป
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับแล้วสัญญาก็คือระบุแค่ว่าค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือน
3: ใช่
2: แต่ไม่ได้บอกว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้ปีไหน
3: ไม
2: ่ได้บอกเลยนะฮะเราก็เซ็นไปแล้วพอเริ่มเช่าที่เราก็ต้องเริ่มขึ้นโครงแล้วก็ทำร้านข้าวต้มถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ทำมาได้นานแค่ไหนครับ
3: ประมาณ2ปีแล้วค่ะ
2: 2ปีปัญหาเริ่มมาตอนไหน
3: ปัญหาเริ่มมีช่วงที่ฝนตกนะคะคือหลังคารั่วด้วยแล้วบางทีก็คือน้ำมันไหลระบายไม่ดีอะค่ะมันก็เลยท่วมข้างในร้านด้วยอ๋อ
2: เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายเจิ่งนองขึ้นมา
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
3: ปัญหาก็คืออยากทราบว่าอย่างถ้าเกิดมีปัญหาเนี้ยเจ้าของที่อะค่ะควรจะมีส่วนไหมที่จะมาช่วย
2: อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าไม่ว่าจะเรื่องหลังคารั่วไม่ว่าจะเรื่องน้ำท่วมน้องแนทจัดการเองหมดเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แก้ไขยังไงไปบ้างที่ผ่านมา
3: ก็มีให้เทศบาลมาเป่าท่อให้ค่ะ
2: ให้มันระบายได้ดีขึ้นนะครับแล้วหลังคารั่วคือก็อุดกันเองมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากเรื่องฝน
3: ไม่ค่ะมีเท่านี
2: ้มีสองเรื่องนี้หลักๆนะฮะแล้วใจเราถ้าเราได้คุยกับเจ้าของที่อยากให้เขาช่วยอะไรในเมื่อเขาก็จะบอกว่าก็เทศบาลก็ช่วยเป่าท่อให้แล้วหลังคาก็อุดแล้วนัทอยากให้เขาช่วยอะไร
3: ก็อย่างค่าเช่าเราก็จ่ายตามระเบียบเป๊ะๆนะคะแล้วก็คือแบบอยากให้มาช่วยดูนิดนึงบางทีแบบให้เราทำเองทั้งหมดมันก็ไม่ไหวนะ
2: หรืออย่างน้อยลดค่าเช่าไอ้ก็ยังดี
3: นะ
2: ถือว่าเป็นค่าซ่อมแซมนู่นนี่นั่น
3: จะเพิ่มอย่างเดียวเลย
2: จะเพิ่มด้วยเหรอ เขาจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่อ่ะ
3: ก็ 6,000 นะ
2: เหรอนี่คือนานยังที่จะเพิ่มเป็น 6,000
3: มาต้นปี
2: แล้วตอนนี้สรุปว่าปัจจุบันเนี้ยเช่าอยู่เท่าไหร
3: ่ก็คือพอเขาบอกว่าจะเพิ่มเราก็บอกปัญหาไปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาไม่มาช่วยดูเลยเขาก็เงียบไป
2: ก็รับฟังไปแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไร
3: ใช
2: ่แต่สรุปว่าค่าเช่าที่ก็ยังคงคิดเท่าเดิมอ
3: ๋
2: ออาจจะมีความเห็นใจกันบ้างนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่น้องแนทอยากถามกับทนายวิรัติคืออะไรบ้างครับ
3: มีอยู่สองเรื่องค่ะเรื่องแรกคือเราอยากให้เจ้าของบ้านมีส่วนรับผิดชอบ
2: เจ้าของพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านสิเพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ดินเฉยๆใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอยากให้เขามีส่วนรับผิดชอบได้ไหมแล้วก็เรื่องที่สองก็คือว่าคือถ้าเขาถ้าเราไปบอกกับเขาแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเขายกเลิกไม่ให้เราเช่าต่อเนี่ยเราจะเดือดร้อนไหม
2: อันนี้น่าสนใจเพราะว่าในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ด้วยว่าให้เช่าถึงเมื่อไหร่นะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: คืออาจจะบอกว่าเอ้ยผู้เช่าคนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินยกเลิกสัญญาเลยให้คนอื่นมาเช่าแทนโอ้คราวนี้ร้านเขาต้มลำบากแน่นอนนะฮะคำถามนี้คำตอบจะเป็นยังไงยังไม่ทราบแต่วันนี้ต้องขอบคุณน้องแนทที่นำประสบการณ์มาแบ่งปัน
1: ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ก่อนอื่นไปชมประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบดีๆจากทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: แนทเช่าพื้นที่ประมาณ3คูณ3เมตรเพื่อเปิดร้านข้าวต้มโดยมีราคาเหล็กมาให้และแนททำการต่อเติมส่วนอื่นเองโดยมีการทำสัญญาเช่าแบบไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดกำหนดเพียงว่าห้ามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อเลิกเช่าโดยคิดค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือนประมาณ2ปีช่วงที่ฝนตกเกิดน้ำท่วมขังและหลังคารั่วแนทจึงติดต่อทางเทศบาลให้มาช่วยระบายท่อและซ่อมหลังคาเองและเจ้าของก็อยากจะเพิ่มค่าเช่าแต่แนทเล่าปัญหาให้ฟังก็เลยไม่ขึ้นค่าเช่าสิ่งที่แนทสงสัยคือเจ้าของควรมีส่วนช่วยในเรื่องค่าบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาหรือไม่แต่ถ้าเกิดเจ้าของไล่ที่ออกจากพื้นที่น่าจะทำอย่างไรได้บ้าง
0: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวของน้องแนทก็เป็นเรื่องของระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า
1: ครับ
0: นะในส่วนนี้คือเขามีสิ่งปลูกสร้างให้แต่ว่าไม่ได้แข็งแรงไม่ได้ทนแดดทนฝนมากแล้วมันเกิดรั่วขึ้นมาอย่างเงี้ยฝนรั่วทำให้

0: ร้านประกอบกิจการไม่ได้หรือว่าติดๆขัดๆอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เจ้าของที่นี่เขาจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบซ่อมแซมไหมคะ
1: อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวเราจะน้องทรายเคยไปเช่าบ้านใครอยู่ไหมครับ
0: เคยค่ะเคย
1: ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีข้อกำหนดอื่นนะครับหลักใหญ่ใจความนั่นคือว่าในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับสมมติว่าเราไปอยู่ในห้องนั้นหรือไปอยู่ในมุงหลังคานั้นวานเถอะนะครับกรณีที่มีการชำรุดบกพร่องนะครับกฎหมายเขาบอกอย่างนี้ครับว่าซ่อมใหญ่ผู้ให้เช่าเป็นคนดำเนินการนะครับซ่อมเล็กก็คือผู้ที่เช่าเป็นคนดำเนินการนะครับซึ่งรอยรั่วอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปยอมรับก่อนว่ามันเป็นซ่อมใหญ่หรือซ่อมเล็กนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่ามันเป็นการซ่อมเล็กผู้ให้เช่าก็ต้องเป็นคนผู้เช่าอะครับผู้เช่าก็ต้องเป็นคนที่จะต้องซ่อมแซมนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับ
0: นั่นสิถ้าคุณผู้ชมจะทราบได้ยังไงว่าขอบเขตไหนเรียกว่าซ่อมใหญ่ซ่อมเล็กพี่เวลาอธิบายนี่
1: คือถ้าเกิดอย่างถ้าเป็นบ้านนะครับมันจะชัดเจนว่าถ้าต้องเปลี่ยน
0: หลังคาม
1: ันเป็นเรื่องใหญ่
0: กระเบื้องแตก5แผ่นอย่างง
1: ี้อย่างงี้เป็นการซ่อมใหญ่หรือว่าแทงน้ำเสียโอ้อย่างงี้มันเป็นเรื่องใหญ่ละหรือว่าพื้นแตกเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีประตูลูกปิดหักก๊อกแบบชำรุดไอ้อย่างเงี้ยซ่อมเล็กคุณผู้เช่าเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการ
0: หลอดไฟขาด
1: อย่างเงี้ยคุณจะหลอดไฟขาดคุณจะให้ผู้ให้เช่าเป็นคนมาดำเนินการอันนี้มันก็ไม่แฟร์นะครับ
0: แล้วในส่วนของน้องแนทพี่วิรัตวิเคราะห์แล้วคิดว่ามันจะเป็นการซ่อมใหญ่หรือซ่อมเล็กอะ
1: คือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังเป็นซ่อมเล็กนะก็คือว่าเขาก็มาเพื่อมาแก้ไขได้นะครับตอนนี้พี่ว่ายังพอทำได้เป็นเพิงนะครับมันก็สามารถทำได้ซึ่งถ้าถามว่าเกิดความเสียหายเนี่ยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบไหมพี่ว่ามันจะไม่ให้เขารับผิดชอบร่วมก็ไม่ได้คุณก็ต้องซ่อมเองอะนะครับ
0: เพราะฉะนั้นกรณีนี้คุณแนทก็ควรที่จะซ่อมเองนะคะถ้ามันไม่ได้มากมายถึงขนาดหลังคาหลุดเอาไว้ทั้งหลังคาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: อีกเรื่องนึงที่มามีส่วนในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสัญญาเช่า
1: ครับ
0: ค่ะที่ตรงนี้คือมีสัญญาเช่าแล้วก็ในสัญญาก็บอกได้ว่าถ้าอะไรที่ต่อเติมขึ้นมาถ้าคุณแนทคิดจะทำหลังคาขึ้นมาทับโครงหลังคาดีๆแพงๆอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ออกคุณแนทไม่สามารถจะรื้อถอนส่วนนั้นออกไปได้มันมีสัญญาแบบนี้ด้วยเหรอคะ
1: มีครับเหมือนยกตัวอย่างน้องเคยไปเช่าห้องกันไหมแล้วเราติดแอร์เองแอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิ่ง ที่เราเป็นคนจ่ายสตางค์แล้วมาติดตั้งเองถูกไหมครับแต่ว่าในถ้ามีข้อตกลงว่าในกรณีที่คุณมาติดตั้งอะไรก็ตามเนี่ยทรัพย์สินอย่างเช่นแอร์เนี่ยเขาเขียนส่วนใหญ่จะเขียนเลยนะครับเช่นแอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณออกจากห้องไปแล้วเนี่ยก็อันนี้ตกเป็นของผู้ให้เช่าเลย
0: แล้วไม่ถือว่าสัญญานี้จะเอาเปรียบ
1: ก็ถือว่ามันเป็นข้อตกลงทำได้นะครับไม่ได้คือถ้าเราไม่สนถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่ต้องทำกับเขาเราก็ไม่ซื้อนะครับคือถ้าในกรณีที่เป็นลักษณะเนี่ยก็ต้องครบตามสัญญา
0: ใส่คิดว่าคุณแนทเนี่ยกังวลอยู่ว่าถ้าจะทำหลังคาเองเนี่ยในส่วนของสัญญาที่คุณแนทเซ็นไปเนี่ย
1: ค
0: ือเป็นสัญญาที่ไม่ได้ระบุวันเวลาค่ะ
1: ครับ
0: ปกติอย่างใส่เช่าบ้านอย่างเงี้ยก็จะระบุว่าสัญญา1ปีนะต่อปีต่อปีแต่ของคุณแนทเนี่ยไม่มีเลยคุณแนทอาจจะกังวลตรงนี้เลยไม่กล้าปลูกสร้างอะไรไปเพราะกลัวว่าปลูกสร้างเสร็จแล้วมาให้ออกอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาทำถูกต้องแล้วนะครับคือหลักการก็คือว่าทุกเรียกเวลาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับลูกหนี้ก็คือเป็นประโยชน์กับผู้ให้เช่าแหละผู้เช่าเนี่ยนะครับตรงที่ว่าเวลาที่เราไปเช่าใครเนี่ยก็ตามเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องอยู่ถึงวันไหนถูกไหมครับในระหว่างนั้นเราก็จะไม่ไปเช่าที่อื่นถูกไหมครับ
0: ค
1: ือตรงนี้มันจะต้องระบุเมื่อไม่ระบุเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าผู้ให้เช่าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันทีนะครับก็เท่ากับว่ามันก็คือกลับสู่สถานะเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาที่ทางผู้ให้เช่าเนี่ยไอ้ผู้เช่าเนี่ยเสียเปรียบมากนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเช่าที่อะไรที่ไหนคือต้องทางที่ดีคือให้ระบุวันเวลา
1: ชัดเจนเลยคือว่าถ้าในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเช่าไม่เกิน3ปีคุณทำสัญญาไว้เลยว่า3ปีถ้าในกรณีที่คุณจะเช่าเกิน3ปีเนี่ยนะครับเกิน3ปีน
0: ะ
1: ตรงนี้กฎหมายบอกว่าต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน นะครับจดทะเบียนการเช่านะครับก็จะคุ้มครองคุณจะเช่ากันเป็นกี่ปีก็แล้วแต่คุณ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ยังไงเรื่องเวลาก็สำคัญในสัญญามาก
1: ใช่ใช่เพราะเอาอย่างนี้สมมุติว่าน้องชายเปิดร้านอาหารแล้วต้องการจะมาเช่าที่ตรงนี
0: ้
1: นะครับแล้วคือน้องชายไม่รู้หรอกว่ามันจะกำไรในปีแรกหรือเปล่ามันกำไรในปีที่2หรือเปล่าแต่เรากับทำสัญญาโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาตอนแรกก็คิดว่าดีจริงๆไม่ใช่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้
0: ให้เช
1: ่านะครับพอน้องขายดี
0: ๆ
1: พอในเดือนแรกขายดีเจ้าของก็เห็นเออขายดีนี
0: ่อยากขึ้นราคาค่าเช่า
1: อ่ะน้องต้องยอมไหม
0: ยอม
1: คำตอบคือยอม
0: เพราะว่าถ้าไม่ยอมเขาก็มีสิทธิ์ให้เราออกได้ตลอดเวลา
1: ใช่เห็นไหมครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าต่อไปนี้เราทำสัญญาเนี่ยเราต้องฟิกเลยหนึ่งคือ เรื่องความเสียหายเนี่ยถ้าจะเราต้องทำเนี่ยหนึ่งความเสียหายใครต้องรับผิดชอบไป
0: ให้ระบุความเสียหายไปเลย
1: ใช่และไอ้ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยมันจะตกเป็นของผู้ให้เช่าใช่ไหม
0: ค่ะอันนี้ถูกต้องละที่เขาทำไว้ค่ะ
1: สามก็คือระยะเวลานะครับระยะเวลาเนี่ยสำคัญถ้าเกิดในกรณีที่คุณไม่ระบุระยะเวลาไว
0: ้
1: คุณเสียเปรียบ
0: อันนี้คุณแนทอาจจะพลาดตรงนี้ที่ไม่ระบุระยะเวลาก็คือทำอะไรไม่ได้เลยในส่วนของใช้ที่คุณแนทเจอนี่คือฝนรั่ว
1: ครับ
0: คงมีของเสียหายบ้างแล้วก็มีน้ำท่วมด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี้คือจะขอให้เจ้าของที่นี่ช่วยจ่ายเงินค่าของที่เสียหายหรือว่าค่าเวลาที่เสียไปเปิดร้านไม่ได้น้ำท่วมอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ได้
1: คือถ้าย้อนไปผมว่าเราก็กลับไปว่าใครเป็นคนต้องดูแลตรงนี้ก็คือผมว่าคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบแหละนะครับก็คือว่าคุณก็ต้องเป็นคนดำเนินการไม่ว่าจะเป็นอุดรอยรั่วของมันหรือว่าคุณจะทำหลังคาขึ้นมาใหม่อันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำอยู่แล้วนะครับในฐานะผู้เช่านะครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องนี้พี่วิรัตมีข้อแนะนำคุณแนทยังไงบ้างคะที่จะให้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาหรือว่าความเสียหายของร้านที่จะให้ไปพูดคุยกับทางเจ้าของที่ดินนะคะ
1: ครับถ้าเรื่องเริ่มต้นเนี่ยแล้วผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าจะเช่าที่ดินที่ไหนนะครับหรือว่าทำสัญญาเช่าเนี่ยต้องดูหนึ่งก็ที่ไลฟ์ฟังว่าหนึ่งคือคุณต้องดูก่อนว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างนะครับข้อตกลงในเรื่องของระยะเวลานะครับเท่าไหร
0: ่ตรงนี้ไปขอเขาเปลี่ยนได้ไหม
1: ได้ถ้าคุณจะคุยกันให้ชัดเจนนะครับสองสามก็คือคุณจะต้องดูว่าข้อตกลงเนี่ยอย่างเช่นซ่อมลักษณะเนี้ยใครต้องซ่
0: อมตกลงให้ชัดเจนไปเลย
1: ใช่เขียนให้ชัดเจนเลยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับคนจีนก็ถือนะครับว่าจะทำธุรกิจกันเนี่ยทะเลาะกันตั้งแต่วันแรกเลยจะได้รู้เลยว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับตรงนี้ผมว่าส่วนในเรื่องที่มีความเสียหายตรงนี้ผมว่าคุณนัทก็คงต้องรับผิดชอบแหละนะครับ
0: เพราะว่ายอมที่จะเซ็นสัญญาในรูปแบบนั้นไปแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ถ้าทางที่ดีก็คืออยากจะแนะนำให้คุณแนทเนี่ยพูดคุยกันดีๆกับทางเจ้าของที่เพื่อที่จะเขียนสัญญาขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะคะให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะคะไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างนั้นจะดีกว่านะคะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของกฎหมายนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเราทุกคนนะคะถ้าเกิดพูดคุยกันได้นะคะทางที่ดีควรจะพูดคุยกันก่อนดีกว่าที่จะให้เรื่องราวไปถึงขั้นตอนของกฎหมายนะคะแล้วยิ่งเป็นเรื่องของการเช่าพื้นที่เราด้วยนะคะน่าจะคุยกันง่ายขึ้นอย่างที่พี่วิรัตบอกว่าควรจะพูดคุยถ้าจะมีปัญหาให้มีกันตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญานะคะก่อนที่จะมีปัญหาทีหลังมันก็จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมายของการเช่าพื้นที่ให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตนะคะตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณพี่ตูนวรัตน์ค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่ทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

เวลา8นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เนี่ยเขาจัดงานแล้วกระทรวงครับแม่ก้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายกล้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ป็นไงบ้าง
1: ดีครับ
2: ลูกสบายดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
2: งานสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
1: กลับบ้านไม่คิดถึง
2: กลับบ้านคิด

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้ครับพี
0: ่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติกันหมดแล้วเหรอ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่1ก็จะออกจากงานลูกคนที่2ก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธกส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคน
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็แหละคือก็จะจัดการเรื่องนี้นะคร
5: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
4: ครับ
5: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
5: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมยังพักผ่อนไม่ได้ผมจะต้องทำงานหนักไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลพี่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไรไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
4: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่กลับบ้านนะพี่

0: ตอนนั้นไอ้นะนะขี่รถ
1: เนี่ยเหมือนเดินมาอยู่
0: เราได้อยู่ในร้านนั่งหัวเราะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเอ้ยในปวดอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บ้านตะโมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100%

0: นี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
1: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
0: ไทยมักมอง
1: ไทยมักมองมองแปลว่าอะไรคะ
0: มองก็คือ
2: คุณ
0: คุณคุณกับ
2: คุณคุณ
0: เยอะจะดอย
1: เยอะจะดอย
3: เอ้ยมาพูดยังไงเขาว่าเออพนตกทุกวัน
4: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
3: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
4: ฮะ
3: กระแดง
4: กระแดงจ้ะ
0: เอ้ยวันนี้ว่าน
1: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
5: ทำขนมจ้า
0: ทำตะบันผมก็จะเรียกนมชงเหมือนกัน
1: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี่
5: จ้า
6: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
5: ์อันนี้เอาไว้สั้นปุยาสายายทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
6: ใหญ่บอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
7: อมวัดดีจ้า
6: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วม งานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
1: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะแม่มาประจำไหมที่เนี่ย
8: มาประจำมาทุกวัน
1: มาทุกวัน
8: มาดูควาย
1: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
8: ่ 5
7: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
1: ี่ไร่อะคะ
8: ทางนี้6ไร
9: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
6: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
10: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
11: อยู่นาตลอดเลย
10: ทำอะไรเบื้องบน
11: เกี่ยวยายควาย
10: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรหากินตามทุ่งนาประทายช่วง
6: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
1: ช่วงปักเม็ดไหม
12: ปักเม็ดจะเทวนี้เลย
6: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
1: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหน
8: เราตรงเนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยควายมันจะออกก็ออกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะออกลูก
1: แต่ถ้าคน
8: ผมก็9เดือน
6: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
13: ไปขุดไส้เดือน
6: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
1: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
13: มีมินรอยมันมี
1: โอ้มีขุดไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
13: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
6: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
1: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
6: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
1: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อนะคะ
8: ใช่ค่ะ
10: ไปไหนมา
14: ไปของ
6: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
15: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดครับแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงรับไปแล้วก็คิดขึ้นเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณแม่ดามันดานี่ครับ
6: วันศาสตร์ของชาวบ้านตามมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
16: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
8: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
17: อันนี้ครับนานาบ้านเลยครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: จัดรวยแล้วเหรอรวยแล้วอ่ะห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก

0: ักนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
1: มัตตมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
2: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศากอ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆ นะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
2: นี่ค่ะยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
3: ไหนข้าวแบบไหนครับ
4: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
5: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
0: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
6: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเน
7: า
6: ะ
7: ทำทุกบ้านค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะเป็นคนพ่อคนแก่เขาทำ
6: อ
7: ๋
6: อ
7: ก็ต
6: ้
7: องสืบสานไปเรื่อยๆ
6: ปีละครั้ง
7: ปีละครั้ง
6: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
8: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
6: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
8: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
9: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
10: ่คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
9: หลายอย่าง
11: มันสวยมันเริ่มอันนี้แล้ว
9: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรพระก่อนเสร็จจากใส่บาตรก็เราก็มาจัดของใส่กระน่องไปเจดีย์เจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้ง8คนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
12: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
13: สมุทรปราการ
10: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
13: ประมาณ4 ทุ่มกว่า
10: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
14: ถึงปี5ออกจากโรงงานเดินขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
13: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็มาทำกับข้าวเลย
14: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
0: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
12: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
15: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
12: อย่างไรบ้างที่เป็นหายาก
15: รู้เลยค่ะหายาก
0: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
1: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
12: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
1: ใช่ครับวันนี้บ้านเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
16: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
10: แม่มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
16: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
0: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
17: เดินมาแป๊บเดียวอมวัดดีจ้ะแอสซอมจะอ่อน
18: จ้า
0: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
17: อมจัด
19: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
17: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
20: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
17: หนังวัวค่ะต้ม
20: ที่เหมือนกันมากสุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
0: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
21: นี่กระด้งนี้ไปเส้นไหว้ยู่ที่วัด
0: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตามโมมให้ความเคารพบูชา

0: และอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
1: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
2: อันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
3: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นทั้งเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
0: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
4: ไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเซ็น
0: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
5: ก็มาทุกคนรวมกัน
6: พี่น้อง
5: คนละถาดคนละถาดแล้วมาองค์การมาเส้นไหว้
7: ใช่
5: บรรพบุรุษ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
1: มาถึงเวลาแล้วมาเด็กๆมา
0: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
9: ทวดได้สิ่งพวกเรามีความสุขค่ะ
10: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
11: เวลาเราว่ายกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
12: มันอยู่ที่ความเชื่อ
11: ค่ะ
12: รู้สึกว่ามานะ
13: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
14: ้พอคันนึงรอนึงยากคนมา
15: เต็มได้ทั้งสาย
16: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาของมาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
17: มีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามา
18: ผนว
17: กให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
19: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทำให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราไปนี่ต้องทำงานอะไรเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องกลับ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
20: อะไรที่ได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
21: เรื่องปลาขนาดไหน
22: เรื่องปลาขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้
17: กระบุงถังธรรมจักร
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ

0: พาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแกรางวัล
1: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
2: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
3: บัตรนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
1: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
4: นี่ยังไม่ครบ
0: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
4: ค่ะ
0: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มแบบพูนๆเลยอะค่ะ
5: ยังขาดอะไรบ้างคะ
0: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
1: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
3: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดกัน
5: แล้วก็ต้องใช้
0: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
6: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
5: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
7: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
5: ่
7: ะ
5: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
7: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
5: อ๋อ
0: ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลย
8: เสื้อผ้า
5: อ๋อนี่เสื้อ
3: เป็นกางเกงของ
0: พ่อพวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังค์แป้งน้ำแชมพูสระผม
1: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
9: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
0: า
9: ะ
0: ใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันไม่เสีย
1: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
10: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
11: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
10: อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
0: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
12: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
5: เตรียมไปวัดเหรอคะ
13: ทำให้พ่อเขามารับเอา
14: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ไหมใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันศัตรูแต่งผ้าใหม่กันทุกคนเหมือนกันนักกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเน
3: า
0: ะต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชอหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: อันนี้ได้สายสินไงคุณแม
1: ่ได้สายสิน
0: ได้สายสินทุก
1: กระบุงทุกกระบุงเลย
2: สายสินถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
3: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
2: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลง

0: ไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
1: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับเหลือกระบุงใหญ่ๆมารับเด้เถิดเหลือกูกำลังบอสเลยเอาซักตะเป่า
0: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
2: เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
0: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
3: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่รวมสมบูรณ์ปี
4: โอ้แม่ชื่ออยู่บ้านอยู่บ้านทุกโลก
5: คนทุกปี
6: คนนี้แหละ
7: แล้วมันพ่อคุณ
8: พี่เพียง
9: ไ
8: ทย
9: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นเลยยิ่งได้บุญ
10: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่าง
11: อย่าไม่ให้เขาตัดสินค่ะให้ลูกพ่อ
0: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ค่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมาย

0: จ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: ไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณก
2: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: ออกมาไหว้

0: มาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โหทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดเลย
0: ไหมบ้า
3: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้วไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดนมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกอะ
0: ออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
2: ประมาณ
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยได้เต็มสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต
0: ่อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: คล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: มียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: เนี่ยว่าคือเราเป็นอาร์คิเต็กเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงานอย
1: ู่ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบไง
0: ทำไงดีวะ
1: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ขับ เนี่ย
0: เออจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขาย
2: ใช่ครับ

0: ันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: ใช่จริงด้วยว้า
2: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
0: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
0: ครับให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
0: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
0: ใช่
1: ด
0: ี
1: กว
0: ่
1: า
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
0: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: อ่
0: ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เน
0: า
1: ะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
0: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
0: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับให้คนได้เห็น
0: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะ
0: ไ
1: รนะ
0: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วล่ะพี
2: ่
1: เอาทำจริงๆอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
0: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
0: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
0: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้าง
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได
1: ้แต่
2: ว
1: ่
2: าม
1: ีสื
0: ่
1: อ
2: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
0: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
0: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
0: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: เงิน
1: เสียวๆ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
0: ่2แบบ
2: อ๋อแค่2แบบไง
1: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
0: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
0: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ยอะไรเง
1: ี้ยจริงๆ
2: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช่
2: ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
0: ่
1: ามีกี่ซิงเกิลตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
0: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
0: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พ่อภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
1: คือต่างกันเนี่ยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
0: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
0: นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพ่อภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่าที่มาจากไม
0: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
1: สี่เสา
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
0: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพ่อภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
0: จริงๆก็
1: ไม่ไงเอาไว้ให้
0: ไว้ยายเอาอะไร
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายไงออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
0: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่แน่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหม

0: ยอดเลย
1: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสลิดนะคร
0: ับ สลิด
1: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
1: นี่เลยก็คือสลิด
0: สลิดมันเงาเลยเห็น
1: แกนิโต้
0: ครับ
1: กระจก
0: เห็น
1: แล้วสลิดอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
1: พวกนี้ก็สลิดหรืออลูมิเนียม
0: มีกระจกใช่คนทราย
1: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: คือเราทำคิดไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมครับอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
1: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆมาวาง
2: มีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
2: แต่มันสงสัย
0: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
1: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นเซเลตครับ
0: คือ
1: กระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโบเซตทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
1: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสามพระพรหม
1: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
1: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมีสี่พักดูสีหน้า
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
1: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่มั้ยพี่
1: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
0: หนาเลย
1: 10หรือ12มิลนะคร
0: ับ โอ้เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
1: สแตนเลสเหมือนกัน
0: สแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
1: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
1: ครับ
0: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก
0: ็
2: คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็สั่นครับผม
2: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
2: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
0: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
0: เออใช่
1: ก
0: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
0: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
2: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
0: ้
2: าวไป
0: ที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไง
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
0: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
0: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
0: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
1: า
0: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ

0: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
0: ันเข้าใจเข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรงี
0: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณน
0: ั้น
1: มันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
0: ตายาย
1: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
0: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
1: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: เออ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
0: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เอาเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
2: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะโอ้ดูรอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในนี้ด้วย
0: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: เลยพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
0: คร
1: ับ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เ
1: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอลาดอธิบายหน่อยครับบอลลาร์ดมันหน้าตายังไงคร
1: ับ มันก็คือโคมมันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่โคมสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียด
0: ครับ
1: ที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอ่ะต่อไปฮะโอ้โหอันนี้แขวนพวกไว้เต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็จะพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเล
2: ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: ฮะ
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้าย
0: ๆครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี้แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
0: เออ
2: มันมี
0: ต้องไปดูมั้ยไปดูมั้ยให้ไปดูดิไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้น
0: อ
2: ่ะ
0: เออใช่
2: ๆนะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่นครับ
0: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับ มันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่นไม่ได้นั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรออิ้งให้คร
0: ับ

0: ็ว่า
1: เอาเหรอมีรอยอิงให้ด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
2: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
0: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
2: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
2: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
3: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
2: จริง
3: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
2: ใช่
3: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
2: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
0: คร
2: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
3: ขอบคุณ
2: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยโพลิปไปดูได้เลยครับ
1: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
2: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: Amrin TVจากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลา3ของคืนวันหนึ่งในเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้ในเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บในเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทําละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
5: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้

ลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้

ให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Wordในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

0: วัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันเนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสทของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสทนั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ
0: ่
1: ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่าเอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการ และเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผมอ่ะแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
1: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
0: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
1: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสะสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: อันนั้นอันที่สองเออนี่พี
5: ่ไม่
4: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: อ้าวแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ไฟพังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
4: นั่นแหละสิ
5: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่าง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: เหรออ
5: ืม
4: แต่ผมว่านะ
5: เนี่ยไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
4: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค
3: ์นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซ
2: ค์
3: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
2: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะคะท
3: ี
2: นี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี้ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
3: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
3: ขับไปส่งของให้ในจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากในจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
2: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะ
3: คะ
2: เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
3: า
2: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ย ให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
3: ้
2: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
3: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
2: ค่ะ
3: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะทางเดือนลูกจ้างไปก็ได
2: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
3: ่
2: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวัสหน้าเลยพี่หอย
3: กลัวไม่ทัน
2: กลัวไม่ทันเพราะนั่นบอกว่าโหตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะป ปาดซ้ายปาดขวาค่ะเชียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเ
3: งี้ยผลต่างกัน
2: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
3: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจ็อบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
3: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
3: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
2: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
3: นะคะ
2: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะก็ตกงานกบกันแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปลาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหม
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงฮะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู้นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท
1: ่
0: านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเฮ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
0: ค่ะ
1: หรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่ะจะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: อืม
1: ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุด

0: 4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
1: ค่ะ
0: อาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัว
1: ค่ะ
0: อะไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้ว
1: ค่ะ
0: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
1: ้เป็นโมฆะไปเลย
0: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีนี
1: ้ค่ะ
0: ไปทำปลาต้องโขทอด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำมาหากิน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยน
1: ะ
0: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
1: ้
0: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญาไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
1: ้
0: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วยดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้เด็กเขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
1: ้ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจในประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสาระบบส่วนไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลย
โดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรี

ขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: ลุงโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตึงเลยคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นๆนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะ
0: เดี๋ยวใช่ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อย

0: ัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
1: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
1: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
0: ได้
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซัน
1: พ่อพ่อช่วยซัน
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่อธิบายนะลูกนะ
1: ซันไม่ได้ตั้งใจ
0: ขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่อจะทิ้งซัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

0: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่งเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับเอาตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา9โมงคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: ดูเวลาดีๆนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหัวท่านละค่ะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

0: ขามีคำพูดว่าช้างเลี้ยงคนก็คือเขาสามารถใช้ช้างในการหารายได้ให้กับครอบครัวตัวเองอะค่ะ
1: มันไม่มีรายได้นอกก็ต้องออกจากบ้านเร่ร่อนก็ช่วยเหลือตัวเอง
2: เราก็เห็นช้างเร่ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กนะครับจนในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่เขาน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาเดินเสี่ยงต่อกับโรคเสี่ยงต่อโดนรถชนอะไรช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยนะครับแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาชุดตรวจอะไรเงี้ยเรามีในหมูในวัวในไก่แต่ในช้างเนี่ยเรามีการศึกษาน้อยมากช้างเร่เนี่ยนะครับเขาเดินทั้งวันตากแดดตากฝนเพราะงั้นก็จะมีความเครียดก็มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคกระปี้ไวรัสก็จะเสียชีวิตได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพช้างหรือว่าด้านการวินิจฉัยโรคในช้างสำหรับที่ได้เริ่มมาทำงานโรคกระปี้ไวรัสในช้างเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่ตั้งของสพ.สุรินทร์เนี่ยนะครับจะติดอยู่กับโรงพยาบาลช้างเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างช้างเข้ามาตัวอย่างช้างที่สงสัยโรคกระปี้ไวรัสในช้างเนี่ยเขาจะส่งตรวจที่อำเภอกำแพงแสนทางเราเนี่ยเราคิดว่าเราก็มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเราน่าจะพัฒนาการทดสอบโรคให้สามารถทดสอบโรคกระปี้ไวรัสในช้างได้ก็เลยเริ่มพัฒนาชุดทดตรวจขึ้นมาพอเราตรวจโรคได้แล้วเนี่ยก็จะมีโครงการโฆษณาจักรเข้ามาเราก็เสนอตัวว่าเราก็มีความสามารถในการตรวจโรคนะทางเขาเองเนี่ยเขาก็มีความต้องการในการที่จะสกรีนโรคในการเฝ้าระวังโรคก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันขึ้นมานะครับ
0: โปรแกรมด้านสุขภาพเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีโรคที่สำคัญของช้างก็คือโรค EHV หรือว่าเป็นเชื้อเฮอร์ปีไวรัสที่มีความรุนแรงกับช้างแต่ก่อนนะคะห้องแลบเราต้องส่งไปที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าสวนสัตว์เขาเขียวซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลแต่โรคนี้เวลาเป็นแล้วจะตายภายในระยะเวลาไม่กี่วันถ้าเกิดเรารักษาไม่ทัน
2: การพัฒนาชุดคิดชุดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผมก็เลยคิดพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถทำในพื้นที่จริงได้เลยอย่างเช่นว่าไม่จำเป็นต้องใช้การสกัดเราเอาตัวอย่างจากเลือดมาเนี่ยเราหยดใส่หลอดทดลองใส่น้ำยาเข้าไปทิ้งไว้ที่หม้อต้มหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ใช้แค่อุณหภูมิเดียวนะครับระยะเวลาไม่เกิน2 ชั่วโมงก็สามารถอ่านผลได้ถ้าเราตรวจโรคได้เร็วเนี่ยเราก็จะรักษาได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างก็มีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสียหายภายในฝูงหรือในบริเวณพื้นที่นั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ติดไปอย่างช้างชื่ออื่นได้ครับผม
3: ภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งหมด3ด้านก็คือการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ภารกิจด้านที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยซึ่งเราก็จะใช้สัตว์เป็นพื้นฐานในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ต่อยอดไปสู่ศาสตร์แขนงอื่นๆด้านที่3ก็จะเป็นการวิชาการนะคะบริการวิชาการเราก็จะมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่โรงพยาบาลปศุสัตว์ที่ให้บริการประชาชน
4: ในเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะเนี่ยเรามองให้เห็นภาพรวมว่าอาชีพเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่การรักษาสุนัขหรือแมวเรามองไปถึงระดับปศุสัตว์คืออาจจะมีทั้งช้างหรือว่าทั้งสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการคิดชุดตรวจการคิดวัคซีนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคิดเผื่อสปีชีส์หรือว่าสัตว์หลายชนิดด้วยถ้าเรามีจิตปรารถนาดีต่อสัตว์หลายชนิดเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก
0: ขอบคุณในสิ่งที่หมอบอยกำลังทำอยู่ในเรื่องการพัฒนาการตรวจของโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้างนี้ค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันเป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่บอยได้ทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆต่อช้างแล้วก็ต่อวงการสัตวแพทย์ด้วยค่ะ
2: ประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์มหิดลนะครับสอนอะไรมากมายนอกเหนือจากงานและวิชาการแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของชมรมสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยผมและเพื่อนๆนะครับก็ได้ตั้งชมรมการภัยโรคพิษสุนัขบ้าทำวัคซีนให้กับสุนัขรอบๆมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหรือว่าชมรมหาบ้านใหม่ให้หมาสัตว์ยาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ต่อยอดขยายผลออกไปให้กว้างมากขึ้นมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับใช้สังคมให้กับนักศึกษานะครับ
5: ในคณะสัตวแพทย์ครับผมก็เข้าร่วมชมรมกันภัยพิษสุนัขบ้าครับคนรักสัตว์ระยาแล้วก็ชมรมสุนัขนิสัยดีครับผมจากการที่ผมได้ลงชุมชนไปช่วยชาวบ้านนะครับผมช่วยฉีดวัคซีนให้สุนัขก็ได้รับคำขอบคุณจากเขาได้รับรอยยิ้มจากเขามารู้สึกอิ่มใจครับรู้สึกดีที่ได้ทำไปด้วยครับ
2: สำหรับคำว่าปัญญาของแผ่นดินความรู้สึกของผมเป็นเหมือนกับคำที่คอยย้ำเตือนคอยสอนเราตลอดเวลาว่าเรามีหน้าที่ในการทดแทนคุณแผ่นดินความรู้ที่เรามีเนี่ยควรจะนำมาใช้ในการตอบแทนแผ่นดินนะครับไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาจะทำงานอะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์